0: จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลังค่ะนักเรียนคะจากภาพนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าธงนี้คือธงอะถูกต้องค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็คงตอบคำถามนี้อยู่เช่นกันค่ะนั่นก็คือธงอาเซียนนั่นเองค่ะเรามาดูความหมายของธงอาเซียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันไว้หมายถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง10ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนนั่นเองค่ะนักเรียนคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศคือประเทศอะไรบ้างคะตอนนี้นักเรียนกลุ่มที่6ยกมือมาแล้วมีประเทศอะไรบ้างคะ
1: มีประเทศไทย
0: ประเทศไทยกลุ่มอื่นล่ะคะ
1: ส
0: ิ
1: งคโปร
0: ์ฟิลิปปินส
1: ์มาเลเซีย
0: ประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียประเทศบูไนประเทศเวียดนามประเทศเมียนมาประเทศลาวถูกต้องค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็คงจะตอบคำถามได้เช่นเดียวกับเพื่อนๆต้นทางค่ะเรามาดูคำตอบกันค่ะ10ประเทศประกอบด้วยประเทศบูไนประเทศกัมพูชาประเทศอินโดนีเซียประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปร์ประเทศไทยประเทศมาเลเซียและประเทศเมียนมานั่นเองค่ะเมื่อกี้นักเรียนสามารถตอบคำถามได้อย่างเสียงดังฟังชัดเลยแล้วจากภาพบนกระดานนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าธงนี้คือธงประเทศอะไรคะถูกต้องค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็คงตอบคำถามได้อย่างเสียงดังฟังชัดเช่นกันค่ะนั่นคือประเทศไทยแล้วธงรูปถัดมาคือประเทศอะไรคะ
2: ฟิลิปปินส์
0: คือประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะแล้วธงนี้ล่ะคะเป็นธงประเทศอะไรคะประเทศถูกต้องค่ะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะแล้วธงนี้ล่ะคะเป็นธงประเทศอะไรคะ
1: สิงคโปร์
0: ประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะนักเรียนคะรูปบนกระดานคือธงประเทศอะไรคะ
2: บรูไน
0: ประเทศบรูไนหรือว่าบรูไนดารุสสลามนั่นเองค่ะแล้วธงนี้ล่ะคะคือธงประเทศลาวนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะจากรูปคือธงประเทศอะไรคะคือธงประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะนักเรียนคะจากรูปบนกระดานคือธงประเทศอะไรคะ
3: เมียนมา
0: ประเทศเมียนมานั่นเองค่ะนักเรียนคะจากภาพคือธงรูปประเทศอะไรคะ
3: เวียดนาม
0: ประเทศเวียดนามเก่งมากๆเลยค่ะและธงบนกระดานคือธงประเทศอะไรคะ
3: มาเลเซีย
0: ถูกต้องค่ะคือประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้ตอบคำถามมายังเสียงดังฟังชัดและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองนักเรียนก็ตอบคำถามนี้ได้เช่นกันค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าใน10ประเทศนี้ประเทศไหนมีประชากรมากที่สุดนักเรียนมาดูคำถามชวนคิดก่อนเมื่อกี้คุณถามไปว่าประเทศไหนมีพื้นที่มากที่สุดประเทศไหนมีพื้นที่น้อยที่สุดประเทศไหนมีประชากรมากที่สุดและประเทศไหนมีประชากรน้อยที่สุดเราจะมาหาคำตอบผ่านการทำกิจกรรมนี้ค่ะวิธีการดำเนินกิจกรรมขั้นตอนแรกให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม10กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียน10กลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนแบ่งกลุ่มได้เลยนะคะ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับบัตรภาพธงชาติ

0: ุ่มละ1ภาพค่ะหลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำเสนอว่าได้บัตรภาพธงชาติประเทศอะไรค่ะจากนั้นให้นักเรียนสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตซึ่งมีหัวข้อดังนี้นักเรียนคะเรามาตั้งใจดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะข้อแรกที่นักเรียนจะต้องหานะคะจำนวนประชากรของประเทศที่นักเรียนหยิบธงชาตินั้นมาได้ค่ะ2พื้นที่ของประเทศ3หาจำนวนประชากรต่อพื้นที่ของประเทศนักเรียนคะนักเรียนทราบไหมคะว่าเราสามารถหาจำนวนประชากรต่อพื้นที่ของประเทศได้ยังไงคะถูกต้องค่ะมีเพื่อนตอบมาแล้วว่าหารนำอะไรหารด้วยอะไรคะเพราะฉะนั้นการหาจำนวนประชากรต่อพื้นที่ของประเทศนักเรียนสามารถหาได้โดยนำจำนวนประชากรหารด้วยพื้นที่ของประเทศโดยครูจะให้นักเรียนเขียนจำนวนเหล่านั้นให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ค่ะโดยให้นักเรียนทำลงไปในกระดาษ A3 ตกแต่งให้สวยงามค่ะนักเรียนคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนลงไปในกระดาษ A3ลำดับแรกเลยคือประเทศที่นักเรียนหยิบธงนั้นได้อย่างเช่นนักเรียนหยิบได้ประเทศไทยนักเรียนก็ต้องเขียนประเทศไทยต่อมาเขียนจำนวนประชากรของประเทศที่เราหยิบได้เมื่อนักเรียนสืบค้นในอินเทอร์เน็ตออกมาแล้วจะได้จำนวนประชากรออกมาแล้วในหน่วยประมาณเป็นคนจากนั้นให้นักเรียนนำข้อมูลที่เป็นจำนวนเยอะๆจำนวนมากๆมาเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ค่ะให้นักเรียนสืบค้นพื้นที่ของประเทศที่นักเรียนหยิบฉลากได้และเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนจำนวนประชากรต่อพื้นที่สำหรับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้อาเซียนน่ารู้ได้เลยนะคะฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะหากนักเรียนไม่มีเครื่องมือสื่อสารคุณครูปลายทางสามารถแจกใบความรู้ให้กับนักเรียนได้เลยนะคะหากนักเรียนเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมแล้วนั้นเราจะมาเริ่มจับสลากกันเลยนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1ค่ะให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาจับฉลากได้เลยค่ะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางนักเรียนตั้งใจฟังเพื่อนนะคะได้ประเทศอะไรคะ
1: ประเทศเว
0: ีย
1: ดนาม
0: ประเทศเวียดนามกลุ่มที่2นักเรียนออกมาจับบัตรธงชาติได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นนักเรียนเตรียมตัวออกมาได้เลยนะคะได้ประเทศคะประเทศเมียนมากลุ่มที่3นักเรียนออกมาจับฉลากได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นนักเรียนดูไปพร้อมกันนะคะได้ประเทศอะไรคะ
2: ประเทศไทย
0: กลุ่มที่3ได้ประเทศไทยนักเรียนกลุ่มที่4นักเรียนออกมาหยิบบัตรธงชาติได้เลยนะคะนักเรียนกลุ่มที่5นักเรียนเตรียมความพร้อมได้เลยนะคะประเทศอะไรคะ
3: ลาว
0: หนึ่งอันลูกประเทศอะไรคะ
4: สิงคโปร์ครับ
0: ประเทศสิงคโปร์กลุ่มต่อมาประเทศอะไรคะประเทศกัมพูชาประเทศอะไรคะประเทศอินโดนีเซียประเทศอะไรคะฟิลิปปินส์ประเทศบรูไนดารุสสลามและสุดท้ายประเทศอะไรคะ
5: มาเลเซีย
0: ถูกต้องค่ะประเทศมาเลเซียตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้จับฉลากธงชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนจับฉลากธงชาติได้เลยนะคะ

แต่ละกลุ่มได้ประเทศที่นักเรียนจับฉลากได้แล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะคะโดยให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษ A3 ได้เลยค่ะแล้วเราจะมานำเสนอสิ่งที่นักเรียนสืบค้นไปพร้อมๆกันนะคะ

0: นี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเรามานำเสนอข้อมูลที่นักเรียนได้สืบค้นกันค่ะในระหว่างที่มีเพื่อนๆมานำเสนอนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องและจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรม5อาเซียนน่ารู้ค่ะซึ่งข้อมูลที่เพื่อนๆสืบค้นอาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันได้จากเว็บไซต์ที่นักเรียนอ้างอิงในการสืบค้นนั่นเองค่ะเรามาเริ่มนำเสนอจากกลุ่มที่1กันเลยค่ะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาดูสิ่งที่เพื่อนนำเสนอไปพร้อมๆกันเลยค่ะกลุ่มแรกได้ประเทศอะไรคะ
1: ได้ประเทศเวียดนามค่ะ
0: มีจำนวนประชากรกี่คนคะ
1: จำนวนประชากรประมาณ84ล้าน84
0: ล้าน
1: 84

0: 4,238,230 คนค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 8.4238230 × 10^7ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: พื้นที่331,689ค่ะตารางกิโลเมตรตารางกิโลเมตรค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 3.31689 × 10^5ตารางกิโลเมตรค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่ 253.9 คนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
1: นักเรียนคะจากสิ่งที่เพื่อนกลุ่มที่1ได้นำเสนอประเทศเวียดนามมาให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะก็จะมีจำนวนประชากรจำพื้นที่และความหนาแน่นนักเรียนกลุ่มที่2นักเรียนออกมานำเสนอได้เลยค่ะนักเรียนคนอื่นนักเรียนตั้งใจฟังสิ่งที่เพื่อนนำเสนอนะคะนักเรียนได้ประเทศอะไรคะ
2: ประเทศเมียนมาครับ
1: ประเทศเมียนมามีจำนวนประชากรประมาณกี่คนคะ
2: 50,519,490คนครับ
1: เขียนในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะ
2: 5.051490 × 10^7คนครับ
1: หนูเขียนอันนักเรียนดูเขียนในรูปเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะ 5.051490 × 10^7มีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะ
2: พื้นที่ประมาณ 676,578 ตารางกิโลเมตรครับ
1: ถูกต้องค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะ
2: 6.765 × 10^5ตารางกิโลเมตรครับ
1: ค่ะจะได้จำนวนประชากรต่อพื้นที่เป็นเท่าไหร่คะ
2: 74.6 คนต่อตารางกิโลเมตรครับ
1: ให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะซึ่งข้อมูลที่เพื่อนนักเรียนสืบค้นกับนักเรียนสืบค้นนั้นอาจจะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งที่นักเรียนอ้างอิงในการสืบค้นค่ะนักเรียนสามารถติดผลงานของนักเรียนลงไปบนกระดานได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่3นักเรียนออกมานำเสนอประเทศที่นักเรียนจับฉลากได้เลยค่ะกลุ่มที่3เรียนได้ประเทศอะไรคะ
3: ประเทศไทยค่ะ
1: ประเทศไทยแล้วประเทศไทยมีจำนวนประชากรประมาณกี่คนคะ
3: 69,525,550 คนค่ะ
1: มีเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ไงคะ
3: 6.952550 × 10^7ค่ะ
1: นักเรียนนำเสนอต่อได้เลยค่ะ
3: พื้นที่นะคะ500พื้นที่นะคะ 513,115 ตารางกิโลเมตรค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะ 5.13115 × 10^5ตารางกิโลเมตรค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่ได้135.47คนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
1: นักเรียนติดผลงานของนักเรียนได้เลยนะคะส่วนนักเรียนคนอื่นนักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะนักเรียนกลุ่มที่4นักเรียนออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มนักเรียนได้เลยค่ะว่านักเรียนได้ประเทศอะไรมีจำนวนประชากรประมาณกี่คนมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่และมีความหนาแน่นเท่ากับเท่าไหร่ค่ะกลุ่มที่4ได้ประเทศอะไรคะ
4: ประเทศลาวครับมีจำนวนประชากรประมาณ 7,098,705 คนครับเขียนในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 7.908705 × 10^6คนครับมีพื้นที่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตรครับเขียนในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 2.368 × 10^5ตารางกิโลเมตรครับจำนวนประชากรต่อพื้นที่ได้ 33.40 ต่อคนตารางกิโลเมตรครับ
1: คนต่อตารางกิโลเมตร
4: ครับ
1: นักเรียนขืนนักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะ

0: นักเรียนติดผลงานของตัวเองได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่5นักเรียนออกมานำเสนอข้อมูลของประเทศที่นักเรียนจับฉลากได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม5ครับประเทศที่เราได้นะครับคือประเทศสิงคโปร์ครับจำนวนประชากรนะครับของประเทศสิงคโปร์ 6,490,192 คนครับเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 6.490192 คูณ 10 ยกกำลัง 6 คนครับพื้นที่ 719.9 ตารางกิโลเมตรครับเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 7.199 คูณ 10 ยกกำลัง 2 ครับ
0: ตาราง
1: กิโลเมตรครับจำนวนประชากรต่อพื้นที่9,013.8 ตารางกิโลเมตรครับ
2: ประเทศกัมพูชาค่ะจำนวนประชากรประมาณ 17,995,209 คนค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 1.799520.9 คูณ 10 ยกกำลัง 7 คนค่ะพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตรค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 1.810.35 คูณ 10 ยกกำลัง 5 ตารางกิโลเมตรค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่ 99.36 ต่อคนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
0: นักเรียนกลุ่มอื่นให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ
3: ผมได้ประเทศมาเลเซียจำนวนประชากรประมาณ 34,668,309 คนเขียนให้ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์3.466803309คูณ10ยกกำลัง3
0: เฮ้7
3: พื้นที่ 330,803 ตารางกิโลเมตรเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 3.308,3.308,803 คูณ10ยกกำลัง5
0: เขียนได้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้เป็น 3.308,03 คูณ10ยกกำลัง5ตารางกิโลเมตรเพราะฉะนั้นจำนวนประชากรต่อพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 104.8
0: 104.8 คนต่อตารางกิโลเมตรนักเรียนคะนักเรียนอาจจะได้คำตอบที่คลาดเคลื่อนกับเพื่อนๆได้ค่ะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นในด้านจำนวนประชากรและพื้นที่ของประเทศนั้นๆค่ะนักเรียนได้ประเทศอะไรนักเรียนนำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ฟังเลยค่ะ
4: ผมได้ประเทศบรูไนนะครับจำนวนประชากรนะครับประมาณ 450,000 คนครับเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับ 4.5 คูณ 10 ยกกำลัง 5 คนครับพื้นที่นะครับ 5,765 คนครับเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับ 5.765 คูณ 10 ยกกำลัง 3 ตารางกิโลเมตรครับจำนวนประชากรต่อพื้นที่นะครับ78คนครับต่อตารางกิโลเมตรครับ
0: ให้นักเรียนนำจำนวนประชากรหารด้วยพื้นที่นักเรียนก็จะได้คำตอบออกมานะคะ
5: สวัสดีค่ะพวกหนูมาจากกลุ่ม6นะคะและประเทศที่หนูได้ก็คือประเทศฟิลิปปินส์ค่ะจำนวนประชากรประมาณ 83,504,180 คนค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้เป็น 8.305448 คูณ 10 ยกกำลัง 7 คนค่ะพื้นที่ประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตรค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้เป็น 3 คูณ 10 ยกกำลัง 5 ตารางกิโลเมตรค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่ประมาณ276.8 คนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
0: นักเรียนกลุ่มสุดท้ายนักเรียนออกมานำเสนอได้เลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม10ค่ะและประเทศที่เราได้นะคะคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประชากรในประเทศประมาณ222,781,500 คนค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญ

0: ากรวิทยาศาสตร์ได้ 2.227815 คูณ10ยกกำลัง8คนค่ะพื้นที่ 1,904,569 ตารางกิโลเมตรค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 1.904569 คูณ10ยกกำลัง6ค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่ประมาณ 116.97 คนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
1: นักเรียนคะจากที่เพื่อนๆได้นำเสนอครบแล้วทั้ง10กลุ่มให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเรามาตอบคำถามท้ายใบกิจกรรมกันค่ะนักเรียนคะนักเรียนเรียงลำดับประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดไปจนถึงประเทศที่มีพื้นที่น้อยที่สุดได้ยังไงคะประเทศอินโดนีเซียประเทศเมียนมาประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์
2: ประเทศกัมพูชาประเทศบรูไนและประเทศสิงคโปร
1: ์นักเรียนคะพื้นที่ของประเทศไทยรวมกับพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยเป็นเท่าไหร่คะ
2: 1,937,375
1: ซึ่งคำตอบที่นักเรียนได้อาจจะคลาดเคลื่อนจากการที่นักเรียนสืบค้นในอินเทอร์เน็ตมาค่ะได้คำตอบประมาณ 1,937,375 ตารางกิโลเมตรนั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วผลต่างของจำนวนประชากรของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดกับจำนวนประชากรของประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดเป็นเท่าไหร่คะคำตอบคือ222,407,681ซึ่งคำตอบที่นักเรียนได้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากการสืบค้นจำนวนประชากรของประเทศนั้นๆค่ะข้อที่4ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดมีประชากรเป็นกี่เท่าของประชากรของประเทศไทยคะ
2: 3.2 เท่า
1: ประมาณ 3.2 เท่าให้นักเรียนนำประเทศที่มีประชากรมากที่สุดหารด้วยประชากรของประเทศไทยนั่นเองค่ะแล้วประเทศใดมีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดคะ
2: สิงคโปร
1: ์ถูกต้องค่ะประเทศสิงคโปร์นั่นค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะในชีวิตจริงของเรามีสถานการณ์มากมายเราต้องนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยมค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด1รู้จักทศนิยมค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: น
1: ัก
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: พอ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าคนนกนี่ลอยมาจากไหนแรกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม
1: ่ไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกุฎ
0: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของขวัญไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูได้ช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่เมฆจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊บๆตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินหน้าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย
0: ์ครับ

0: Good morning, students.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm good. Thank you. And you?
0: I'm good too. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Teacher Pin as well. Everyone, last time we talked about the time, right? In the topic, what time is it? Today, we're going to continue the contents. In the topic, your timetable. Do you know what is it? Timetable. What is it? What is it? Do you have your timetable? นักเรียนมีตารางเรียนตารางสอนของตัวเองไหมคะ วันนี้นะคะเราจะได้ปรับใช้นะคะเรื่องของเวลานะคะกับตารางเรียนของนักเรียนนะคะผ่านหัวข้อ your timetable.But first of all, I would like to show you the topic for today. เรามีจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะวันนี้นักเรียนจะได้พูดบอกเวลานะคะแบบอังกฤษและแบบอเมริกันนะคะต่อยอดจากครั้งที่แล้วและข้อที่2ก็คือนักเรียนจะสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับเวลาเรียนในตารางเรียนทั้งของตัวเองและของผู้อื่นได้ด้วยนะคะโอเค everyone are you ready for the lesson
2: yes
0: I hope soLet's take a look at the clock first. Can you tell me what time is it? Can you tell me? Who knows the answer? Let's think about it. Let's think about the last time we talked about. And could you please tell me what time is it? ในนาฬิกานี้กี่โมงคะ Student on the LTV, can you remember? What time is it? เอาแบบอเมริกันก่อนง่ายๆกล่าวชั่วโมงตามด้วยนาที What time is it? It's
3: 3:45
0: That's right, it's 3:45 So what about in British English? แบบอเมริกันออกเสียงง่ายๆใช่ไหมคะตรงตัวเลยบอกชั่วโมงก่อนแล้วก็ตามด้วยนาทีเหมือนในภาษาไทยเลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นแบบ British English เราจะกล่าวนาทีก่อนจำได้ไหม
4: จำได
0: ้ถ้าจำคนจำได้ตอบได้ไหมเอ่ยเกือบจะจำได้เดี๋ยวครูมีตัวช่วยนะคะนี่คือการกล่าวนาทีจากครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่เรียนจดไปนะคะไหนลองดูซิว่าตอนนี้กี่โมง What time is it in British English It's very good It's 3:45 หมายความว่าอีก15นาทีจะทำไมคะ
4: จะ
0: 4โมงใช่ไหมคะก็คือ3โมง45นาทีนั่นเองแปลว่าเด็กๆยังพอจำได้อยู่บ้างนะคะตารางตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองได้เลยอย่าลืมว่าซีขวาของนักเรียนนะคะตั้งแต่เลข12ลงมาจนถึงเลข6นักเรียนจะใช้คำว่าอะไรเอ่ยพาร์ททั้งหมดเลยถูกต้องไหมใช้คำว่าพาร์ทและยึดเวลาชั่วโมงที่ตัวเลขตัวนั้นแต่ถ้าเกิดเลยเลข6มาแล้วตั้งแต่1นาทีแรกเลยนะคะตั้งแต่31นาทีเนี่ยเราจะใช้คำว่า to และกล่าวชั่วโมงเป็นจุดที่มันกำลังจะไปถึงเพราะ past แปลว่าผ่านเช่นผ่านเวลาบ่าย3มาทั้งหมด5นาที10นาที15นาทีแต่ทางด้านซีกซ้ายของนักเรียนคือมันกำลังจะไปถึงเวลาถัดไปภายในอีกกี่นาทีนะคะอย่างที่เราได้เรียนกันไปคาบที่แล้วนะคะต่อไปกิจกรรมของเรานะคะคือกิจกรรม say it write it ลองทบทวนลองนึกถึงบทเรียนครั้งที่แล้วที่ผ่านมานะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนคุณครูเป็นคนพูดนักเรียนเป็นคนเขียนคุณครูจะให้เวลาไม่ว่าจะ

0: ็นแบบ American English หรือ British English ก็ตามแต่นักเรียนมีหน้าที่เขียนตัวเลขและชูแผ่นป้ายขึ้นมาชูคำตอบของตัวเองออกมาให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเดี๋ยวครูจะกล่าว5เวลาด้วยกันนะคะ5เวลาด้วยกันนักเรียนจะได้กระดาษทั้งหมดกี่ใบกระดาษเปล่าทั้งหมดกี่ใบคะ How many papers you have? You have 5 papers แต่ละกลุ่มช่วยกันทีละข้อนะคะแล้วก็ชูคำตอบออกมานะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจนะคะและความรู้เดิมของนักเรียนวันนี้คุณครูมีโพยมาด้วยนะคะเดี๋ยวครูเลือกไว้แล้วว่าจะบอกเวลาอะไรนะคะทีนี้เดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดนักเรียนก็เขียนเป็นตัวเลขออกมานึกออกไหมคะสมมติว่าทีเชอร์บอกว่า it's 220นักเรียนต้องเขียนตัวเลขอะไรออกมา 2.20 ใช่ไหมคะ it's 220แบบนี้นะคะเป็นตัวอย่างนักเรียนก็เขียนเลข 2.20 นักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้นักเรียนปลายทางสามารถเขียนตัวเลขนะคะแล้วก็ชูคำตอบให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องนะคะ everyone are you ready
1: yes sir
0: group 1 are you ready okay group 4 are you readyโอเค everyone ready listen carefully and you write only one paper โอเคโอเคโอเคแค่ใบละข้อนะคะเพื่อเช็คความถูกต้องนะคะข้อละใบข้อละใบให้ระดมช่วยกันและเขียนแค่ทีละข้อนึกออกไหมต่อไปทีละข้อช่วยกันเขียนนึกออกไหมคะข้อที่หนึ่งเขียนในกระดาษใบเดียวแล้วชูขึ้นมาช่วยกันเห็นไหมเรามีทั้งหมด5ข้อครูก็เลยให้ไป5ใบนะคะโอเคเริ่มที่ใบแรกข้อแรก the first one is เดี๋ยวให้ตัวนี้ช่วยแล้วกันครูเอาตัวนี้มาช่วยนะโอเคไหมนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ listen carefully it's a quarter past four เขียนตัวใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อชูคำตอบขึ้นมานะคะit's a quarter past four เขียนตัวเลขเลยค่ะแล้วชูคำตอบขึ้นมาโอเค group 5 got it already group 3Group 4, got it. That's correct. Group, okay, bigger one, please. เขียนตัวใหญ่เลยลูกเขียนให้เต็มกระดาษเลยเพราะครูให้แผ่นละข้ออยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวมันจะหมดเนาะเขียนตัวโตๆให้ที่ช่วยเห็นด้วย Group 1, what time is it? It's a quarter past four. Okay, nice.Group 1โอเคเหลือกลุ่มที่1นะคะกลุ่มเดียวนักเรียนปลายทางชูคำตอบหรือยังเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่า Show it show me Don't have to be worried ไม่เป็นไรนะคะเขียนผิดก็ไม่เป็นไรโชว์ขึ้นเลยค่ะโอเคคำตอบก็คือ is quarter past 4เดี๋ยวครูจะเฉลยผ่านนาฬิกาตัวนี้นะคะ is quarter past 4แปลว่าผ่าน4โมงมาแล้วกี่นาที
1: 15
0: นาทีถูกต้องนะคะข้อนี้ใครได้เขียนคะแนนเอาไว้เก็บไว้ข้อนี้ใครผิดไม่เป็นไรนะคะข้อต่อไปเปลี่ยนกระดาษเลยค่ะแผ่นใหม่เลยโอเคเดี๋ยวนักเรียนใช้ปากกาสีสีนะคะแล้วก็เขียนให้เห็นชัดเจนข้อแรกถือว่าเป็นการซ้อมก่อนนะคะหวังว่านักเรียนปลายทางนะคะจะได้คำตอบไปแล้วนะคะต่อไป Are you ready for the next one?
1: Yeah.
0: Are you ready? Okay. The next one is it's half past five นะคะ five.แปลว่าผ่านเลขอะไรมาแล้วทั้งหมดกี่นาทีเขียนเลย half past five เดี๋ยวครูเฉลยด้วยนาฬิกาจิ๋วของครูนะคะโอเคกรุ๊ป2 3 4 5 and 6 you got it กรุ๊ป 1 how are you today I can't hear you okay write it okay no problem Group 1ถามศัพท์ถามศัพท์ This one is half past 5แปลว่าผ่านเลข5มาแล้วกี่นาที30นาทีนะคะอ่ะโอเค show it again everyone show your answer again please โอเคยกคำตอบของตัวเองขึ้นมาอีกทีนึงค่ะให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูหน่อยโอเค half past 5ก็คือผ่านเลข5มาแล้ว30นาทีนั่นเองนะคะ half past 5 is it correct the correct one okay you got 2 points now if you are correctThe next one, number three. ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้ตารางนี้ช่วยเนาะให้ภาพนาทีด้านหลังคุณครูช่วยนักเรียนนะคะต่อไป number three. This one is very easy. ง่ายนะคะง่ายมากนักเรียนได้คำตอบแน่นอน It's 12 o'clock.It's 12 o'clock. Okay. ยกคำตอบแช่ไว้ได้เลยนะคะโอเคข้อนี้ง่ายจริงๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคำตอบก็คือเที่ยงตรงนั่นเองนะคะ It's 12 o'clock. ทุกเข็มยาวชี้เลข12เราจะลงท้ายด้วย o'clock เสมอนะคะไม่ใช่ o'clock แต่เป็น o'clock นะคะเน้นเสียงหนักที่คำว่า clock. Very good one. Everyone got one point.Okay, number four. Okay, I will tell you in American English. It's easy too. Okay, listen carefully. It's 12:40. It's 7:40. It's 7:40. 7:40. It's 7:40. That's one. It's very easy, right? แปลว่าถ้าใช้แบบ American English จะง่ายกว่าใช่ไหมคะเพราะว่ามันคือ7นาฬิกา40นาทีนะคะแล้วเวลานี้ถ้าบอกเป็น British English จะบอกว่าอย่างไรบอกว่าอย่างไรคะทราบไหมงั้นนักเรียนตอบคำถามคุณครูก่อนว่า It's in American English we call 7:40 แต่ถ้าเป็นแบบ British English เราจะกล่าวนาทีที่เหลือใช่ไหมคะว่าอีกกี่นาทีจะ8โมงอีกกี่นาทีจะ8โมงคะ It's 22:08 very good one okay nice well done everyone the last one is are you ready
1: yes
0: it's a quarter to nine. To แปลว่าจะไปถึง9คือเลข9 It's a quarter to nine. กำลังจะไปถึง9แล้วนะคะ It's a quarter to nine. Group 5 very good. Group 3.Okay, group 2, very good. Group 4, got it. Group 6 and group 1. All of you are correct because it is 8:45 or it's a quarter to 9. Very good. นี่แหละค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือ8โมง45หรืออีก15นาทีจะ9โมงนั่นเองนะคะ Okay, how many points that you got? How many points? Who got 5? Okay, group 2 3 5 and 6 and 4 who got 5 okay who got 4 who got 3 group 1 got 3 what about you student on the LTV how many points that you got I'm happy to hear that หวังว่านักเรียนนะคะจะได้คะแนนตามที่นักเรียนต้องการนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะตอบผิดหรือถูกนะคะก็ถือว่าได้ฝึก

0: ภาษาอังกฤษไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะดีมากๆเลยเก่งมากโอเคอ่ะโอเค everyone clap your hand for yourself เราได้ทบทวนนะคะเรื่องของการบอกเวลาผ่านกิจกรรม say it and write it ทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนนึกถึงตารางเรียนของตัวเองและช่วยตอบคำถามคุณครูแค่3ข้ออ่ะกลุ่มไหนตอบได้ you have to hit the bell first okay let's see the question I will ask youabout your time คุณครูจะถามนักเรียนนะคะเกี่ยวกับตารางเรียนของนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนี่แหละเอาภาษาอังกฤษก่อนเลยนะคะคุณครูจะถามว่า when do you have English everyone when do you have English
1: yes
0: when do you have English how many times you have English in a week นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษกี่ครั้งต่อ1สัปดาห์How many times in a week? Three times a week, right? Okay, what day? What the day are they? หมายถึงว่าวันไหนบ้าง
1: Monday.
0: Thursday, right? And Friday, very good one. Let's think about your timetable on Monday. On Monday, I will ask you this question.Everyone, can you please answer me the question? When do you have English? You can say, we have English on followed by the day. Okay? And then I will ask you, what time do you have it? แล้วนักเรียนเรียนมันกี่โมงในวันจันทร์เนี่ยนักเรียนก็ตอบนะคะซึ่งคุณครูจะถาม3ครั้งครั้งแรกคือวันจันทร์ครั้งที่2วันพฤหัส Thursday and the last oneข้อที่3ก็คือ Friday เดี๋ยวให้นักเรียนนึกเวลาก่อนนะคะข้อนี้ใครตอบได้ What time do you have English on Monday ภาษาอังกฤษในวันจันทร์ของนักเรียนคือเวลาเท่าไหร่ You can Okay I will going to be A you are B okay Thank you. When do you have English?
2: We have English on Monday.
0: What time do you have it?
2: We have it at 10:30.
0: It's 10:30. Very good. Clap your hands to thank you. It's 10:30. Or you can say, we have it at 10:30. ตอบได้สองแบบแบบอเมริกันก็ได้หรือแบบ British English ก็ได้ Okay. Group 3, you got 1 point. The next one.The second question กลุ่มที่3ตอบไปแล้วนะคะยังเหลืออีก2คำถามข้อนี้ใครตอบได้ Group 3 again What about next one? Oh, group 6 sorry Group 6 Sana please I'm going to be A You are B right
3: Part
0: Let me ask you first. Okay, I'm going to be B. You are. I'm going to be A. You are B. Okay. Do you understand? Okay. When do you have English?
3: We have English on Tuesday.
0: Thursday. One more time.
3: We have English on Thursday.
0: What time do you have it?
3: What have is? And.
0: We
3: have is. And.
0: We have it at. One more time.
3: We have is at
0: half. No, is it, not is it, not is. We have it at. One more time.
3: We have it at half past ten.
0: I don't think so. That's correct. Okay, group three. When do you have English?
2: We have English on the Thursday.
0: Thursday. What time do you have it?
2: We have it at 9:30.
0: It's 9:30. Clap your hand for group three. Good job. It's 9:30 or it's 9:30. นะคะ Okay. Next one. The last one. Group two.Okay, are you ready? I'm going
2: yes.
0: to be A, you are B, okay? When do you have English?
2: We have English on Friday.

0: What time do you have it?
1: We have it at 8:30.
0: It's 8:30, very good. Or you can say half past 8. Okay, clap your hand for yourself, everyone. Good job. มากนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครถามเรานะคะว่าเรามีเรียนวิชาต่างๆเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าเขาไม่ได้เจาะจงเวลาเขาก็มักจะถามว่า when นักเรียนสามารถตอบเป็นวันได้นะคะถ้านักเรียนจะตอบวันนักเรียนใช้คำว่าอะไรเอ่ย on นะคะมีจุดเวลาก็คือ on นะคะต่อไปถ้าถามเวลานักเรียนใช้อะไรคะถ้าเป็นวันใช้ on เป็นเวลาใช้ at ก็คือเป็นตัวจุดเวลานะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า preposition of time นะคะดีมากนะคะเรามีเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด3วันด้วยกันนะคะ on Monday on Thursday and FridayNext, okay. Look at the worksheet. Look at the worksheet. วันนี้ worksheet ไม่ได้ธรรมดานะคะมีกิจกรรมซ่อนอยู่ในนี้นะคะ worksheet number 56 Jackson School timetable. วันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับตารางเรียนของ Jackson นะคะตามคำสั่งของใบงานบอกว่า read the text and complete the timetable. เขาต้องการให้นักเรียนเติมตารางเรียนของแจ็คสันผ่านบทความให้เรียบร้อยนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะหน้าที่ของนักเรียนก็คือนักเรียนจะต้องช่วยกันศึกษาบทความซึ่งภาษาที่ใช้นะคะค่อนข้างง่ายนะคะก็จะมีประธานเป็น I นะคะก็เป็นเรื่องราวของแจ็คสันคนเดียวเลยนะคะแล้วก็มีชื่อรายวิชาที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วรวมถึงเวลาที่แจ็คสันได้บอกเอาไว้ว่าเขาเรียนวิชาอะไรในเวลาไหนแต่หน้าที่ของนักเรียนไม่ได้มีเท่านั้นนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะเพราะนักเรียนจะต้องรับคำตอบตัวนี้นะคะจากคุณครูไปในใบงานของตัวเองก็มีใช่ไหมคะเป็นแบบเล็กๆแต่ขั้นตอนการนำเสนอของนักเรียนนักเรียนจะต้องมารับตัวแทนจะต้องออกมารับใบนี้นะคะเพื่อหาคำตอบทั้งหมดก่อนเลยตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์และเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันว่านักเรียนจะได้นำเสนอวันไหนบ้างนะคะใน5วันแปลว่าตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่กลุ่มเรามีทั้งหมดกี่กลุ่มคะwe have 6 groups here right เพราะฉะนั้นจะมีการจับฉลากนะคะจะมีการจับฉลาก the lucky one don't have to present todayจะมีหนึ่งกลุ่มที่จะเป็นผู้โชคดีได้ฟังอย่างเดียวนะคะได้ตรวจคำตอบของตัวเองอย่างเดียวไม่ได้นำเสนอแต่กลุ่มไหนจะได้นำเสนอวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสหรือศุกร์ก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลานักเรียนหาคำตอบของใบงานนี้ให้ได้ก่อนนะคะแต่ว่าวิธีการนำเสนอของเราทำยังไงไม่ยากเลยนักเรียนเวลาที่นักเรียนนำเสนอใช่ไหมคะนักเรียนดูตัวอย่างก่อนนะโอเค take a look at the example here เวลานักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นสมมติว่านักเรียนได้นำเสนอวันจันทร์นักเรียนก็สามารถบอกได้ว่า Jackson has Thai on Monday at half past eight หรือนักเรียนจะเลือกบอกเป็น American English ก็ได้แจ็คสันเรียนวิชาเรียนของเขาเนี่ยมี2วิชาในวันจันทร์นักเรียนก็บรรยายต่อไปว่า he has this subject at half past 10 a half past 10 that's right แค่นั้นนะคะยากไหมคะตรงนี้ไม่ยากเดี๋ยวครูมีตัวสุ่มให้ด้วยนะคะมันจะมีคลิปนะคะที่บอกชื่อวันเอาไว้ Monday to Friday นักเรียนจะต้องตัวแทนจะต้องหลับตาแล้วก็หยิบออกไปเพื่อนำเสนอแต่ก่อนที่เราจะนำเสนอเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนช่วยกันหาคำตอบตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ด้วยตัวเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพากันเฉลยทีหลังเนาะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนทำก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวครูจะกลับมาทวนหน้านี้ให้ใหม่นะคะว่าวิธีการพรีเซนต์ต้องทำยังไงบ้าง Everyone do you understand?
2: Yeah.
0: Okay, try to find the answer. Let's go.

0: Everyone now time is up หมดเวลาแล้วนะคะกับการหาคำตอบนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือเปล่าเอ่ยครูคิดว่านักเรียนน่าจะได้คำตอบนะคะอย่างน้อยให้ได้สัก3วันก็ยังดีนะคะกลุ่มไหนได้ครบทั้ง5วัน raise your hand group 6 group 2 group 3 group 4 group 5 and Nadeth got it too นะคะได้ทั้งหมดเลยทุกกลุ่มเลยเดี๋ยวเราต้องส่งตัวแทนนะคะมาจับฉลากว่าเราจะได้นำเสนอนะคะในวันไหนกันบ้างนะคะขอตัวแทนหน่อยจ้าโอเค
1: จับโดน
0: กรุ๊ปวันกรุ๊ปวัน
1: อุ้ยมองเห็นแอบมองเห็นแล
0: ้
1: ว
0: ใช่กติกาคือคนที่จับฉลากต้องหลับตานะคะแล้วก็กำคำตอบกำตัวเนี้ยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูให้เปิดพร้อมกันโอเคไหมโอเค close your eyes กลุ่มอื่นห้ามดูนะ close your eyes โอเคกำไว้นะคะอย่าเพิ่งดูนะลูกอย่าเพิ่งไปไหนมานี่ก่อน
1: โอ้ยผมไม่ได้วันแน่เลยอ่ะ
0: อย่าเพิ่งเปิด
1: ไม่ได
0: ้ The last one Okay Then Open your eyes Okay Who got Which group got Monday ดูสิคะใครได้วันจันทร์ Who got Monday Who got Monday this oneเดี๋ยวให้มาเขียน Who got Tuesday? Group 3 got Tuesday. Who got Wednesday? Wednesday. Who got Thursday? Who got Friday? And the lucky one is Group 5. Okay, Group 5ก็ทำหน้าที่แค่เช็คคำตอบของตัวเองนะคะ Okay, go back to your seat. Go back to your seat, please. Go back to your seat.เดี๋ยววางตัวคลิปไว้ที่โต๊ะตัวเองก่อนนะคะโอเค which group got Monday which group got Monday โอเค group 6 going to present on Monday who got Tuesday โอเค group 3 going to present about Tuesday who got Wednesday group 2 going to present on Wednesday who got Thursdaygroup 1 and who got friday group friday group 4 okay the lucky one is group 5วันนี้กลุ่มที่5นะคะทำหน้าที่ตรวจคำตอบอย่างเดียวไม่ต้องพรีเซนต์นั่นเองนะคะพอนักเรียนได้ตัวใหญ่นะคะให้เขียนตัวอักษรตัวใหญ่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะออกมานำเสนอแล้วก็ชูแล้วก็พูดไปนะคะตามที่ตัวเองได้นะคะว่าได้วันอะไรนะคะวิธีการนำเสนอทุกคนตัวแทนที่จะนำเสนอตั้งใจฟังนะคะ listen carefully you have to come next to me and you have to present like that for example Jackson has Thai on Monday at half past eight or you can use American English it's okay and then you can say ถ้าเกิดว่าเขามีมากกว่าหนึ่งวิชาเราก็ไม่ต้องกล่าวชื่อแจ็คสันซ้ำนะคะแต่เราใช้ประธานคือตัวอะไร he hasWhat subject does he have on
2: ICT.
0: on Monday? ICT. He has ICT at half past ten. แบบนี้แค่นั้นเองนะคะแต่ละวันก็จะมีประมาณ2ถึง3วิชาโอเคค่ะเดี๋ยวเพื่อนนะคะจะเริ่มนำเสนอในวันแรกเดี๋ยวครูจะใช้ตารางเฉลยนะคะในการช่วยให้นักเรียนปลายทางนะคะเช็คคำตอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนช่วยออกเสียงให้ฟังนะคะ Are you ready? Let's go
3: Jackson have Thai at half past eight. Jackson have ICT at half past ten. And geography at a quarter past two on Monday.
0: Okay, I will repeat her again. Jackson has Thai on Monday at half past eight, right? He has ICT at half past ten, and he has geography at a quarter past 2 a quarter past 2ก็คือกี่โมงคะบ่าย2 15นาทีนะคะโอเค clap your hand for group 1อ้าวกลุ่ม6 sorry กลุ่ม6ดีมากเลยโอเค next is Tuesday Tuesday โอเค stand next to me please นักเรียนปลายทางนะคะสามารถตรวจสอบคำตอบได้รวมถึงนักเรียนทั้งหมดด้วยนะคะดูคำตอบของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะต่อไป we are going to Tuesday I will help you this one
2: He has
0: Jackson.
2: Jackson
0: has
2: match at 9:30.
0: Okay, on Tuesday, Jackson has met on
2: 9:30.
0: On Tuesday at
2: 9:30.
0: 9:30. Okay, next. He
2: has music at 1 o'clock.
0: Very good.Next.
2: He has PE at 2 o'clock.
0: Very good. Clap your hand for group 3. Good job. Okay, next one is Wednesday. Wednesday, นะคะ นักเรียนดูพารากราฟที่คุณครูช่วยชี้ให้ได้นะคะ Are you ready?
4: Yes.
0: Okay.
4: Jackson have met.On Wednesday at 9 o'clock.
0: Very good.
4: He have science on Wednesday at 10:30.
0: 10:30. That's right.
4: He have history on Wednesday at 2:30.
0: Perfect. Clap your hand for your friend. Good job. ดีมากค่ะ อันนี้เลยนะคะ Next one going to be Thursday. Who is Thursday? Come next to me, please. This one. Jackson has, not have. Everyone has.
3: Jackson has.Math on Thursday
0: at
3: 9:30.
0: Not half. Be careful. Not half. It's a quarter to 10 or 9:45. Okay. Next.
3: Jackson has science at.Jackson has science on Thursday at 10.
0: At 10. Very good. Next one. The last one.
3: Jackson has art on Thursday at 1 o'clock.
0: Jackson has art on Thursday at 1 o'clock. Clap your hand for Weir. เก่งมากค่ะ The last one, Friday.Friday. Jackson has only 2 subjects on Friday, right? Are you ready? Let's go.
5: Jackson

0: class English on Friday at 9 o'clock.
1: Very good.
0: He has Chinese on Friday at 10:30.
1: Very good. Perfect. Well done. Clap your hand for your friend. Good job. ดีมากเลยนะคะนักเรียนสามารถปรับใช้นะคะเรื่องของเวลาได้ทั้งแบบ12ชั่วโมงและ24ชั่วโมงได้ดีมากนักเรียนสามารถพูดบอกเวลาได้ทั้งแบบ American English and British English นะคะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปบทเรียนด้วยกันนะคะในการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของแจ็คสันนี่แหละเดี๋ยวเราจะช่วยตอบคำถามไปด้วยกันจากตารางเรียนที่นักเรียนได้คำตอบนะคะ Everyone let's take a look at the question number one When does Jackson have geography When does Jackson have geography He has geography on Very good Monday The question number two What time does he have itแล้วเขาเรียน geography ตอนกี่โมง He has it at it's at a quarter past two is he has it at a quarter past two นะคะก็คือเรียน geography นะคะในวันจันทร์ตอนบ่าย2:15นาทีนั่นเองนะคะเก่งมากต่อไป When does he have math? เขาเรียนคณิตศาสตร์วันไหนเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่ He has math on Tuesday, Wednesday, and Very good. He has math on Tuesday, Wednesday, and Thursday. Very good. Question number four. What time does he have math? What time does he have math?He has math on Tuesday at 9:30, right? What about on Wednesday? 9 o'clock. And what about Thursday? 9:45. Very easy one. And the last question. I have no answer to show you, but you have to answer to me.When do you have English, everyone? When do you have English? Tell me. We have English on Monday, Thursday, and Friday. Very good. Include you, student on the LTV. You have English on Monday, Thursday, and Friday. I hope you're happy with this lesson. And บทเรียนอ่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันเรื่อง places in school นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมก็จะมีเรื่องของใบงานนะคะเรื่อง schools map นะคะส่วนกิจกรรมเดี๋ยวครูจะเป็นคนเตรียมให้นักเรียนเองโอเควันนี้นักเรียนเก่งมากนะคะพยายามใช้การบอกเวลานะคะให้ใช้เรื่อยๆทุกๆวันแล้วเนี่ยจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะสังเกตจากครั้งที่แล้วกับครั้งนี้ก็มีความแตกต่างกันมากนะคะนักเรียนพยายามดีมากๆเลยอ่ะ clap your hand for yourselfOkay, everyone, thank you for today. I hope to see you again next time. Have a nice day.
2: Thank you, the teacher.
3: Thank you, teacher.
1: Bye, see you.
4: Bye.
5: Bye.

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ครับสวัสดีครับนักศึกษาวิหารชั้นปี1โรงเรียนไกลกังวลในห้องแห่งนี้แล้วก็พื้นที่ด้านนอกนะครับครูร้อยเอกพงพันธ์หว่างพัดครูแผนกวิชาการสงครามพิเศษนะครับวันนี้ในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อนำในสังคมใกล้ตัวสังคมครอบครัวซึ่งเป็นสังคมที่ใกล้ชิดกับนักเรียนนะครับนั้นการที่

เราจะนำความรู้ในวันนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับก็รายละเอียดต่างๆนะครับสามารถจดจำนำไปใช้ในสิ่งไหนที่เกิดประโยชน์นะครับนำไปพัฒนาตัวเองในอนาคตนะครับก็จะส่งผลดีต่อนักเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติของชุดครูนะครับความมุ่งหมายนะครับความมุ่งหมายเพื่อให้เราได้รู้แหล่งที่มาของภัยนะครับวันนี้เราเรียนกันในเรื่องของอัคคีภัยนะครับก็คือภัยซึ่งเกิดจากเพลิงไหม้นะครับเราจะเห็นว่าขณะนี้เกิดเหตุการณ์มากมายซึ่งมันเกิดขึ้นเป็นภาพสะท้อนนะที่ทำให้เราต้องตระหนักนะครับว่าภัยที่มันเกิดขึ้นนะครับเมื่อมันเกิดกับใครก็แล้วแต่มันจะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สินนะครับนั้นก็ในส่วนนี้ถ้าเราได้ศึกษาและเกิดความเข้าใจก็จะส่งผลดีต่อเรานะครับในการแก้ไขปัญหาเมื่อมันเกิดขึ้นนะครับนะเราสามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความรุนแรงนะที่เกิดขึ้นนะครับนะในต่อมาก็คือเราสามารถอธิบายประเภทของนะอัคคีภัยที่มันเกิดขึ้นนะครับนะสามารถปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องอันนี้ก็เป็นความมุ่งหมายนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจนะครับต่อมาก็จะเป็นการใช้งานของถังดับเพลิงในแต่ละชนิดซึ่งมีอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะครับถ้าเรารู้จักว่าในแต่ละประเภทเนี่ยมันสามารถใช้งานกับเพลิงไหม้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในแต่ชนิดมันจะมีความแตกต่างในการใช้งานถ้าเราเรียนรู้และสามารถนำไปใช้มันก็จะเกิดประโยชน์นะครับนะกับตัวเราสังคมใกล้ตัวครอบครัวนะครับรวมถึงสังคมส่วนรวมด้วยถ้าเรารู้จักนะครับนั้นก็นะเรียนรู้ทำความเข้าใจนะครับสารภัยนะครับก็คือภัยที่มันเกิดขึ้นนะครับนะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามมันก็คืออันตรายที่เกิดขึ้นนะครับนะมันจะยังมาซึ่งผลกระทบนะครับทั้งร่างกายและจิตใจนะครับสภาพแวดล้อมที่เกิดการสูญเสียนะครับนั่นคือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นนะครับบางครั้งเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่ทำอย่างไรเดี๋ยวเมื่อเหตุเกิดแล้วเราอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นมันจะเกิดความปลอดภัยกับเรามากที่สุดนะครับนั่นคือสิ่งซึ่งเราจะต้องเรียนรู้เช่นกันนะครับในข้อที่1ภัยซึ่งเกิดจากคนหมู่มากนะครับนะมันสามารถเกิดได้ตลอดเวลานะครับภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่เลือกเวลานะครับเป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับร่างกายของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับต่อรัฐครูมีความเชื่อมั่นว่าหลายๆคนคงได้ติดตามนะครับสิ่งต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นนะครับภัยพิบัติต่างๆซึ่งเกิดขึ้นกับบ้านเราเพื่อนบ้านเราในปัจจุบันนะครับไม่เป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟไหม้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่ประสงค์นะครับแต่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับผลกระทบนะครับระบบต่างๆสะดุดไม่สามารถไปต่อนะครับนะเมื่อเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะความต้องการนะครับความต้องการการฟื้นฟูบูรณะซ่อมแซมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างนะครับมนุษย์ต้องการความเจริญนะครับนะต้องการความเจริญนำทรัพยากรขึ้นมาใช้งานนะครับโลกพยายามจะดูแลตัวเองนะครับการบริหารจัดการในการนำทรัพยากรมาใช้นะครับก็ต้องมีการควบคุมถ้าเราทำลายความสมดุลของธรรมชาติระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลง
นะครับโรคก็จะรักษาตัวเองด้วยการปรับสภาพนะครับจะเห็นว่ามีการพัฒนามีการสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่มีการนำทรัพยากรใต้พิภพขึ้นมาใช้งานนะครับสิ่งต่างๆนี้จะเป็นตัวซึ่งทำให้เกิดความเจริญแต่ส่วนหนึ่งก็คือการทำลายระบบนิเวศทำให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมานะครับนั้นการควบคุมให้อยู่ในระบบนะครับต้องจัดสรรจัดการโดยรัฐนะครับในการควบคุมนะครับสารภัยยังแบ่งออกนะครับแบ่งออกนะครับตามระดับการเกิดได้2ประเภทก็คือสารภัยจากธรรมชาตินะครับที่ครูได้เอ่ยไปนะครับภัยจากธรรมชาติเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟไหม้นะครับสิ่งต่างๆนี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อเกิดเหตุการณ์นะครับเราจะต้องดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูและบูรณะนะครับเพื่อดำรงชีวิตต่อนะครับในข้อที่2ก็คือภัยซึ่งเกิดจากมนุษย์นะครับภัยซึ่งเกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระทำนะครับวันนี้ในเรื่องของอัคคีภัยนะครับก็คือว่ากันในเรื่องของไฟนะครับไฟอัคคีภัยก็คือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นนะครับจากการลุกไหม้หรือที่เราเรียกว่าอัคคีภัยนะครับภัยที่เกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแลทำให้เกิดการติดต่อลุกลามนะครับสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยนะครับเกิดได้2ลักษณะใหญ่ๆก็คือเกิดจากความตั้งใจเกิดจากความตั้งใจนะครับสองก็เกิดจากความประมาทหรือการไม่ระมัดระวังโดยสมบูรณ์นะครับประมาทเลอะเลอะนะครับสองสาเหตุใหญ่ๆนะครับในเรื่องการเกิดอัคคีภัยนะครับต่อไปเรามาดูนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวมนุษย์ต้องการความสุขความสบายจากการใช้งานนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวเราสามารถนำไปใช้งานได้นะครับในเรื่องการดูแลการปฏิบัติบำรุงนะครับสิ่งอุปกรณ์อันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่ในครอบครัวในสถานศึกษาต่างๆเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับจะเห็นว่าตามอาคารบ้านเรือนสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับนะมันมีความสะดวกสบายมีความสุขกับการใช้งานแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติบำรุงนะครับมันก็จะเกิดการสึกหรอทำให้เกิดการเสียหายจะยังมาถึงความเดือดร้อนในอนาคตนะครับเมื่อเราไม่บำรุงรักษานะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าครับที่บ้านใครมีแอร์คอนดิชันไหมครับมีไหมมีนะทีวีมีไหมครับมีพัดลมมีไหมเคยถามตัวเองว่าเราเคยปฏิบัติบำรุงไหมครับเคยถอดล้างชะโรมน้ำมันฉีดน้ำมันเคยทำความสะอาดไหมครับเคยอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติบำรุงขั้นต้นนะครับซึ่งจะทำให้หนึ่งก็คืออายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเกิดความคงทนถาวรใช้งานได้เป็นปกตินะครับแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติบำรุงเราไม่รักษาเราไม่ดูแลนะครับเราใช้ตามสภาพนะครับเมื่อถึงเวลามันก็เกิดการชำรุดทำให้เกิดความเสียหายเราไม่ชะโลมน้ำมันเราไม่ฉีดพ่นน้ำมันในอุปกรณ์ที่มันเกิดการเสียดสียกตัวอย่างเช่นพัดลมที่เราใช้ใกล้ตัวเราไม่ทำความสะอาดเราไม่ปฏิบัติบำรุงมันก็เกิดการสึกหรอเกิดการเสียดสีทำให้เกิดการลัดวงจรเกิดการลุกไหม้นะครับการสูบบุหรี่หรือการจุดไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการประพฤติตัวปฏิบัติตนไม่เหมาะสมป
ประมาณนี้นะสูบบุหรี่ในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะแล้ว

โยนบุหรี่ลงข้างทางนะครับบุหรี่ก็จะเป็นเชื้อเพลิงส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เกิดการลุกไหม้นะครับเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเกิดการลุกไหม้ข้างทางอะไรประมาณนี้ก็ส่วนสาเหตุตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เกิดผลกระทบเหมือนกันนะครับการมักง่ายความมักง่ายของมนุษย์นะครับที่กระทำขึ้นนะครับสาเหตุต่อไปจากความเสียดทานนะครับความเสียดทานอันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในเรื่องของการใช้เครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรมนะครับการใช้อุปกรณ์นะครับผลิตโรงงานผลิตอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องของความร้อนที่เกิดจากการลุกไหม้นะครับสาเหตุต่อไปก็เครื่องทำความร้อนนะครับเกิดการสะสมความร้อนของอุปกรณ์นะครับที่ครูได้พูดไปนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมหม้ออบลมร้อนอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่หมั่นดูแลนะครับไม่ควบคุมการใช้งานเสียบปลั๊กค้างไว้เหมือนทีวีบ้านเรานะครับปัจจุบันจะเป็นระบบควบคุมคอนโทรลด้วยรีโมทนะครับในขณะที่เราเสียบปลั๊กเนี่ยระบบการทำงานภายในเนี่ยยังคงทำงานอยู่นะครับเราเสียบปลั๊กค้างไว้เนี่ยเพราะนั้นเมื่อมันเกิดการลัดวงจรเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายนะครับต่อผู้ที่อยู่บริเวณใกล้นะครับในพื้นที่แห่งนั้นนะครับรวมถึงสิ่งอุปกรณ์ที่จะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดการสูญเสียนะครับเมื่อโอกาสที่เราไม่ได้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเหล่านั้นเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็คำแนะนำก็คือให้ถอดนะครับถอดระบบกระแสไฟฟ้าออกนะครับถอดปลั๊กปิดสวิตช์อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวช่วยยืดเวลาให้อุปกรณ์ต่างๆนั้นมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นนะครับรวมไปถึงเป็นการป้องกันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมเช่นการหลอมโลหะนะครับมีความร้อนค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเกิดการจุดติดแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยให้เพลิงไหม้ที่ติดดับก็จะใช้เวลานะครับและอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็ต้องควบคุมดูแลนะครับนะการเผานะครับขยะการจุดธูปจุดเทียนสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราไม่ควบคุมมันก็จะยังนำมาซึ่งภัยนะครับนะบางครั้งเนี่ยเราจุดแล้วไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับพอการจุดติดมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีการควบคุมไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดการลุกลามนะครับเป็นวงกว้างจนยากแก่การควบคุมนะครับการเชื่อมตัดโลหะที่มีประกายไฟนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านนะประกอบอุปกรณ์นะต้องมีการเชื่อมการอาร์คโลหะประกายไฟที่มันกระเด็นเมื่อมันไปติดอุปกรณ์ติดเชื้อเพลิงมันก็เกิดการลุกไหม้นะครับนะการควบคุมก็ทำได้ยากนะครับการลุกไหม้ด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่เป็นการเสียดสีแต่จากธรรมชาตินะมีกระแสลมนะต้นไม้เกิดการเสียดสีเกิดการลุกไหม้นะครับหรือเป็นการสะสมความร้อนนะครับนะเมื่อมีความร้อนมีเชื้อเพลิงมีอุณหภูมิที่เหมาะสมเกิดการลุกไหม้นะครับถ้าไม่มีการกำกับดูแลหรือควบคุมการลุกไหม้ก็ลุกลามขึ้นขยายวงกว้างนะครับและหลายคนคงเคยติดตามดูข่าวจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่มีการลุกลามนะครับไฟไหม้เป็นบริเวณกว้างนะการที่จะเข้าไปสกัดยับยั้งระงับเหตุก็ต้องใช้งบประมาณนะครับสิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ควบคุมดูแลนะครับเมื่อมันเกิดเหตุนะเป็นภาพรวมเนี่ยมันก็จะสะท้อนมาสิ่งต่างที่เกิดนะครับตามมาก็คือหมอกควันนะครับนะด้วยสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะเกิดผลกระทบระบบนิเวศสูญเสีย

ระบบการหายใจของมนุษย์สิ่งที่มีชีวิตในพื้นที่ก็จะส่งผลกระทบเช่นกันนะครับทรัพยากรที่นำมาใช้ในการดูแลรัฐก็ต้องเสียงบประมาณในส่วนนี้เข้าไปดูแลนะครับทุกสิ่งอย่างมันเป็นงบประมาณนะครับบริหารจัดการผลกระทบจะเกิดเป็นภาพรวมนะครับเราต้องสูญเสียนะครับสิ่งต่างๆเข้าไปปฏิบัติบำรุงฟื้นฟูบูรณะนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่นะครับพลเมืองของรัฐนะครับอีกหนึ่งตัวก็คือการวางเพลิงนะครับคือการทำให้เกิดการลุกไหม้ทำให้อัคคีภัยนั้นเป็นไปตามเป้าประสงค์นะครับของผู้กระทำนะครับก็คือมีความจงใจที่จะทำให้เกิดขึ้นนะครับการเผาที่นะครับเอาเพื่อแลกมาด้วยวิธีการนะครับอาจจะต้องการพื้นที่คืนต้องการการประกันกลุ่มอะไรประมาณนี้ในอดีตที่ผ่านมานะครับการเผาที่ไร่เพื่อต้องการประกันนะครับต้องการผลักดันบุคคลออกจากพื้นที่นะครับก็ใช้วิธีการนี้ในการปฏิบัตินะครับปัจจุบันก็มีกฎหมายควบคุมนะครับเพื่อคุ้มครองนะครับก็ออกกฎหมายมาควบคุมกับดูแลนะครับการที่บุคคลจะกระทำความผิดต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องออกกฎหมายคุ้มครองนะครับเพื่อให้ปฏิบัติอยู่ในกฎกติกามารยาทของสังคมนะครับเพื่อไม่เกิดความเป็นภาพรวมสาเหตุอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือประกายไฟที่เกิดจากเครื่องจักรนะครับอันนี้ก็อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ผลิตนะครับสิ่งอุปกรณ์นะครับการใช้งานนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับนะการสปาร์คของเครื่องจักรนะครับเมื่อชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งกระเด็นไปถูกเชื้อนะครับก็จะเกิดการลุกไหม้เกิดการลุกลามนะครับสาเหตุต่อไปโลหะหรือวัตถุหลอมเหลวนะครับการทำโลหะให้หลอมละลายนะเพื่อผลิตสิ่งอุปกรณ์ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ในภาพรวมนะครับการหลอมโลหะการขึ้นแม่พิมพ์นะครับพวกนี้จะมีสิ่งซึ่งจะทำให้การหลอมละลายเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นเมื่อมันเกิดการจุดติดเกิดการลุกไหม้มันก็จะค่อนข้างรุนแรงนะครับในส่วนไหนที่เกิดประโยชน์นักเรียนสามารถจดบันทึกแล้วเป็นข้อมูลเผื่อในอนาคตในภายภาคหน้าเราจะรู้จักวิธีการนะครับนะแก้ไขเมื่อเกิดเหตุการณ์นะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างนะครับเมื่อเรามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้ตัวเราสามารถแนะนำหรือนำไปใช้ในการบัตรได้ในอนาคตมันจะเป็นผลดีต่อเรานะครับสาเหตุต่อไปก็คือไฟฟ้าสถิตฟ้าร้องฟ้าผ่าขณะนี้เป็นฤดูกาลนะครับเป็นหน้าฝนนะครับเป็นธรรมชาตินะครับฝนฟ้าตกนะครับเมื่อมีฟ้าคะนองนะครับการใช้ระบบโทรคมนาคมนะครับเป็นไปด้วยความยากลำบากโทรศัพท์ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสื่อนะครับโลหะที่เป็นตัวดึงดูดนะครับให้กระแสฟ้าหลายๆหมื่นโวลต์เนี่ยมาหาตัวนักเรียนเนี่ยก็มีผลกระทบเช่นกันเพราะนั้นการที่จะอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะครับก็ให้พึงระมัดระวังนะครับการใช้อุปกรณ์ซึ่งจะเป็นสื่อทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตนะครับไฟฟ้านะที่มีพลังงานมหาศาลนะครับนะที่มันเคลื่อนตัวจากการเสียดสีในระบบธรรมชาตินะครับนั้นการป้องกันตัวนะเมื่อเราเห็นผลกระทบมันเกิดขึ้นนะครับนั้นก็ในส่วนนี้เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับให้ปิดระบบนะการรับสัญญาณโทรศัพท์นะที่มันดึงพลังงานเข้ามาหาตัวเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยนะครับเซฟความปลอดภัยให้กับนักเรียนได้ส่วนหนึ่งนะครับฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าร้องแค่ได้ยินเสียงแต่ฟ้าผ่าเนี่ยพลังงานมหาศาลนะครับเราไม่รู้ว่าแหล่งที่มาเราเห็นเป็นภาพกว้างนะครับแต่พลังงานมหาศาลมันจะตกกระทบในพื้นที่เนี่ยนะครับถ้าสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ก็ทำให้เกิดการสูญเสียถ้ามีเชื้อเพลิงอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆก็เกิดการลุกไหม้ลุกลามนะครับนั่นคือผลกระทบเช่นกันนะครับ
การทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับการทดลองและหลายคนคงเคยเข้าห้องวิทยาศาสตร์แล้วมีการทดลองสารเคมีนะครับมีการหยดสารเคมีทำให้เกิดการจุดติดเกิดการลุกไหม้นะครับถ้าเรากระทำแล้วมีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดีนะครับมันก็จะไม่มีผลกระทบนะครับนั้นการควบคุมดูแลก็เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันเช่นกันนะครับสภาพอากาศที่เกิดความแห้งแล้งนะครับฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานานๆเกิดความแห้งแล้งนะครับต้นไม้เหี่ยวเฉาแล้วแห้งนะครับก็เป็นเชื้อเพลิงชนิดดีนะครับที่พร้อมจุดติดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับประสบภัยแล้งนะครับต้นไม้นะครับจากระบบนิเวศที่มีความสดชื่นกลายเป็นซากปรักนะครับเป็นต้นไม้ที่มันรอวันตายวันนี้ก็จะติดไฟได้ง่ายเป็นเชื้อเพลิงได้ดีนะครับเมื่อมันมีการจุดติดก็จะเกิดการลุกไหม้และลุกลามได้รวดเร็วขึ้นนะครับต่อไปเรามาดูปัจจัยที่ส่งผลนะครับส่งผลกระทบสร้างความรุนแรงของอัคคีภัยนะครับเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบและสร้างความรุนแรงนะครับของการเกิดบอกแล้วว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ทำอย่างไรเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความปลอดภัยนะครับเขาบอกปัจจัยที่ส่งผลกระทบนะเสริมสร้างความรุนแรงของอัคคีภัยเนี่ยนะตัวแรกเขาบอกพฤติกรรมมนุษย์นะครับนะคือความต้องการที่จะแสดงออกนะครับเป็นพฤติกรรมนะครับหลายๆคนคงติดตามข่าวนะครับนะเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับมีเหตุเกิดขึ้นนะครับในเมืองหลวงเกิดการลุกไหม้นะครับในพื้นที่นะครับสถานบันเทิงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เคยเกิดบ่อยๆนะครับนะหลายๆครั้งที่เกิดมาก็นำมาถึงความสูญเสียนะครับนะสิ่งอำนวยความสะดวกในบางครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งซึ่งเป็นตัวทำลายเช่นกันนะครับนะการตื่นตระหนกการขาดสตินะมีการขวางการทำงานของเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานทำความทำการระงับเหตุปฏิบัติได้นะไม่สะดวกนะครับการระงับเหตุก็ทำได้ยากนะครับต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่การควบคุมสตินะก็เป็นตัวหนึ่งนะครับซึ่งนะทำให้เกิดความรุนแรงนะครับสถานที่เกิดนะครับขออภัยสถานที่เอื้อต่อการลุกไหม้นะครับผับแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวนะครับที่เกิดการลุกไหม้และมีการสูญเสียนะครับนะด้วยสถานที่เป็นสถานที่ปิดนะครับเป็นแหล่งบันเทิงการเข้าและออกนะครับการสร้างระบบสาธารณูปโภคนะครับนะสิ่งปลูกสร้างด้านในเป็นเชื้อเพลิงเป็นอย่างดีนะครับนะเวลาที่เกิดการลุกไหม้ก็จะลุกลามได้ไวนะครับแล้วก็ติดนักเรียนจะเห็นภาพในข่าวนะครับตามสื่อนะครับว่ามีการลุกไหม้เปลวไฟขนาดใหญ่ที่มันพุ่งออกจากอาคารด้านในและพุ่งออกมาเนี่ยนะครับนะเมื่อมันเกิดการลุกไหม้และเกิดการสะสมความร้อนนะครับนะตัวปัจจัยที่จะทำให้เกิดการขยายความรุนแรงนะครับก็จะเกิดนะครับเมื่อนักเรียนลองปฏิบัติเหมือนเราการความร้อนมันเมื่อมันเกิดการสะสมมันก็ต้องการออกซิเจนนะครับนะเพราะว่าออกซิเจนจะเป็นส่วนหนึ่งของการลุกไหม้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในโอกาสต่อไปนะครับนักเรียนคงได้ติดตามสื่อนะครับที่มันเกิดเปลวไฟขนาดใหญ่นะครับนะแล้วพุ่งออกมาจากในอาคารนะครับนั่นคือการที่ความร้อนเกิดการสะสมจากเชื้อปะทุด้านในไม่ใช่เป็นโครงสร้างของอันนะครับโฟมที่มันระบุกันความร้อนนะพวกนี้จะเป็นตัวติดไฟเป็นอย่างดีเมื่อมันเกิดการลุกไหม้นะครับเกิดขึ้นมันสะสมความร้อนอยู่ด้านในนะครับนะพอมันไม่มีที่ไปก็มันจะหาพื้นที่
นะที่ขยายตัวออกไปด้านนอกนะครับพอความร้อนที่มันรวมตัวกันอัดแน่นอยู่ด้านในเนี่ยมันเคลื่อนตัวออกไปด้านนอกพอไปผสมกับออกซิเจนเนี่ยมันจะเกิดการขยายตัวนะครับเกิดการขยายตัวหลายๆคนคงได้ดูว่าเปลวไฟที่มันออกมาจากในอาคารที่เกิดการลุกไหม้เนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับเหมือนเราเปิดเตาแก๊สเตาแก๊สแบบนั้นเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนั่นคือการขยายตัวนะครับเมื่อความร้อนที่มันสะสมเป็นปริมาณมากนะครับมันขยายออกมาจากด้านในเนี่ยแล้วพุ่งตรงไปหาออกซิเจนก็จะเกิดการขยายตัวนะครับนั่นคือภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับช่วงเวลานะครับของการเกิดมันเลือกเวลาได้ไหมครับหาเลิกไฟจะไหม้ต้องไหม้ตามเวลาที่เหมาะสมเราเลือกได้ไหมครับไม่ได้นะสิ่งต่างๆนี้เราไม่สามารถกำหนดเพราะว่ามันเป็นภัยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับมันกำหนดเวลาไม่ได้ไฟไหม้ส่วนใหญ่อัคคีภัยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเวลาไหนครับพอรู้ไหมครับหลายๆคนคิดว่าอัคคีภัยหรือไฟไหม้ที่เราทราบกันเป็นอย่างดีว่าส่วนใหญ่แล้วเกิดในเวลากลางคืนความจริงแล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าถ้ามันเกิดในเวลากลางวันนะครับจากกลุ่มกองเพลิงเล็กๆมันเกิดขึ้นในเวลาที่เรามองเห็นมันก็สามารถเข้าไประงับเหตุจากกลุ่มกองไฟเล็กๆถูกต้องไหมครับเราสามารถระงับเหตุได้จากกองไฟเล็กๆแต่ในเวลากลางคืนกว่าที่เราจะมีสติกว่าจะได้กินควันสูดลมควันเข้าไปกว่าจะได้ความร้อนจากการลุกไหม้มันใช้เวลาไหมนานหลายนาทีหรือมีระยะจากจุดเกิดเหตุไกลพอสมควรกว่าที่เราจะรู้ตัวเนี่ยเหตุของกองไฟเนี่ยจากแค่ไหม้กองไฟเล็กๆเริ่มลามเป็นห้องเริ่มเป็นอาคารเนี่ยมันเป็นวงกว้างแล้วนะครับดังนั้นก็ไอ้ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ความจริงแล้วเนี่ยภัยซึ่งเกิดจากการลุกไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยมันเกิดได้ตลอดเวลานะครับแต่ในเวลากลางวันเนี่ยเราจะเข้าระงับเหตุได้เพราะฉะนั้นการขยายวงกว้างเนี่ยก็จะทำได้ไวขึ้นนะครับในส่วนของการลุกไหม้สามารถเข้าระงับเหตุได้ไวขึ้นกว่าเวลากลางคืนนะครับดังนั้นมันไม่เลือกเวลานะครับต่อไปข้อ4ประสิทธิภาพของการบริหารการดับเพลิงนะครับประสิทธิภาพถึงแม้ว่าเจ้าพนักงานดับเพลิงก่อนที่จะเข้าบรรจุอยู่ในตำแหน่งงานที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะได้รับการฝึกอบรมจนเกิดความชำนาญแล้วก็ตามนะครับก็นะครับบางครั้งเนี่ยการเกิดภัยประเภทนี้แต่ละครั้งเนี่ยขนาดของมันแตกต่างกันไปนะครับด้วยความรุนแรงนะครับด้วยความใหม่ของพนักงานอะไรประมาณนี้นั้นประสบการณ์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีประสบการณ์ในการเข้าระงับเหตุนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับจากสถานีดับเพลิงไปถึงสถานที่เกิดเหตุมีระยะเวลามีระยะทางในการเดินเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีการลุกลามทวีพูนขึ้นไปนะครับนะการขยายวงกว้างการเข้าระงับเหตุกว่าจะเดินทางถึงนะครับนะบางทีเนี่ยเราใช้เวลาพอสมควรนะครับอุปกรณ์ดับเพลิงมีเพียงพอไหมนะครับของโรงเรียนของนักเรียนนะครูได้ตรวจสอบระหว่างเดินทางมาก็มีอุปกรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยหนึ่งนะครับในการที่จะเข้าสกัดยับยั้งสิ่งซึ่งมันจะเกิดขึ้นนะครับนะตั้งแต่จุดเล็กๆก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อสกัดไม่ให้เกิดการลุกลามนะครับเขาบอกจิตวิญญาณเมื่อเกิดอัคคีภัยเขาบอกต้องมีสตินะครับต้องมีสติคิดว่าไฟเนี่ยเป็นเรื่องปกติเราต้องดำรงชีวิตและใช้ไฟในการนะสร้างนะครับความสุขด้วยวิถีของการดำรงชีวิตนะครับ
การ

ใช้ในรูปแบบต่างๆที่นำมาใช้นะครับการประกอบหุงหาอาหารการกระทำใดๆก็แล้วแต่นะครับด้วยวิถีนะครับมีความเชื่อมั่นมีความรู้ต่ออุปกรณ์ดับเพลิงที่มีเราต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์แต่ชนิดที่เราใช้เนี่ยเราใช้มันได้อย่างถูกวิธีนะครับเราสามารถใช้มันได้อย่างถูกวิธีในการใช้งานนะครับมีความเชื่อมั่นว่าสามารถดับเพลิงได้นะครับเรามีสติ

ข้อต่อมาเขาบอกต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจกับเหตุการณ์นะครับเมื่อเราคุมสติตัวเองได้เราควบคุมได้การบริหารจัดการในการควบคุมการช่วยเหลือนะครับเป็นภาพรวมเราก็สามารถปฏิบัติได้เมื่อเรามีโอกาสนะครับแต่สิ่งแรกที่ทำก็คือต้องทำให้ตัวเองเกิดความปลอดภัยเสียก่อนนะครับก่อนที่จะดูแลรอบข้างรอบตัวเราเนี่ยหนึ่งก็คือต้องดูแลตัวเองให้เกิดความปลอดภัยก่อนเมื่อเรามีความปลอดภัยนะครับมีพละกำลังเพียงพอที่จะช่วยเหลือรอบข้างได้เราก็ใช้โอกาสในส่วนนี้เข้านะครับช่วยเหลือนะครับเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถในการอพยพนะครับต่อมาเชื่อมั่นในผู้นำทางหรือผู้ช่วยนะครับผู้อื่นนะครับข้อต่อมาสร้างความมั่นใจให้กับผู้อื่นด้วยวิธีการอพยพนะครับสร้างความมั่นใจให้เขากับเขาว่าจะตื่นตระหนกนะการลุกไหม้ครั้งนี้นะเจ้าที่สามารถเข้าระงับได้นะครับนะเราสามารถนำทางนำพานะครับให้คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับออกมาจากพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยนะครับสร้างความเชื่อมั่นนะครับนะเป็นการปฏิบัติทางจิตวิทยานะครับให้เขาเกิดความสบายใจนะครับถึงแม้ว่าจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นบ้างนะครับก็นะทำให้นะเกิดความปลอดภัยในขั้นต้นนะครับมีความปลอดภัยในชีวิตการวางแผนนะการอพยพนะครับนะภัยธรรมชาติหรือการลุกไหม้ที่มันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมานะครับถ้ามันอยู่ในระบบนิเวศนะครับตามชุมชนเมื่อเกิดการลุกไหม้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือความมืดปกถ้ามีการลุกไหม้นะครับการไฟฟ้าจะตัดระบบไฟฟ้าออกนะครับเพราะว่าเวลาที่มีการเข้าระงับเหตุเจ้าพนักงานดับเพลิงนะครับก็จะนำรถน้ำมาฉีดนะครับถ้าไม่ตัดระบบไฟฟ้าออกนะครับกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในระบบนะครับก็จะเกิดการรั่วซึมทำให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้จะตามมานะครับทุกครั้งที่เกิดเพลิงไหม้นะครับการไฟฟ้าก็จะตัดระบบพวกนี้ออกไปเพื่อความปลอดภัยต่อการเข้าระงับเหตุนะครับนะมีแก๊สพิษมีควันไฟมีความร้อนสูงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตามมาหลังจากที่นะครับเหตุการณ์ลุกไหม้ได้เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับนะมีความมืดปกคลุมมีแก๊สพิษมีควันไฟมีความร้อนสูงนะครับต่อไปเรามาดูนะไฟนะไฟที่เรารู้จักนะครับนะคือการรวมตัวของ3องค์ประกอบนะครับไฟคือการรวมตัวของ3องค์ประกอบนะครับได้แก่เชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงความร้อนและที่สำคัญก็คือออกซิเจนนะครับในสภาวะที่เหมาะสมถ้าขาดองค์ประกอบใดประกอบหนึ่งนะครับไฟไม่สามารถเกิดการจุดติดได้นะครับมีเชื้อเพลิงอย่างเดียวการลุกไหม้ก็ไม่เกิดนะครับมีความร้อนมีกองไม้หนึ่งกองวางตั้งไว้อย่างเดียวมันก็ไม่เกิดการจุดติดมีไฟแช็กมีไม้ขีดวางไว้มันก็ไม่เกิดการจุดติดมีออกซิเจนอยู่ในพื้นที่นะครับก็ไม่เกิดการจุดติดมันจะต้องประกอบด้วย3ตัวนี้เชื้อเพลิงความร้อนและออกซิเจนนะครับมีเชื้อเพลิงเอาความร้อนเอาไฟแช็กเอาไม้ขีดไปจุดที่เชื้อเพลิงมีระบบอากาศที่สมดุลทำให้เกิดการจุดติดนะครับการลุกไหม้ถึงจะเกิดขึ้นนะครับหลายๆคนคงก่อกองไฟนะครับแล้วติดได้ยากด้วยความชื้นด้วยระบบอากาศด้วยอะไรก็แล้วแต่มันไม่สัมพันธ์กันนะครับเชื้อเพลิงมีความชื้นไฟแช็กการจุดติดหรือความอับ

อากาศในพื้นที่มันไม่เหมาะสมต่อพื้นที่ในการจุดก็จะทำได้ยากนะครับเราได้แบ่งองค์ประกอบของไฟนะครับเชื้อเพลิงออกเป็น3 สถานะนะครับ3 สถานะตัวแรกก็คือของแข็งนะครับไม้หญ้าผ้าฟางพลาสติกก็คือเชื้อเพลิงเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้วจะเกิดเป็นเถ้านะครับเป็นขี้เถ้านะครับอันนี้เป็นเชื้อเพลิงประเภทของแข็งนะครับเมื่อเกิดการลุกไหม้แล้วมันจะเกิดเป็นเถ้านะครับประเภทที่2ก็คือของเหลวประเภทน้ำมันนะครับน้ำมันและอีกหนึ่งตัวก็คือก๊าซนะครับแก๊สหรือก๊าซที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก๊าซนะครับในส่วนของการลุกไหม้นะครับในส่วนของการลุกไหม้เนี่ยน้ำมันนะครับในส่วนที่การลุกไหม้ก็ที่มันระเหยเป็นไอและเกิดการจุดติดนะครับแก๊สเช่นกันแก๊สเป็นน้ำหรือเป็นไอแก๊สเป็นของเหลวแต่การระเหยเกิดขึ้นมาไอ้ส่วนที่มันระเหยเป็นไอขึ้นมาส่วนนี้คือส่วนที่ติดไฟนักเรียนเคยทำกับข้าวอยู่ที่บ้านกับคุณแม่แล้วเคยสังเกตไหมเวลาที่แก๊สมันติดเนี่ยมันจะมีเปลวไฟลอยขึ้นมาฐานด้านล่างไอ้ส่วนที่เราเคยจุดแก๊สแล้วมันไม่ติดไฟไหมมันจะมีไอลอยขึ้นมาแล้วมีกลิ่นโดยธรรมชาติของแก๊สประกอบอาหารเนี่ยมันไม่มีกลิ่นแต่เขาปรุงแต่งสารแต่งกลิ่นเข้าไปเพื่อให้เกิดผลกระทบเวลาที่เราได้กลิ่นรั่วซึมเนี่ยมันก็จะมีผลและรู้ว่าขณะนี้เกิดการรั่วของแก๊สเกิดขึ้นนะครับความร้อนนะครับที่ครูที่บายไปออกซิเจนเขาบอกว่าต้องมีออกซิเจนอย่างน้อย 16% ในพื้นที่การจุดติดถึงจะเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อย 16% โอเคนะทั้ง3อย่างต้องเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับมี3อย่างเกิดความสัมพันธ์นะครับเราแยกอย่างใดอย่างหนึ่งออกจากการจุดติดจะถูกสกัดกั้นนะครับเหมือนในส่วนนี้เรามีไฟแช็กเรามีเชื้อเพลิงมีอากาศเราก็สามารถทำการจุดติดได้แล้วก็แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปนะครับถ้ามันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างถ้ามันเกิดการจุดติดในส่วนนี้นะครับนะถ้าเราเอาภาชนะที่มันสามารถควบคุมอากาศได้นะครับครูจะปฏิบัติให้ดูนะครับถ้าเราอับอากาศก็คือทำให้อากาศด้านในเนี่ยมันหมดไปนะครับมันก็จะดับลงอันนี้มันอาจจะไม่สนิทนะครับเริ่มจางโอเคนะประมาณนี้เดี๋ยวมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นแล้วเกิดการโอเคนะการจำกัดเชื้อเพลิงประมาณนี้ดับยังโอเคนะในส่วนอื่นที่ไม่สามารถทดลองในห้องนี้ได้ก็เดี๋ยวจะให้ดูด้านนอกนะครับโอเคนะในการกำจัดออกซิเจนหรือการลดอุณหภูมิถ้าเกิดเพลิงไหม้แล้วใช้น้ำดับก็ถือว่าเป็นการลดอุณหภูมิเช่นกันนะครับเอาน้ำเอาไปสาดใส่นะครับมันก็จะเกิดการทำให้การลุกไหม้เนี่ยลดความรุนแรงนะครับก็คือการลดอุณหภูมิเราดึงเชื้อเพลิงออกจากการลุกไหม้ก็เป็นการแยกเชื้อเพลิงนะครับประมาณนี้นะครับในการที่จะเข้าระงับเหตุหนึ่งก็ต้องทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีสติสามารถควบคุมไม่ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับนะที่เราสามารถเข้าไประงับเหตุหรือใช้งานได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นทำอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยนะครับหลังจากนี้พักประจำชั่วโมงในชั่วโมงที่2นะครับเราก็จะมาว่ากันในเรื่องการใช้อุปกรณ์นะครับในการเข้าระงับเหตุนะครับเชิญพักครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับส ามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนา
0: ะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.

0: ลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ครับเป็นอย่างไรบ้างครับในชั่วโมงที่หนึ่งหลังจากที่เราได้รู้นะที่มาของคำว่าอัคคีภัยนะครับนะเรารู้ปัจจัยพื้นฐานซึ่งจะทำให้เกิดนะครับเราเรียนรู้ถึงวิธีการซึ่งจะนำไปใช้นะครับต่อไปในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์นะครับที่จะเข้าระงับเหตุกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องกับนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนะเรามาเรียนรู้กันนะครับตามมาตรฐานสากลนะครับนะได้จัดแบ่งประเภทของไฟเนี่ยนะครับออกเป็น5ประเภทนะครับ5ประเภทนะไฟแต่ละประเภทการเข้าสกัดยับยั้งทำให้เกิดการลุกลามลดลงเนี่ยทำอย่างไรจะใช้อุปกรณ์ชนิดไหนนะครับถ้าเราใช้ผิดประเภทการลุกลามที่มันจะสงบลงเนี่ยมันอาจจะขยายวงกว้างนะครับตามมาตรฐานสากล NFPA นะครับได้แบ่งประเภทนะครับของไฟเนี่ยเป็น5ประเภทนะครับมี A B C D และ K นะครับเรามารู้กันว่าในแต่ละประเภทเนี่ยมันเกิดจากวัตถุชนิดไหนจะใช้อะไรในการ

0: การสกัดยับยั้งหรือดับมันนะครับไฟประเภท A นะครับก็คือเชื้อเพลิงเมื่อเกิดการจุดติดและเกิดการลุกไหม้นะครับนะไฟประเภท A นะครับก็คือเชื้อเพลิงที่เกิดการลุกไหม้เกิดการจุดติดแล้วนะเท่านะครับมีผงขี้เท่าอะไรประมาณนี้นะครับไม้หญ้าผ้ายางพลาสติกนะครับพวกนี้นะครับก็ถือว่าถูกจัดไว้เป็นไฟนะครับประเภท A นะครับต่อไปประเภทที่2นะครับก็คือไฟประเภท B นะครับไฟประเภท B นะครับประเภทของการติดไฟนะครับก็เกิดจากของเหลวติดไฟก๊าซหุงต้มน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลสีสารระเหยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกจัดเป็นไฟประเภท B นะครับเป็นไฟประเภท B ในส่วนของไฟประเภท A นะครับเราสามารถใช้น้ำในการเข้าสกัดยับยั้งทำให้สงบได้นะครับนั่นคือไฟประเภท A ส่วนในประเภท B นะครับการใช้น้ำในการเข้าระงับหรือการสกัดกั้นทำให้เหตุที่มันเกิดขึ้นสงบลงเนี่ยนะครับไม่สามารถใช้น้ำในการเข้าทำการดับได้เมื่อเกิดการลุกไหม้จากไฟประเภท B นะครับนะครูได้พูดในชั่วโมงแรกแล้วว่าน้ำมันนะส่วนที่ติดไฟก็คือส่วนที่มันเป็นไอระเหยขึ้นมานะครับไอระเหยขึ้นมาน้ำมันหรือก๊าซส่วนที่มันติดไฟนี่ก็คือส่วนที่ระเหยกลายเป็นไอในส่วนนี้คือส่วนที่ติดไฟนะครับเราไม่สามารถจะใช้น้ำในการดับได้นะครับถ้าเราใช้น้ำเข้าไปสกัดกั้นมันจะเป็นการขยายทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรงเป็นพันเท่านะครับเป็นพันเท่าภาพที่ใกล้ชิดเราที่สุดก็คือการทำอาหารนะครับนะพวกที่ใช้ความร้อนสูงยกตัวอย่างเช่นผัดผักบุ้งไฟแดงประมาณนี้นะครับก็คือการสร้างพลังงานความร้อนนะครับให้เกิดการสะสมอย่างรุนแรงนะครับนะในส่วนผสมของอาหารที่สาดใส่เข้าไปในภาชนะเมื่อเกิดการสัมผัสกันก็เกิดการลุกไหม้นะครับหลายๆคนคงได้เห็นภาพนะครับว่าอาหารที่เราทานอย่างอร่อยตามร้านอาหารนะครับก็คือการสาดใส่พลังงานในส่วนนี้เข้าไปนะครับนั่นคือการลุกไหม้นะครับแต่รสชาติเหมือนเดิมไหมครับถึงแม้ว่าจะมีการลุกลามของไฟที่เกิดขึ้นเป็นกระทะร้อนขึ้นมาเนี่ยกับผัดปกติเนี่ยรสชาติเปลี่ยนแปลงไหมครับมันอยู่ที่อะไรครับ
1: ฝีมือ
0: กับคนทำ นะครับอันนี้เป็นไฟประเภท B ต่อไปไฟประเภทที่3คือไฟ C นะครับประเภทของไฟนะครับประเภทที่3คือไฟ C ก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ในระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ในระบบถ้ามีกระแสไฟฟ้าอยู่ในระบบเราใช้น้ำดับได้ไหมครับไม่ได้น้ำเป็นตัวนำหรือเป็นฉนวนน้ำก็เป็นตัวนำหนึ่งซึ่งทำให้เกิดอันตรายนะครับเมื่อมีการเข้าระงับเหตุหรือการกระทำใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าเราเอาของเหลวไปสาดใส่นะครับน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวนำที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้นะครับนะถ้าเราจะเข้าสกัดยับยั้งไฟประเภท C เราจะทำยังไงให้เป็นไฟประเภท A เพื่อเอาน้ำไปสกัดยับยั้งก็คือการตัดระบบตัดกระแสออกจากระบบถูกต้องไหมครับก็คือถ้ามีตัวควบคุมมีตัวคอนโทรลมีคัตเอาท์มีสวิตช์มีอะไรก็แล้วแต่ก็ดำเนินการตัดระบบก่อนทำให้ไฟประเภท C เนี่ยกลับมาเป็นไฟประเภท A ให้ได้ก่อนนะครับจะเห็นว่าเวลาที่มีเหตุเกิดเพลิงไหม้ต่างๆตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเจ้าพนักงานการไฟฟ้าก็จะตัดระบบไฟฟ้าออกนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือความมืดปกคลุม

ถูกต้องไหมครับประมาณนี้นะครับถ้าเราจะให้ไฟประเภท C เนี่ยนะกลับมาประเภท A ก็คือต้องตัดระบบกระแสไฟฟ้าออกจากระบบเสียก่อนนะครับก็สามารถใช้น้ำในการเข้าสกัดยับยั้งได้นะครับต่อไปเป็นไฟประเภทที่4นะครับก็คือไฟประเภท D นะครับไฟประเภท D นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมนะครับคือนะพื้นฐานของการหลอมละลายนะต้องใช้ความร้อนค่อนข้างสูงนะครับวันนี้เวลาที่มันเกิดการจุดติดเกิดการลุกไหม้มันก็จะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงเกินอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะครับนะเป็นไฟประเภทดีนะครับนะที่ทำปฏิกิริยากับน้ำเช่นแมกนีเซียมไทเทเนียมเซอร์โคเมียมโซโคเนียมนะครับในการแยกประเภทนะครับอันนี้ก็ถูกจัดเป็นไฟประเภทดีนะครับและอีกหนึ่งประเภทนะครับนะก็คือไฟประเภท K ไฟประเภท K นะครับนะถามว่าไฟประเภท K กับประเภท B อันเดียวกันไหมเขาแยกประเภทออกมานะครับออกมาก็คือในส่วนของไฟประเภท K เนี่ยก็เป็นน้ำมันประกอบอาหารนะครับนะการลุกไหม้ซึ่งเกิดจากน้ำมันประกอบอาหารนะครับน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มน้ำมันจากสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับเขาได้แยกประเภทออกมานะครับมันก็เป็นเรื่องของการใช้งานแต่ละประเภทนะครับนั้นการใช้อุปกรณ์ในการเข้าสกัดยับยั้งทำให้เหตุสงบนะครับก็จะถูกจำกัดนะครับการใช้งานในแต่ละประเภทนะครับเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานนะครับและหลายคนคงเห็นอุปกรณ์ดับเพลิงที่วางตามฐานที่ต่างๆนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันใช้กับการสกัดกั้นอุปกรณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เรามีอยู่ในมือเราเนี่ยมันจะใช้สกัดกั้นเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรามาดูกับอุปกรณ์ว่าในแต่ละชนิดเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับไฟที่เกิดจากการลุกไหม้แต่ละชนิดเนี่ยมันใช้ดับอะไรได้บ้างนะครับเราจะสังเกตได้จากอะไรเรามีมาตรฐานอะไรในการชี้วัดว่ามันยังคงใช้งานได้หรือไม่นะครับจะใช้การตรวจสอบได้อย่างไรนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทของการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงนะครับตามพื้นที่ต่างๆนะครับมันได้ถูกแบ่งเป็นประเภทของการใช้งานนะครับให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานนะครับหลายชนิดมีราคาค่อนข้างสูงหลายชนิดมีราคาสามารถเรานำมาใช้งานได้นะครับราคาอยู่ในย่านตามกำลังนะครับของการใช้งานนะครับในแต่ละประเภทก็จะถูกจำกัดไว้ว่าสามารถใช้ได้กับพื้นที่ไหนบ้างนะครับทำงานได้อย่างไรนะบางพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นแจ้งเครื่องดับเพลิงชิ้นนี้สามารถใช้งานได้บางพื้นที่อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่สามารถใช้งานได้หรือทำงานแล้วไม่เกิดประสิทธิภาพโดยสมบูรณ์นะครับนั้นการเข้าระงับเหตุก็ไม่เกิดประสิทธิภาพนะครับที่นั่งในห้องนี้ที่บ้านใครมีอุปกรณ์ดับเพลิงอยู่กับบ้านมีไหมครับมี1คนที่เหลือใช้น้ำในการสาดใส่ใช่ไหมครับดับด้วยน้ำนะครับก็คือทำการลุกไหม้ให้เป็นไฟประเภทA ให้ได้ก่อนนะครับถ้าใครที่บ้านใครไม่มีเครื่องดับเพลิงนะครับเขาบอกว่าประเภทของการใช้งานเครื่องดับเพลิงนะครับประเภทที่1ก็คือเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งนะครับนะเป็นถังสีแดงนะครับนะซึ่งอยู่ด้านหน้านักเรียนนะครับนะเครื่องดับเพลิงชนิดที่2ก็คือเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีสูบน้ำนะครับตอนนี้นะครับ3ก็คือเครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยนะครับ4ก็คือเครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ5ก็คือเครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟมนะครับน้ำยาโฟม6ก็คือเครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดันสูงนะครับ

เรามารู้จักกับเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งนะครับผงเคมีแห้งนะครับตัวถังก็จะถูกบรรจุผงหรือสารเคมีเนี่ยเข้าไปข้างในนะลักษณะข้างในจะเป็นผงคล้ายๆผงแป้งนะครับผงแป้งนะในการใช้งานเมื่อฉีดพ่นนะมาใส่วัสดุที่เกิดการจุดติดหรือการลุกไหม้แหละมันจะเป็นผงเคมีเข้าไปปกคลุมนะครับข้อดีของมันก็คือนะการระงับเหตุเนี่ยนะครับนะกระทำได้ไวนะครับนะผงเคมีในส่วนเนี้ยสองก็คือราคาค่อนข้างถูกสามก็คือสามารถหรือการหาอุปกรณ์สิ่งต่างๆเนี้ยมันเป็นอุปกรณ์สากลหาได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับนะข้อเสียของมันก็คือเมื่อเราฉีดพ่นนะครับสารเคมีนี้ไปใส่วัตถุใดๆก็แล้วแต่สิ่งอุปกรณ์นี้การทำความสะอาดค่อนข้างยากมันจะมีสารตกค้างนะครับสารตกค้างเป็นผงเข้าไปจับนะครับนะตรงนี้นะครับถ้าเราฉีดโทรศัพท์ไอโฟนของเราก็จะต้องได้เครื่องใหม่ประมาณนี้นะครับทำให้อุปกรณ์ที่เราฉีดพ่นเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับและอีกหนึ่งตัวก็คือเครื่องดับเพลิงชนิดนี้เมื่อฉีดพ่นไปแล้วการใช้งานของเขาใช้งานได้แค่ครั้งเดียวนะครับเมื่อเราเปิดการใช้งานแล้วนะครับแรงดันในถังจะถูกลดปริมาณลงนะครับผงหรือสารเคมีด้านในเนี่ยจะเกิดการจับตัวเมื่อมีอากาศเข้าไปสัมผัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียเหมือนกันนะครับในการใช้งานของถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งอุปกรณ์ชนิดนี้สามารถทำการดับไฟได้3ประเภทนะครับมันสามารถทำการดับไฟได้3ประเภทก็คือไฟประเภท A ไฟประเภท A ก็คือชนิดไหนบ้างครับไม้หญ้าผ้าฟางพลาสติกที่เกิดการลุกไหม้แล้วเป็นขี้เถ้านะครับ2ก็คือสามารถดับไฟที่เป็น B นี่คืออะไรครับน้ำมันหรือก๊าซใช่ไหมครับแต่นี่คือข้อดีของมันมันสามารถดับไฟได้ทั้งไฟประเภท A ไม้หญ้าผ้าฟางพลาสติกที่เกิดการลุกไหม้และเป็นเท่าถ่านผงเคมีแห้งก็ใช้ในการดับได้มันยังสามารถดับไฟประเภท B นะครับก๊าซที่เกิดการลุกไหม้น้ำมันที่เกิดการจุดติดก็ดับได้การลุกไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ในระบบมันก็สามารถทำการดับได้นะครับผงเคมีแห้งนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดนี้สามารถทำการดับเพลิงได้3ประเภทอันนี้คือข้อดีของมันนะครับเราอยากรู้ว่าในแต่ละชนิดของอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับมันดับอะไรได้บ้างเราก็ดูจากสัญลักษณ์ของมันนะครับ A B Cจะติดไว้ที่ตัวข้างถังนะครับที่ตัวอุปกรณ์นะครับเราก็ดูว่าก่อนที่ใช้ในการดับต้องศึกษาก่อนว่าถังอุปกรณ์ในแต่ละชนิดนั้นมันเข้าทำการสกัดกั้นนะเพลิงไหม้นะครับซึ่งอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันดับไฟชนิดไหนได้บ้างนะครับก็ดูที่ตัวถังดับเพลิงนะครับมันจะเขียนไว้เลยว่าในแต่ละชนิดของการใช้งานสามารถเข้าทำการดับไฟในแต่ละชนิดเนี่ยมันดับอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งนะครับในการใช้งานเราต้องรู้นะครับว่ามันใช้งานได้กับอะไรได้บ้างมันดับได้แค่ A B และ C ถามว่ามันไปดับไฟ K กับไฟ D ได้ไหมไม่ได้นะครับการใช้งานต้องใช้งานให้ถูกประเภทจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับภายในบรรจุผงเคมีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปริมาณมากมายเพราะฉะนั้นการดับก็จะสามารถบรรเทาหรือสกัดกั้นในห้วงที่มีการลุกไหม้ในระยะแรกนะครับในระยะแรกๆนะครับเพราะว่าด้านในสารเคมีเนี่ยมันก็มีอัตราส่วนนะครับที่ใช้ในการใช้งานเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับการฉีดพ่น

ในแต่ละครั้งเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก10วินาทีนะครับ10วินาทีลงมาโดยประมาณขึ้นอยู่กับการกดหรือการใช้งานนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือเมื่อเปิดการใช้งานแล้วเนี่ยในแต่ละครั้งไม่สามารถเก็บไว้ใช้งานในโอกาสต่อไปได้นั่นหมายความว่ามีอากาศเข้าไปสัมผัสด้านในผงเคมีจะเกิดการจับตัวนะครับวิธีการก็คือต้องไปทำการล้างแล้วเติมระบบใหม่นะครับชนิดต่อไปก็คือเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีสูบน้ำนะครับเคมีสูบน้ำนะครับเขาบอกว่าสามารถยับยั้งการปะทุซ้ำของเพลิงได้อย่างถาวรแสดงว่าคุณภาพมันสูงนะครับสามารถทำให้วัตถุที่เกิดเพลิงไหม้ลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วเมื่อผสมกับน้ำจะถูกเป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่ตกตะกอนอันนี้คือข้อดีนะครับตัวนี้ของเรามีไหมครับเราอาจจะเห็นอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะครับในอาคารอันนี้คือข้อดีของมันสามารถดับไฟได้ทุกชนิดเลยไหมA ดับได้ไหมครับได้ B ได้ C ได้ D ก็ได้โลหะติดไฟนะครับก็ได้ไฟประเภท K ในขณะประกอบอาหารเกิดการลุกไหม้ไอ้ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับนะชื่อของมันนะครับนะสีของมันนะครับเมื่อกี้แยกประเภทไปครั้งแรกก็คือสีแดงถูกต้องไหมผงเคมีแห้งอันนี้สีเขียวนะครับแล้วแต่ว่ามันจะถูกควบคุมนะครับเราจะเรียนรู้หนึ่งถ้าเราอาจจะไม่เห็นสลากข้างถังก็ดูที่สีของภาชนะที่มันบรรจุภัณฑ์นะครับพวกนี้จะใส่ลงไปใส่สีก่อนเพื่อเห็นความต่างนะครับเพื่อแยกประเภทได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราเห็นสีนี้ก็ให้รู้ว่าอย่างน้อยถ้าสติ๊กเกอร์หรือด้านในมันเกิดการชำรุดสึกกร่อนให้รู้ว่าถ้าประเภทสีเขียวนะครับน้ำยาฮาโรตอนนะครับฮาโรตอนเป็นชื่อของบริษัทผลิตนะครับนะส่วนการใช้งานนะครับก็สามารถใช้ในการสกัดกั้นการลุกไหม้เนี่ยได้5ชนิดนะครับสามารถดับไฟ A ก็ได้ B ก็ได้ C ก็ได้ D ก็ได้นะครับรวมไปถึงการลุกไหม้จากน้ำมันประกอบอาหารก็สามารถเข้าดับได้นะครับแต่ราคาค่อนข้างสูงนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับในส่วนของอุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่ใช้ในอาคารนะครับเพราะว่าเมื่อฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปตัดในระบบนะครับก็คือก่อนใช้งานเนี่ยต้องเอาสิ่งมีชีวิตออกจากพื้นที่ก่อนจะใช้เพราะในส่วนนี้เมื่อฉีดพ่นเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปทำลายออกซิเจนนะครับเพราะว่าออกซิเจนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการจุดติดตัวนี้เมื่อฉีดพ่นเข้าไปแล้วเนี่ยออกซิเจนในพื้นที่จะถูกทำลายพอออกซิเจนถูกทำลายการลุกไหม้ก็จะสงบลงโอเคนะครับต่อไปอีกหนึ่งชนิดก็คือเครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยนะครับน้ำยาเหลวระเหยนะครับนะเมื่อฉีดออกมาแล้วมีหนาเป็นไอระเหยช่วยในการดับความร้อนของเพลิงไหม้และขัดขวางการเผาไหม้ของออกซิเจนนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเมื่อใช้งานแล้วก็ต้องปิดพื้นที่นะครับเพื่อลดหรือแยกดังอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปนะครับการลุกไหม้ก็จะสงบลงนะครับเรามาดูอันนี้เขียวเหมือนกันแต่มันดับไฟได้กี่ชนิด4ไอ้ตัวไหนหายไป K นะครับไฟ K เพราะการประกอบอาหารน้ำมัน K ก็คือน้ำมันประกอบอาหารในห้องครัวเป็นห้องเปิดไหมเปิดเป็นห้องเปิดนะครับเพราะว่ามันก็ต้องเอาควันเอากลิ่นถูกดูดออกไปก็จะเป็นห้องเปิดครัวส่วนใหญ่จะเป็นห้องเปิดนะครับนะไอ้

ตัวนี้ไม่สามารถใช้กับไฟประเภท K ได้นะครับเพราะว่าพอใช้งานไปแล้วไอตัวสารเคมีที่ฉีดพ่นออกไปเนี่ยไอมันก็จะระเหยหายไปไม่เกิดประโยชน์นะครับมันต้องเป็นห้องที่ใช้เป็นห้องปิดนะครับนะทำให้การทำงานของแก๊สที่ฉีดพ่นออกไปเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพนะครับตัวนี้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเมื่อฉีดพ่นออกไปก็จะเป็นหมอกควันนะเหมือนที่เราเคยดูคอนเสิร์ตต่างๆที่มันเป็นไดไอซ์อันสีขาวลอยนะใกล้เคียงกันนะครับนะคล้ายๆกันนะแต่ว่านะคนละชนิดกันอันนี้เมื่อฉีดพ่นเข้าไปแล้วนะครับจะไม่มีสารตกค้างนะครับจะไม่มีสารตกค้างมันก็คือจะระเหยหายไปนะครับนะเป็นความชื้นเข้าไปปกคลุมนะครับถ้าความรู้สึกเมื่อฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยหลายๆคนถ้ามีโอกาสได้สัมผัสตามเวลาเปิดตู้เย็นในห้องฟิตเนี่ยพอเราเอามือไปแตะมันจะเกิดการดูดคล้ายกันเมื่อเราฉีดพ่นออกมาเนี่ยมันจะเป็นผลึกน้ำแข็งไปจับกับสิ่งที่เราฉีดนะครับถ้าเราฉีดตามตัวมันก็จะเป็นผลึกน้ำแข็งนะครับนะติดไอ้ตัวนี้ก็คือความชื้นนะครับที่มีความเย็นที่เป็นความเย็นอยู่ในผลึกเนี่ยเข้าไปยึดเกาะกับการลุกไหม้นะครับมันก็จะเกิดความชื้นนะครับการลุกไหม้ก็จะสงบลงนะครับมันใช้ดับไฟอะไรได้บ้างมันดับไฟได้2ประเภทก็คือไฟประเภท Bการจุดติดซึ่งเกิดจากการลุกไหม้จากก๊าซหรือน้ำมันนะครับได้2ประเภทนะครับก๊าซกับน้ำมันอย่างอื่นได้ไหมและอีก1ประเภทคือการลุกไหม้จากการจุดติดของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ในระบบนะครับอยู่ในระบบนะครับทำไมเขาต้องมีกรวยมันจะแตกต่างกันไหมกับอุปกรณ์ดับเพลิงที่อยู่รายรอบชนิดนี้จะมีความแตกต่างก็คือจะมีกรวยที่ตรงบริเวณมือจับเพราะว่าเมื่อเวลาที่เราฉีดพ่นนะครับนักเรียนดูที่พอยต์เวลาที่เราฉีดพ่นจะเห็นว่าถังดับเพลิงชิ้นนี้จะมีกรวยเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังเมื่อเราใช้งานนะครับมันจะมีความเย็นแค่นักเรียนเอามือไปวางที่ห้องฟิตมันจะเกิดการดูดและมีความเย็นเมื่อเราสัมผัสความเย็นนานๆมันจะเกิดอาการบาดเจ็บนะครับไอตัวความเย็นความชื้นเนี่ยมันจะไปกัดก่อนผิวหนังเรานั่นคืออันตรายนะครับนั่นก็เขาจะทำกรวยตัวนี้ไว้เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับอุปกรณ์นะครับไอความเย็นที่มันเป็นผลึกเนี่ยนั่นคืออันตรายเหมือนกันนะครับโอเคนะเขาจะทำเป็นกรวยไว้นะครับเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับสารเคมีที่มันถูกฉีดออกมานะครับตอนนี้จะมีกรวยมันสามารถใช้งานได้จนกว่าจะหมดถังตรงนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือเมื่อใช้งานเราฉีดพ่นสารเคมีนี้ใส่อุปกรณ์ที่เกิดการจุดติดแล้วหรือติดไฟแล้วเนี่ยการลุกไหม้สงบลงแล้วถังน้ำยาดับเพลิงชิ้นนี้สามารถนำกลับมาใช้งานได้จนกว่าจะหมดถังนะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะครับก็จะมีข้อเสียบางตัวก็คือมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าของเหลวที่ถูกอัดเข้าไปเนี่ยมันมีน้ำหนักแล้วก็ตัวถังมีขนาดหนานะครับทำให้การเคลื่อนย้ายนะครับไม่สะดวกนะครับแต่ก็มีน้ำหนักสามารถใช้งานได้นะครับต่อไปอีกหนึ่งชนิดก็คือเครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟมส่วนใหญ่แล้วจะติดอยู่กับรถเคลื่อนย้ายวัตถุหรือสารเคมีนะครับเวลาที่เดินทางไปต่างจังหวัดอาจจะเห็นรถเคลื่อนย้ายสารเคมีอะไรประมาณนี้อุปกรณ์พวกนี้จะติดไว้กับรถนะครับเพื่อในการควบคุมเพราะบางครั้งสารเคมีอยู่ตามรถเคลื่อนย้ายเนี่ยมันเป็นวัตถุอันตรายนะเมื่อเราสูดดมเข้าไปก็จะเกิดมีผลต่อสุขภาพนะครับทำให้เกิดการวิงเวียนอะไรพวกนี้นะครับนั่นคือผลกระทบเขาจะใช้พวกนี้ปกคลุมฉีดปกคลุม

นะครับก็คือป้องกันการระเหยนะครับมันจะเป็นลดสารเคมีหรือตามโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมีที่มันส่งผลเสียต่อระบบนิเวศหรือระบบร่างกายนะครับก็จะใช้ถ้ามันมีการรั่วซึมก็จะใช้น้ำยาดับเพลิงชนิดเนี้ยนะฉีดปกคลุมนะครับแยกประชาชนออกจากพื้นที่ถ้ามันอยู่ในพื้นที่นะครับนะถ้ามันมีการรั่วซึมนะครับหนึ่งก็คือแยกนะสิ่งมีชีวิตนะครับนะออกกันคนออกคนที่เข้าระงับเหตุก็ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์มีเสื้อคลุมมีอุปกรณ์ป้องกันก่อนการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนะครับมีการแยกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเมื่อฉีดคลุมเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดเป็นโฟมฟองโฟมแล้วไปคลุมก็คือป้องกันไม่ให้การระเหยนี่มันเกิดขึ้นการสูดดมมันก็จะไม่ได้กลิ่นอะไรพวกนี้ก็ถูกเข้าไปปกคลุมนะครับมันสามารถทำการดับได้ไฟประเภท A และ B โอเคนะไฟประเภท A และไฟประเภท B บางครั้งเนี่ยบางครั้งการลุกไหม้มันเกิดการลุกไหม้ที่เป็นวงกว้างนะบางทีการดับทำไม่ได้นะครับนะเขาจะใช้การหล่อเย็นก็คือการใช้น้ำฉีดพ่นนะครับทำให้การลุกไหม้เนี่ยมันถูกการควบคุมนะครับเขาเรียกการหล่อเย็นก็คือการที่จะควบคุมไม่ให้การลุกไหม้เนี่ยมันเกิดการขยายตัวบางทีการลุกไหม้มันอยู่ในถังอุปกรณ์มันไม่ได้อยู่ด้านนอกนะเขาจะใช้การฉีดพ่นนะครับน้ำหรือสารเคมีตรงนี้ปกคลุมไว้นะครับเพื่อให้มันอยู่ในการควบคุมนะครับต่อไปอีกหนึ่งประเภทก็คือถังดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดันนะครับก็เหมือนถังดับเพลิงโดยทั่วไปคล้ายๆกับถังสีขาวที่เป็นสแตนเลสนะครับก็คือการเติมน้ำเข้าไปแล้วก็เพิ่มแรงดันเข้าไปในถังนะครับเพิ่มแรงดันเข้าไปในถังเมื่อมีการฉีดพ่นการใช้งานก็นะครับถ้าหลักการทำงานก็คล้ายๆกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับประมาณนี้นะครับก็คือการเติมน้ำเข้าไปในถังอุปกรณ์แล้วก็เพิ่มแรงดันเข้าไปนะครับเมื่อฉีดพ่นก็จะทำให้เกิดแรงดันนะครับน้ำเนี่ยเข้ามาช่วยในการสกัดกั้นการลุกไหม้นะครับมันสามารถทำการดับไฟประเภท A ได้อย่างเดียวเพราะว่ามันก็คือหลักการเอาน้ำไปสาดนะครับเพียงแต่ว่าเรานำน้ำเข้าไปเพิ่มแรงดันนะครับให้มีแรงอัดนะครับเท่านั้นเองนะครับดับไฟประเภท A ได้อย่างเดียวไม้หญ้าผ้าฟางพลาสติกนะครับโอเคนะมันคือน้ำนะครับน้ำสะสมแรงดันเราแค่เปลี่ยนให้ไปอยู่ในถังและเพิ่มแรงดันเท่านั้นเองนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการใช้งานเครื่องดับเพลิงหลักในการใช้งานนะครับเดี๋ยวให้ครูเขาปฏิบัติให้ดูนะครับใช้งานนะครับโดยมีหลักปฏิบัติตามขั้นตอนไม่ให้ข้ามขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดนะครับเพราะว่าเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเราต้องการทำให้เหตุนั้นเกิดการสงบลงเพลิงไหม้เกิดขึ้นเราอยากให้เพลิงนั้นสงบลงเรามีถังเคมีอยู่หนึ่งถังมันมีระยะเวลาในการใช้งานสั้นนะครับอยู่ที่ประมาณ10วินาทีนะครับอยู่ที่ประมาณ10วินาทีมันจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการฉีดพ่นในการใช้งานถ้าเรากดต่อเนื่องการใช้งานของมันก็จะสั้นลงนะครับดีให้ดูการใช้งานนะครับโดยยึดหลักก็คือนะครับในข้อที่1ก็คือดึงนะครับดึงเดี๋ยวเรามาดูเชิญครูครับในการดึงนะครับดูที่ครูจับอุปกรณ์ให้ดูนะครับองค์ประกอบของมันก็จะมีนะครับหนึ่งก็คือตัวถังนะครับตัวบีบบังคับนะครับ
นะตัวสายนะครับที่จะปลดปล่อยสารเคมีซึ่งอยู่ด้านในเนี่ยออกมาใช้งานในการเข้าระงับเหตุนะซึ่งเกิดจากการลุกไหม้นะครับเดี๋ยวกูจะให้นักเรียนดูนะครับการใช้งานนะครับตัวแรกก็คือการดึงนะดึงสาย

นะครับลำดับต่อไปก็คือการใช้งานก่อนจะใช้งานนะครับเราจะต้องกดนะครับนะตัวบีบนะกดตัวบีบเพื่อฉีดพ่นสารเคมีซึ่งบรรจุอยู่ด้านในแล้วแต่ชนิดการใช้งานออกจากตัวถังด้านในนะครับในขั้นที่4ก็คือเมื่อเรากดนะครับสารเคมีออกจากตัวถังด้านในแล้วนะครับก็คือจับที่ปลายสายแล้วสายไปยังพื้นที่ที่เกิดการลุกไหม้นะครับนั่นคือหลักการใช้งานนะครับ1ก็คือดึงสาย2ก็คือปลดสลัก3ก็คือบีบนะครับบีบให้น้ำยาที่อยู่ด้านในนั้นออกมาด้านนอกนะครับตามสาย4ก็คือการสายนะครับสายน้ำยาตัวน้ำยาเนี่ยไปที่ฐานของการลุกไหม้นะครับขอบคุณครูครับใครเห็นครูปฏิบัติใครคิดว่าตัวเองทำได้ยกมือมั่นใจไหมไม่ยากนะครับไม่ยากเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าวิธีการเนี่ยหนึ่งก็คือเรารู้ว่ามันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเรามันมีตัวไหนบ้างที่เราจะเข้าระงับเหตุได้แต่ครูมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเหตุการณ์ต่างๆนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยครูยังมีความเชื่อมั่นว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้เพียงแต่ว่าตอนนี้นักเรียนยังเกิดความสับสนกับตัวเองหรืออาจจะเกิดความไม่มั่นใจกับตัวเองแต่ครูมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อมันมีเหตุเกิดขึ้นกับตัวเราเองนักเรียนจะมีความรู้ที่ได้จากการเรียนในวันนี้สามารถนำไปใช้งานได้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนการที่เราจะแสดงออกเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับเมื่อมันถึงเวลาที่เราประสบเหตุเนี่ยเราจะนำความรู้ที่เราได้ในวันนี้ไปใช้งานได้นะครับหนึ่งก็คืออะไรครับการใช้งานหนึ่งดึงสองกดสามกดก็คือบีบตัวควบคุมสารเคมีซึ่งอยู่ด้านในนะครับสามสี่ก็คือสายไปยังที่ฐานของไฟที่ฐานของไฟนะไม่ใช่เปลวไฟนะถือว่าไฟมันเกิดขึ้นหนึ่งกองเนี่ยเราฉีดไปที่ฐานของไฟฐานของไฟซึ่งทำให้เกิดการลุกไหม้ไม่ใช่เปลวไฟนะครับเพราะการลุกไหม้มันอยู่ด้านล่างไอ้ความร้อนที่เกิดจากการลุกไหม้มันอยู่ด้านบนฉีดไปที่ฐานของไฟระยะก็อยู่ที่ความปลอดภัยก่อนในขั้นต้นหนึ่งความปลอดภัยนะก็คือนะครับถ้ามันมีความร้อนเกิดขึ้นจากการลุกไหม้แล้วเข้าไปใกล้อาจจะได้รับผลกระทบก็เข้าไประยะใกล้ๆเข้าไประยะที่สามารถฉีดพ่นได้1ถึง2เมตรถ้ามันเป็นการลุกไหม้จากเพลิงเล็กๆนะครับเพราะการเข้าระงับเหตุเราจะเข้าระงับเหตุจากการลุกไหม้ในพื้นฐานก่อนในขั้นต้นถามว่าถ้าเป็นไฟไหม้บ้านขนาดใหญ่เราจะใช้อุปกรณ์ขนาดนี้กี่ถังใช้ได้ไหมไม่ได้เราต้องเรียกเจ้าหน้าที่นะครับพนักงานนะครับดับเพลิงนะครับถ้ามันไหม้เกินกว่าที่เราจะเข้าไประงับเหตุหนึ่งก็คือต้องให้เราปลอดภัยก่อนนะครับมันสามารถเข้าสกัดยับยั้งเพลิงไหม้ที่เกิดจากกลุ่มเล็กๆก่อนนะครับมันเวลาแค่ประมาณ10 วินาทีนะครับถ้าเป็นนักวิ่งก็วิ่งประมาณ100เมตรหมดละถ้านับในใจ10วินาทีมันเยอะไหมมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่มันจะใช้สกัดการลุกไหม้ในเบื้องต้นในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าสกัดในช่วงที่มันเกิดการลุกไหม้ในเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นวงกว้างขึ้นจนเราไม่สามารถจะต้านทานได้นะครับนะบางครั้งไฟไหม้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยที่มันเกิดการลุกลามเนี่ยรถดับเพลิงหลายๆคันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับใช้เวลาพอสมควรนะครับมันเริ่มจากเราว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เราสามารถเข้าสกัดกั้นจากจุดเล็กๆก่อนนะครับมันก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งซึ่งทำให้การลุกลามนั้นลดน้อยลงนะครับดึงปลดกดสาย4ตัวนะครับในการติดตั้งนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในการติดตั้งเขาจะติดตั้งในพื้นที่หนึ่งก็คือที่สังเกตเห็นได้ง่ายอันนี้เราใช้ชีวิตนะครับตามปกติเพราะนั้นการพิจารณาการสังเกตเวลาที่เราไปสถานที่ซึ่งเราไม่ได้ไปบ่อยๆห้างสรรพสินค้าสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็น

สิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวช่วยนักเรียนเป็นตัวช่วยเราว่าเวลาที่เราเข้าไปตามสถานที่ต่างๆที่มันมีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงมันมีความสุขกับการไปท่องเที่ยวแต่ความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นได้ในโอกาสต่างๆซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจจะไปรับรู้นะครับตามสถานที่ท่องเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าถ้าเราเห็นนะครับนั้นการจดจำการสังเกตเราเรียนวิชาทหารเราเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติเราเรียนรู้และอยู่กับความเจริญสิ่งต่างๆนี้มันจะเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้เรานั้นเกิดการพัฒนานะครับการสังเกตนะครับการสังเกตแล้วเรียนรู้จดจำนะครับมันก็จะเป็นผลดีกับเราเรารู้ว่าถังดับเพลิงนะครับอยู่ตรงไหนบ้างนะครับสถานที่เราจะใช้อยู่ตรงไหนบ้างเราสามารถเรียนรู้และไปถูกทิศทางนะครับมันก็จะเป็นผลดีกับเราในอนาคตนะครับในการที่จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขนะครับและการติดตั้งต้องเป็นสถานที่ที่สามารถสังเกตเห็นได้หยิบจับได้ง่ายนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ1เมตรถึง1เมตร50 1เมตร40ในพื้นที่ที่สามารถหยิบจับได้บางพื้นที่เขาอาจจะติดตั้งอุปกรณ์นะครับในการส่งสัญญาณเตือนบางพื้นที่อาจจะอยู่ในห้องที่มันเก็บใส่กุญแจเอาล็อกกุญแจเราจะใช้งานได้ยังไงบางทีเขาต้องการให้เราทำลายวัตถุมีการทุบกระจกก่อนใช้งานบางพื้นที่นะครับในอดีตที่ผ่านมาจะเขียนว่าทุบกระจกก่อนใช้งานเมื่อเราทำลายกระจกหรือทุบกระจกออกเมื่อกระจกแตกจะมีระบบเตือนแจ้งเตือนไปยังสถานที่ดับเพลิงเขาจะเข้ามาระงับเหตุเพราะว่ามันจะขึ้นโชว์สถานที่ว่าเกิดเพลิงไหม้ที่ไหนนะครับนั่นคือหลักการนะครับในการตรวจสอบนะครับก็ดูที่ตัวถังนะครับในการสังเกตนะดูถังมีการชำรุดสึกก่อนมีการบุบหรือไม่มีความสมบูรณ์ของอุปกรณ์หรือไม่นะครับนะอุปกรณ์นะครับในการดูแลรักษาที่ตัวถังนะครับระยะเวลาในการดูแลหรือการปฏิบัติบำรุงนะครับโดยหลักการประมาณ1เดือนเราสามารถนะปรับระบบนะครับด้านในถ้าเป็นสารเคมีชนิดผงเคมีแห้งเนี่ยในการปฏิบัติบำรุงก็คือการทำให้ผงเคมีด้านในเนี่ยมันเกิดการกระจายตัวไม่ให้เกิดการจับตัวทุกวงรอบ1เดือนใครที่บ้านใครที่มีถังน้ำยาดับเพลิงฮีทผงเคมีแห้งก็เดี๋ยวเชิญครูปฏิบัติให้ดูอีกครั้งครับในเรื่องของการปฏิบัตินะครับในการปรับผงเคมีก็คือการคว่ำถังนะครับขยับให้ผงเคมีด้านในมันเกิดการเคลื่อนตัวครูปฏิบัติให้ดูนะครับทุกวงรอบ1เดือนก็คือการปรับนะครับผงเคมีซึ่งอยู่ด้านในเนี่ยให้มันเกิดการกระจายตัวนะครับนั่นคือการปฏิบัติบำรุงเพราะถ้าเราปล่อยให้ด้านในมันเกิดการจับตัวเวลาที่เกิดเพลิงไหม้มันจะไม่สามารถใช้งานได้อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับต่อไปก็ตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คนะครูชี้ที่ตัววาล์วนะครับที่ตัววาล์วนะครับมันจะมีสีเขียวนะครับในตำแหน่งสีเขียวถ้าดูหัวลูกศรมันตรงกับสีเขียวแสดงว่าถังดับเพลิงที่นี้สามารถนำไปใช้งานได้นะครับถ้ามาอยู่ตำแหน่งไฮหรือโลแสดงว่าถังอุปกรณ์นี้มันเกิดการชำรุดนะครับก็ไม่สามารถใช้งานในการเข้าระงับเหตุได้ขอบคุณครูครับถ้าเป็นถังดับเพลิงที่คาร์บอนไดออกไซด์ก็ใช้วิธีการชั่งน้ำหนักดูนะครับโดยการตรวจชั่งนะครับว่าขนาดมันอยู่ในน้ำหนักที่นะครับมาตรฐานหรือไม่นะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในบ้านพักนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเราเรียนรู้นะครับอยู่กับพื้นที่อยู่แล้วในบ้านเรามันเป็นพฤติกรรมที่เราต้องปฏิบัติอย่างเป็นประจำนะครับนั้นเราจะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนอันนี้ไม่ยากแต่ถ้าเราไปนอกพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยในการจดจำการสังเกตมันก็จะส่งผลดีต่อเราถ้าเราจำพื้นที่ต่างๆนั้นได้อย่างแม่นยำการเตรียมความพร้อมก็จะส่งผลดีต่อเรานะครับในการที่เราจะปรับและพัฒนาตัวเองนะครับการสังเกตนะครับการติดตั้งอุปกรณ์ก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งนะครับ
นะการเตรียมเครื่องมือนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเราเมื่อมันมีเหตุเกิดขึ้นนะครับขอเพียงแต่ว่าเราใช้งานมันได้อย่างถูกต้องตามแหล่งที่มาของการลุกไหม้นะครับการเตรียมการการหาช่องทางนะครับในการออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับการตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับอยู่เสมอนะครับก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งความพร้อมของสิ่งอุปกรณ์ถ้าเราปฏิบัติบำรุงมันจะทำให้ยืดอายุการใช้งานของสิ่งอุปกรณ์นั้นๆได้มากขึ้นความปลอดภัยก็จะเพิ่มขึ้นการแยกสารเคมีที่มันเกิดอันตรายแยกเป็นโซนเก็บเป็นส่วนไว้มันก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งนะครับในส่วนไหนที่มันไม่พร้อมใช้งานก็แยกนะครับแยกออกไปนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการนะครับในการแยกอุปกรณ์ที่มันเกิดอันตรายกับคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในการใช้งานนะครับหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับเพราะว่าสิ่งต่างเหล่านี้ถ้าเราใช้พร้อมกันในการควบคุมนะครับมันอาจจะทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับนะเราต้องนะควบคุมหลายๆเรื่องในคราวเดียวเนี่ยมันทำให้สมาธินะครับที่เราใช้ในการควบคุมเนี่ยลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการสั่งการทางสมองเนี่ยก็จะด้อยประสิทธิภาพลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าเป็นพื้นที่พักผ่อนนะครับตามโรงแรมเราต้องศึกษานะครับการเข้าที่พักขยะอยู่ในอาคารนะครับก่อนเข้านอนต้องเตรียมการนะครับถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็หาตัวช่วยนะครับไว้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณานะครับนะการใช้ระบบสัญญาณแจ้งเตือนนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้สิ่งที่ไม่ควรใช้ก็คือบันไดส่วนรวมควรใช้บันไดหนีไฟเพราะว่าเพลิงไหม้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายในอาคารและเกิดการลุกไหม้นั่นคือพื้นที่อันตรายเขาจะใช้พื้นที่ก็คือบันไดหนีไฟลิฟต์นี่ห้ามโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าระบบไฟฟ้าก็จะถูกตัดเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ถ้าเกิดการลุกไหม้ก็ให้เคลื่อนที่ในพื้นที่ต่ำนะครับเพราะว่ากลุ่มควันที่มันลอยจะลอยขึ้นสู่อากาศนั้นก็ให้การเคลื่อนที่นะครับในพื้นที่นะเขาบอกใช้บันไดหนีไฟนะครับเคลื่อนที่จากพื้นที่ด้านล่างนะครับประมาณนี้นะครับนั้นก็เป็นหลักการซึ่งใช้ในเรื่องของการปฏิบัติเมื่อเราอยู่ในพื้นที่ที่มันมีเหตุการณ์ขึ้นนะครับเป็นสิ่งซึ่งเรียนต้องเรียนรู้เราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรสิ่งต่างนี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่เมื่อมันเกิดเหตุขึ้นแล้วทำอย่างไรให้เรานั้นเกิดความปลอดภัยก่อนนะครับ 1. เราต้องปลอดภัย 2. เมื่อเรามีความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือขีดความสามารถศักยภาพของเราจะสามารถทำในตำแหน่งไหนไม่ได้บ้างที่มันเกิดความปลอดภัยต่อเราต่อส่วนรวมต่อภาพรวมนั่นคือสิ่งซึ่งเราต้องเรียนรู้นะครับนั้นก็ฝากไว้ในส่วนนี้มีโอกาสนะครับนะสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองด้วยความรู้พัฒนาตัวเองด้วยการฝึกฝนนำไปใช้ปรับพัฒนาใช้ให้กับตัวเองนะครับให้สังคมนะครับให้ภาพรวมนั่นคือสิ่งซึ่งอยากให้พวกเราได้เรียนรู้สร้างความเข้าใจนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อเราสังคมและครอบครัวสำหรับการเรียนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในห้องนี้ในวันนี้นะครับนักเรียนในห้องนี้ก็ตั้งใจก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับก็ในส่วนไหนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับตัวเองได้ก็นำไปใช้พัฒนาตัวเองนะครับสร้างคุณค่าตัวเองให้เกิดประสิทธิภาพในอนาคตสำหรับครูคงฝากไว้เท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีเชิญเลิกครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Frau Lob.
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมชุปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นหน่วยใหม่ของวิชาประวัติศาสตร์ในภาคเรียนนี้ก็คือหน่วยที่2นะครับเรื่องอะไรครับ
2: ส
1: มัยสุโขทัยก่อนหน้านี้นะครับเราเรียนเกี่ยวกับดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยมาแล้วนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาดูว่าสมัยสุโขทัยเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับฟังจากชื่อเรื่องแล้วนะครับน่าจะเป็นไงครับน่าจะบ่งบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของ
2: ประว
1: ัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัยนะครับและที่สำคัญครับคำว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขเนี่ยก็เป็นความหมายหนึ่งของสุโขทัยด้วยนะครับเพราะว่าสุโขทัยเนี่ยแปลถ้าแปลออกมาเนี่ยจะแปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับนะครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องเล่าเรื่องของสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่นักเรียนสนใจแสดงว่าทำไมครับวันนี้เราจะมีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งครูบอกแล้วว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนต้องเตรียมอะไรมาเอ่ยมือถือแท็บเล็ตอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้นะครับซึ่งวันนี้เราจะได้สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงใครเคยไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบ้างมีไหมหลายคนเคยไปใช่ไหมครับไปชมสถานที่จริงมาแล้วแต่ทีนี้หลายคนยังไม่เคยไปในวันนี้แหละครับเราจะไปพร้อมๆกันนะครับก่อนไปนะครับครูก็มีภาพมาให้นักเรียนชมก่อนชมภาพนะครับแล้วเราจะมาตอบคำถามจากภาพด้วยกัน
2: ม
1: ีกระทงมีเพื่อนบอกว่ามีกระทงมีโบราณสถาน
2: สวยมาก
3: มีผู้คนแต่งก
1: าย มีผู้คนแต่งกายน่าจะเป็นในแต่งกายในยุคสมัยสุโขทัยมีพระพุทธรูปเอาล่ะตอนนี้เราเก็บรายละเอียดได้เยอะละเอามาตอบคำถามกันภาพนี้นะครับที่นักเรียนได้ชมไปเนี่ยเป็นการนำเสนอประเพณีอะไรตอบพร้อมกันเลยครับประเพณี
4: ลอย
1: กระทงนะครับซึ่งแสดงว่าประเพณีนี้

0: มีความเกี่ยวข้องกับสมัยสุโขทัยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะครับที่เขาบอกว่าประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยซึ่งในปัจจุบันก็นำมาจัดเป็นเทศกาลลอยกระทงเนาะนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมเป็นจำนวนมากเอ๊ะแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่างานดังกล่าวประเพณีดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นที่ไหนประเพณีลอยกระทงเนี่ยที่เราได้ดูไปริมแม่น้ำวัดทะเลเอาสุโขทัยมีทะเลด้วยเหรอมีไหมสุโขทัยมีทะเลเหรอ
1: ไม
0: ่มีนักเรียนดูไปที่นักเรียนบอกครูไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับรายละเอียดที่นักเรียนบอกว่ามีพระพุทธรูปมีโบราณสถานมีสระน้ำซึ่งทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า
2: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
0: เก่งมากนะครับก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะต้องไปเยี่ยมชมในวันนี้นะครับแต่ครูบอกแล้วเยี่ยมชมในวันนี้เราจะเป็นการเยี่ยมชมนะครับเสมือนจริงนะหลายคนบอกว่ายังไม่เคยไปใช่ไหมครับเราก็จะได้ไปชมกันพร้อมกันและในวันนี้ทีนี้นักเรียนครับตอนนี้นะครับครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนนะครับทีนี้ให้นักเรียนเปิดเข้าไปในเว็บไซต์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงและดูแผนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงนะครับจากนั้นเราจะมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าเช็คอินอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเรามาดูกันว่าเราจะเช็คอินกันอย่างไรนะครับทีนี้นะครับครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วเรียบร้อยนักเรียนเข้าไปในเว็บไซต์หรือยังครับเข้าไปในเว็บไซต์แล้วนะครับและนะครับครูก็มีใบงานให้นักเรียนนะครับเป็นใบงานที่1เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขโดยแต่ละกลุ่มนะครับครูจะให้เช็คอินเนี่ยอย่างน้อย3สถานที่พร้อมบอกความสำคัญของสถานที่ที่เช็คอินอันนี้จะเป็นหน้าตานะครับมีใครยังเข้าไม่ได้ไหมครับถ้ายังเข้าไม่ได้ให้นักเรียนสแกน QR code นะครับเพื่อเข้าชมนะครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงและดูแผนที่นะครับลองเข้าไปกันก่อนครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนาะได้เตรียมความพร้อมนะครับสามารถสแกน QR code เข้าไปในเว็บไซต์ได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนสแกนเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: อันนี้จะเป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยทีนี้เราจะไปเยี่ยมชมที่ไหนลูกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

0: เสมือนจริงนักเรียนก็ทำไมครับนี่เลยคลิกเข้ามาอ้าวเป็นหน้าจอเหมือนครูยัง
1: เหมือนแล้ว
0: เหมือนจริงหรือยังทีนี้
1: เหมือนมาก
0: เหมือนแล้วมีสถานที่หลายที่เลยนะครับเช่นวัดสะสีวัดตะกวนเห็นไหมครับวัดชนะสงครามที่นี้ครับนักเรียนถ้านักเรียนอยากจะไปชมที่ไหนเป็นพิเศษนะครับให้นักเรียนคลิกตรงนี้นะครับแผนผังปุ๊บรอแป๊บหนึ่งก็จะเป็นแผนผังขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเหมือนกับในใบงานเราเลยไหมเหมือนใบงานเลยตัวอย่างเช่นครูจะไปที่วัดมหาธาตุครูก็คลิกหมายเลข11ปึ๊บ
2: น
0: ี่ก็เป็นวัดมหาธาตุที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราเห็นบ่อยไหมเห็นบ่อยเนาะนะครับเห็นในภาพบ่อยๆเวลาเขาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุโขทัยทีนี้นะครับเราเข้ามาที่วัดมหาธาตุแล้วถ้าเราอยากดูเกี่ยวกับข้อมูลนักเรียนก็มาคลิกตรงนี้เลยครับก็จะขึ้นเป็นอะไรเอ่ยขึ้นเป็นอะไรลูก
1: ข้อความ
0: ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดมหาธาตุนะครับนะทีนี้ถ้าอยากเห็นทุกมุมแล้วก็มาคลิกนี้360องศาตรงนี้ก็จะมีการหมุนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมนี่ก็จะหมุนให้เราได้เห็นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับถ้าเราไม่อยากอ่านข้อมูลเราอยากฟังนี่เห็นไหมครับเครื่องหมายหูฟังมีกี่ภาษาเนี่ย
1: 5
0: มีภาษาจีนภาษาอังกฤษฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยเรามาลองฟังภาษาไทยกันดูนักเรียนก็ทำไมครับคลิกเข้าไปที่หูฟังที่เป็นรูปธงชาติภาษาไทยปึ๊บ
2: โบราณสถานในเขตกำแพงเมืองวัดมหาธาตุตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของเมืองเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดเปรียบดังวัดหลวงประจำราชธานีสุโขทัยวัดมหาธาตุตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขอบเขตของวัดถูกกำหนดไว้ด้วยกำแพงและคูน้ำจุดที่เป็นหลักสำคัญของวัดนี้คือเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินหรือบางทีเรียกว่าเจดีย์ทรงดอกบัวตูมซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของสมัยสุโขทัยอย่างแท้จริงภายในมีโบราณสถานมากมายประกอบด้วยเจดีย์ประธานวิหารมนดบอุโบสถเจดีย์รายจำนวนมากถึง200องค์ทางด้านทิศตะวันออกของวิหารหลวงเป็นวิหารสูงที่เรียกชื่อเช่นนี้เนื่องจากวิหารหลังนี้มีฐานสูงก่ออิฐเป็นลักษณะฐานบัวมีความสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาซึ่งสร้างขึ้นในภายหลังทำให้พื้นที่ว่างระหว่างหน้าวิหารสูงกับกำแพงวัดเหลือเพียงพื้นที่แคบๆไม่ได้สัดส่วนกับความสูงของตัวอาคารบัวตูมซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของสมัยสุโขทัยอย่างแท้จริงภายในวัดมีโบราณสถานมากมายประกอบด้วยเจดีย์ประธานวิหารมนดบอุโบสถเจดีย์รายจำนวนมากถึง200องค์ทางด้านทิศตะวันออกของวิหารหลวงเป็นวิหารสูงที่เรียกชื่อเช่นนี้เนื่องจากวิหารหลังนี้มีฐานสูงก่อ
0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะเข้าชมได้หรือยังครับ

0: ได้แล้วเนาะทีนี้ถ้าอยากเปลี่ยนสถานที่นะครับนักเรียนก็มาคลิกตรงนี้ครับนี่คลิกปุ๊บนะคลิกไปก็จะขึ้นแผนที่นะครับให้เราเลือกนะครับนี่แล้วก็มาตรงนี้นะครับมาที่แผนผังนะแล้วนักเรียนก็เลือกสถานที่ใหม่นะครับตอนนี้นักเรียนเข้าได้ยังครับ
1: เข้าได
0: ้แล้วนะใช้เป็นหรือยังใช้เป็นแล้วดังนั้นนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเข้าชมได้เลยนะครับนักเรียนจะเข้าชมแบบอ่านเองหรือจะฟังเสียงนะครับหรือจะฟังเสียงเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบของนักเรียนต่อมานะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็ทำไมครับมาบันทึกลงในใบงานที่1นะครับนักเรียนก็มาบันทึกลงในใบงานที่1นะครับทีนี้ในใบงานที่1เนี่ยครูจะมีแผนที่ให้กับนักเรียนด้วยนะครับให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของครูนะครับมีหลากหลายวิธีการรับข้อมูลสืบค้นข้อมูลไหมมีหลายวิธีไหมครับ
1: ม
0: ีจะอ่านก็ได้ใช่ไหมลูกหรือจะฟังก็ได้แล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวให้เราดูด้วยนะครับอ่ะทีนี้ครูขอตัวแทนลองนำเสนอสถานที่ที่นักเรียนไปเยี่ยมชมมานะครับให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังเริ่มจากใครดีกลุ่ม6เป็นตัวแทนไปที่ไหนมาบ้างนะครับ
2: ชื่อสถานที่นะคะวัดสระศรีค่ะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกตั้งอยู่กลางแม่น้ำขนาดใหญ่ของเมืองสุโขทัยเอาไว้จัดพิธีกรรมลอยกระทงและจัดพิธีกรรมต่างๆและยังเป็นสถานที่ที่สำคัญจัดพิพิธภัณฑ์แห่งชาติได้ค่ะสถานที่ที่สองนะคะศาลหลักเมืองค่ะศาลหลักเมืองตั้งอยู่ติดกับคูแม่น้ำด้านเหนือของวัดมีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสถานที่ที่เข้าใจว่าเป็นศาลหลักเมืองค่ะสถานที่ที่สามนะคะวัดตระพังเงินค่ะตั้งอยู่ในทิศตะวันตกของวัดไม่มีกำแพงล้อมรอบมีแต่แม่น้ำอยู่รอบข้างค่ะคำว่าตระพังเป็นคำของภาษาเขมรแปลว่าแม่น้ำค่ะ
0: นั่งลงได้ครับต่อมากลุ่ม3จะเป็นตัวแทน
3: ชื่อสถานที่แรกครับวัดเชตุพนครับตั้งอยู่ทางทิศใต้นอกกำแพงเมืองสุโขทัยมีบนดบจตุรมุขประดิษฐานพระพุทธ4อิริยาบถนั่งนอนยืนและเดินเป็นประธานของวัดกำแพงแก้วที่ล้อมมณฑปจตุรมุขนี้สร้างจากหินชนวนที่มีขนาดใหญ่และหนาครับสถานที่2วัดสี่ชุมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอกเมืองสุโขทัยมีมณฑปเป็นประธานของวัดภายในมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปมารวิชัยขนาดใหญ่ครับสถานที่ที่3วัดตะพังเงินตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุมีระยะห่างประมาณ300เมตรโบราณสถานแห่งนี้ไม่มีกำแพงแก้วประกอบด้วยเจดีย์ประธานวิหารโบสถ์กลางน้ำครับ
0: นั่งลงได้ครับต่อไปกลุ่ม2ยกมือกลุ่ม2อยากจะนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังนะครับ
4: สถานที่ที่1นะครับชื่อวัดสระศรีเป็นวัดที่ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุมีประกอบไปด้วยเจดีย์ทรงระฆังหรือทรงลังกาครับและเคยมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ครับสถานที่ที่2นะครับวัดตะพังเงินตั้งอยู่ทางตะวันตกของวัดมหาธาตุประกอบไปด้วยเจดีย์ประธานครับคือเจดีย์ทรงดอกบัววิหารและโบสถ์กลางน้ำครับแล้วก็ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนแล้วก็พระพุทธรูปลีลาครับ
0: นั่งลงได้ครับขออีกสักหนึ่งคนนำเสนอให้เพื่อนต้นทางและปลายทางได้ฟังกลุ่มหนึ่งตัวแทนจากกลุ่มหนึ่ง
5: สถานที่แรกชื่อสถานที่วัดสระศรีค่ะตั้งอยู่กลางแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองสุโขทัยชื่อว่าตะพังตะกอนเดิมมีถนนจรดวิธีท่องตัดผ่านกลางวัดแต่เป็นอันตรายต่อโบราณสถานกรมศิลปากรจึงได้ขุดรื้อถนนออกหลักฐานสำคัญจากกรุเจดีย์วัดสระศรีได้แก่เจดีย์สำริดกวยชินเป็นต้นค่ะสถานที่ที่2ชื่อวัดชนะสงครามมีเจดีย์ประธานทรงละคังขนาดใหญ่ด้านหน้าวิหารและเจดีย์ต่างๆรวมทั้งยังมีเจดีย์อีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าเจดีย์ทรงวิมานมีหลังคาซ้อนลดหลั่นขึ้นไปเป็นชั้นๆเจดีย์ทรงวิมานนี้ยังปรากฏที่โบราณสถานแห่งอื่นอีกเช่นเจดีย์7แถวสันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างเพิ่มเติมในระยะต่อมาค่ะ
0: นะครับนั่งลงได้นะครับเก่งมากเลยนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับสนุกสนานไหมครับวันนี้
6: สน
0: ุกไหมลูก

สนุกนะครับครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็คงสนุกเช่นกันกับนักเรียนต้นทางที่ได้ไปชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงเราไม่ต้องเดินทางไปถึงสุโขทัยเลยใช่ไหมครับแต่เราก็ได้ชมนะครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแบบใกล้ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ครับนักเรียนได้ไปชมมาอย่างน้อยคนละกี่ที่ครับ3ที่แล้วนะครับนักเรียนพอจะบอกความสำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับอ่ะขอตัวแทนนะครับจากทุกกลุ่มเลยช่วยกันปรึกษานะครับช่วยกันปรึกษาว่าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีความสำคัญอย่างไรเนาะแล้วได้ไปเยี่ยมชมมาแล้วนักเรียนเห็นความสำคัญอย่างไร

0: ุม6ครับตอบเลย
1: สะท้อนให้เห็นถึงศิลปกรรมสมัยก่อนและวัฒนธรรมของสุโขทัยค่ะ
0: นั่งลงครับสะท้อนให้เห็นถึงศิลปกรรมและวัฒนธรรมครับต่อมากลุ่ม2กลุ่ม2รีบยกมือเลย
2: เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นที่จัดประเพณีต่างๆค่ะ
0: กลุ่ม2บอกว่าถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยนะครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม6ไปแล้วกลุ่ม2ไปแล้วกลุ่ม4กลุ่ม4
3: เป็นการท่องเที่ยวและการศึกษาค่ะ
0: เป็นทั้ง
3: ที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่ศึกษาค่ะ
0: เป็นทั้งที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่ศึกษาหาความรู้นะครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่มไหนกลุ่ม1อู้น่ารักมาก
4: เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะ
0: เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับกลุ่ม5ครับกลุ่ม5
5: เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ครับ
0: เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในสมัยไหนครับ
5: สุโขทัยครับ
0: สมัยสุโขทัยสุดท้ายกลุ่ม3ครับกลุ่ม3
6: ทำให้รู้ถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนสมัยก่อนค่ะ
0: ทำให้รู้ถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนสมัยก่อนนะครับที่นักเรียนตอบมานะครับล้วนแต่ถูกต้องทั้งหมดนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือมีความสำคัญเลยก็คือแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของสุโขทัยดังความหมายของสุโขทัยที่แปลว่าอะไรครับดังความหมายของสุโขทัยที่แปลว่าตอบพร้อมกันรุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับรุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับเมื่อเราได้ชมแล้วเราถ้าย้อนไปเนี่ยและถ้าแบบสมบูรณ์เนี่ยน่าจะเป็นไงครับ
7: สวย
0: งดงามนะครับน่าจะสวยและงดงามเลยนะทีนี้ให้นักเรียนนะครับบอกนะครับว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยให้ลองบอกความรู้สึกของตนเองสิครับว่าเราได้ชมผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับโดยชมผ่านอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงแล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรนะครับกลุ่ม2กลุ่ม2รีบยกมือเลย
2: รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ประทับใจที่ได้เห็นโบราณสถานต่างๆค่ะที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยค่ะ
0: นั่งลงได้ครับต่อมากลุ่ม6
1: ได้เห็นถึงความสวยงามของสุโขทัยจึงทำให้รู้สึกอยากไปค่ะ
0: เห็นแล้วก็รู้สึกอยากไปเลยนะครับกลุ่ม5รู้สึกอย่างไรครับกลุ่ม5

0: ตอบได้เลยนะครับครูอยากรู้ว่าเอ๊ะแต่ละกลุ่มเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะครับเมื่อได้ชมนะครับอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงไปแล้วตอบได้เลยครับ
1: รู้สึกอยากไปเยี่ยมชมครับและเห็นวัฒนธรรมที่สวยงามครับ
0: อยากไปเยี่ยมชมนะครับกลุ่ม3กลุ่ม3รู้สึกอย่างไร
2: รู้สึกใจค่ะเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจนะครับเห็นแล้วภูมิใจเลยเนาะว่าประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับกลุ่ม1
2: รู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นที่ได้เห็นโบราณสถานต่างๆค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นนะครับสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
3: รู้สึกภูมิใจและได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยครับ
0: นั่งลงได้ครับก็คือรู้สึกภูมิใจและที่สำคัญเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับผ่านอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงเหมือนกับเราทำไมครับได้ไปเที่ยวจริงๆเลยไหมลูกเหมือนกับเราได้ไปเที่ยวจริงๆเลยนะครับครูเชื่อว่านะครับหลายคนนะครับรู้สึกภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาตินะครับผ่านสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับมีหลายคนบอกว่าเห็นแล้วใช่ไหมครับอยากไปดูสถานที่จริงๆเลยนะครับแล้วก็มีหลายคนบอกว่าใช่ไหมครับถ้าเป็นย้อนไปในอดีตน่าจะเป็นไงครับสวยงามนะครับเอาล่ะครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะได้ทำไมครับไปชมสถานที่นะครับในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับนักเรียนถ้านักเรียนอยากกลับไปบ้านอยากจะเข้าไปชมเพิ่มเติมได้ไหม
4: ได
0: ้นักเรียนรู้วิธีการเข้าหรือยังครับ
4: รู้แล้ว
0: รู้วิธีการเข้าแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางถ้านักเรียนอยากไปชมที่ไหนนักเรียนก็สามารถเข้าไปชมได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลอื่นบอกเราอีกไหมครับมีข้อมูลอื่นอีกไหมในเว็บไซต์มีนะครับครูเห็นหลายคนเลยเข้าไปชมดูมีอะไรครับเกี่ยวกับโบราณวัตถุด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช
0: ่มีเกี่ยวกับโบราณวัตถุด้วยนะครับนักเรียนก็สามารถเข้าไปชมนะครับทั้งสถานที่ทั้งโบราณวัตถุและก็ที่สำคัญครับข้อมูลเกี่ยวกับสุโขทัยนะครับในสมัยสุโขทัยก็มีให้นักเรียนได้ไปศึกษานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลใช่ไหมครับนี่ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลไหมเป็นแหล่งข้อมูลนะครับอีกหนึ่งแหล่งที่เราสามารถใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยได้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราได้รับความสนุกอย่างเต็มที่แล้วนะครับสำหรับชั่วโมงต่อไปเราจะมาดูกันสิว่านะครับสมัยสุโขทัยเนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยวันนี้หลายคนบอกว่าสถานที่แต่ละที่เป็นไงครับยิ่งใหญ่สวยงามดังนั้นชั่วโมงหน้าครับเราจะมาดูว่าพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยเป็นอย่างไรและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ที่5เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขและก็ใบงานที่2เรื่องพัฒนาการสุโขทัยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่านักเรียนนะครับถ้าสนใจเพิ่มเติมก็สามารถไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงได้ที่ทุกเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
6: Oh!

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融合于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่ที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right,
2: eating,
8: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
9: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
9: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
0: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงนะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงไกรผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
3: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
0: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
2: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
4: ่พญาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปไฟแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
5: เราจะตีมือจันทบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะได้กันทั้งทัพ
0: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอ
2: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
6: พวกเราทุกคนปลงใจแล้ววะถ้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได
7: ้ดูไล่ทุกคนทุกไ
2: ล่สู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
0: เข้าใจแล้วพระเจ้าตากสินทรงสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมพอรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
1: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์กว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ

0: ี่ในเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
1: เฮ้ยไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
2: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
1: กำจนภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆพอดการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: ะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใคร
4: เวทีที่ก็มาซุกซนบนเรือนของข้า

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
2: ภาษาไทย
1: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องต่อเนื่องอยู่นะครับเป็นเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่4ก็จะสังเกตได้ว่าอะไรที่มันมีเลขต่อท้ายเนี่ยแสดงว่าชั่วโมงเหล่านี้เป็นการปฏิบัติในระยะยาวซึ่งตอนนี้นะครับถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจำได้คุณครูเคยมอบเนื้อหาในสิ่งที่แต่ละกลุ่มเนี่ยว่าอยากจะทำอะไรในตอนปลายทางถูกต้องไหมครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้บอกว่ามีเรื่องของนิทานมีเรื่องของการทำป๊อปอัพมีเรื่องของการนำเสนอในหนังสือเล่มเล็กหรือรูปแบบต่างๆฉะนั้นอันนี้ก็ขอทบทวนก่อนว่าในช่วงที่เป็นการปฏิบัติในระยะยาวเนี่ยนักเรียนต้นทางปลายทางก็อย่าลืมชิ้นงานที่คุณครูเคยได้มอบหมายไปในห่วงเวลาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูจำได้ว่าเราได้มีการทำกิจกรรมแล้วก็มีการจำลองสถานการณ์ด้วยใช่ไหมครับคือเรื่องของการเขียนแสดงอะไรนะแสดงความคิดเห็นนะครับก็มีตัวอย่างในการยกเช่นว่าเอ๊ะในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถกินยาลดความอ้วนได้ไหมก็นักเรียนต้นทางอาจมีประเด็นแล้วก็เหตุและผลในการตอบได้แม้ว่าประเด็นเหล่านี้อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องหยิบยกหลักฐานขึ้นมาแต่ว่าเป็นการจำลองให้เห็นว่าใน

0: บริบทของนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะมีแนวคำตอบอย่างไรบ้างฉะนั้นในบางประเด็นที่มันเป็นประเด็นอ่อนไหวนะครับก็ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเนี่ยได้กำกับดูแลแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเป็นแนวความคิดที่นักเรียนไปเข้าใจอีกแบบหนึ่งก็ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนด้วยนะครับในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเดิมครับแต่ว่าเป็นครั้งที่4นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่4เนี่ยจุดประสงค์เป็นอะไรบ้างขอบอกก่อนว่าวันนี้จุดประสงค์นักเรียนต้นทางปลายทางดูให้ดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวรบกวนอ่านพร้อมกันนะครับข้อที่1ครับ
1: รู้สิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้
0: ข้อที่2ครับ
1: เขียนหรือแสดงขั้นตอนการแต่งรูปภัณฑ์
0: ได้และข้อที่3ครับเก่งมากครับน้องเรียนครับจำได้ใช่ไหมครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูตั้งแต่เริ่มของการเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญเนี่ยครั้งแรกเลยคุณครูเอาอะไรนะเอามาให้พวกเราดูครับเอาบางสิ่งที่เป็นอุปกรณ์สื่อสารซึ่งในความรับรู้ของพวกเราเนี่ยเราตอบกันว่าไมโครโฟนแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักไมโครโฟนเขาก็จะไม่สามารถบอกได้ถูกต้องใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นการวัดจากประสบการณ์เดิมซึ่งการวัดประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยเราก็เอามาบูรณาการเป็นเรื่องของการเขียนถูกไหมหลังจากนั้นคุณครูก็ให้ดูภาพมีทั้งภาพดวงอาทิตย์ที่ทอแสงออกมาเป็นภาพซานตาคลอสที่ลอยคว้างอยู่บนอากาศแล้วก็เป็นรูปคุกกี้พร้อมกับถ้วยกาแฟจำได้ใช่ไหมครับดูหลังจากนั้นก็ได้มีการเอาภาพอีกหนึ่งภาพที่เป็นภาพเหมือนลักษณะขุนเขาแล้วก็ด้านบนเป็นอะไรเป็นหมู่ดาวพร้อมกับลำธารที่ไหลลงไปซึ่งนักเรียนก็ได้มีการปฏิบัติมาแล้วแล้วก็ในชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้มีการอะไรครับสอนในเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นทักษะที่นักเรียนเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาเพื่อเอาไปเขียนประกอบกับตัวรูปเล่มที่จะนำเสนอในช่วงของท้ายหน่วยนี้ฉะนั้นจำเป็นไหมครับว่าจะต้องเขียนเป็น เรื่องของความเรียงไปตลอดจำเป็นไหมไม่จำเป็นมันอยู่ที่ว่าพอเราเรียนไปแล้วเราชอบเรื่องไหนเราอยากจะเอาการเขียนแบบไหนมานำเสนอให้กับพวกเราในห้องแล้วก็นักเรียนปลายทางได้เห็นบ้างฉะนั้นอันนี้คือจุดประสงค์ที่คุณครูต้องการจะแจ้งให้เราทราบว่าพอเราเห็นอะไรแล้วเนี่ยเราก็สามารถระบุสิ่งที่เห็นได้ฉะนั้นการระบุมีถูกผิดไหมครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมของนักเรียนแล้วก็วันนี้ก็เราก็จะสามารถสะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างผลงานแล้วก็นำเสนอได้เอาละครับตามที่บอกไปว่าข้อ2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการแต่งบทประพันธ์เรื่องของบทประพันธ์ก็ถือเป็นแนวการเขียนแบบหนึ่งที่จะต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษเนื่องจากว่าพอเป็นเรื่องของบทร้อยกรองแล้วมันมีเรื่องของสัมผัสเข้ามาถูกไหมครับมันมีเรื่องของฉันทลักษณ์เข้ามาด้วยว่าเราจะต้องแต่งอะไรแต่งแบบไหนถูกต้องไหมฉะนั้นเราจะแต่งมั่วตัวได้ไหมครับเราแต่งแบบขึ้นมาเองมโนขึ้นมาเองได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องมีการยึดให้ถูกต้องตามรูปแบบเช่นเราจะแต่งเป็นกรอนสุภาพโครงสี่สุภาพหรือเป็นคำประพันธ์ชนิดใดเนี่ยเราต้องมีการศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าเราอยากแต่งอะไรบ้างนะทีนี้คุณครูมีกิจกรรมชวนคิดถามนักเรียนต้นทางปลายทางอันนี้ง่ายมากครับบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่ะอันนี้ลองตอบดูหน่อยสิเอาร้อยแก้วก่อนร้อยแก้วเป็นยังไงตอนนี้นักเรียนต้นทางครูเจมมาว่าร้อยแก้วเป็นความเรียงครูเจมถามหน่อยขออนุญาตนะครับขอยืมหน่อยครับอย่างใบงานใบเนี้ยถ้าเราดูเฉพาะหน้านี้หน้าเดียวสมมตินะหน้านี้หน้าเดียวเนี่ยเป็นอะไรร้อยแก้วหรือร้อยกรองครับลองดูนะครับนักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูซิว่าแบบนี้หน้าตาแบบนี้จะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองเอาเฉพาะหน้านี้นะเอาเฉพาะหน้านี้อ่ะร้อยแก้วหรือร้อยกรองเป็นบทร้อยแก้วเพราะร้อยแก้วนั้นคือความเรียงทุกประเภทเก่งมากๆนะครับขออนุญาตคืนนะครับแล้วแบบไหนละลูกที่จะเป็นร้อยกรองแบบไหนเป็นร้อยกรองลูกมีการวางฉันทลักษณ์มีการวางตำแหน่งที่สละสลวยใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะเห็นความแตกต่างแล้วว่าถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองตอบดังๆเลยครับเป็นบทร้อยแก้วเสียส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นตอนนี้ต้นทางสามารถตอบได้แล้ว

0: ปลายทางตอบได้ไหมครับว่าร้อยแก้วกับร้อยกรองต่างกันอย่างไรลองตอบดูนะครับว่าคำตอบเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ถ้ามีสิ่งใดเพิ่มเติมคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมสามารถให้ความรู้แล้วก็ให้แนวทางเพิ่มเติมได้นะครับเอาล่ะวันนี้ครับขออนุญาตพานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับไปเรียนรู้สิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่อยู่ในวรรณคดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าในหลักสูตรของภาษาไทยเนี่ยก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของหลักภาษาแล้วก็วรรณคดีควบคู่กันไปถูกไหมครับทีนี้วันนี้ครับนักเรียนดูบนจอเลยครับเป็นเรื่องอะไรครับกาบยานี11และการแต่งบทประพันธ์แสดงว่าวันนี้เนื้อหามี2เรื่องนักเรียนครับเดี๋ยวช่วยกันอ่านพร้อมกันก่อนครับว่ากาบยานี11เป็นอย่างไรบ้าง1 2 3
1: กาบยานี11เป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่งมีลักษณะคำประพันธ์ดังนี้คือบทนุนหนึ่งมี2บาทบาทละ11คำบาท1แบ่งเป็น2วรรควรรคหน้ามี5คำวรรคหลังมี6คำบทอื่นหนึ่งมี4วรรค
0: อันนี้เป็นข้อแรกของกาบยานี11ทีนี้ให้พิจารณาเบื้องต้นก่อนนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับว่ากาบยานี11นักเรียนเห็นคำว่ากาบใช่ไหมเราแบ่งก่อนนะกาบยานี11คำว่ากาบอันนี้ชัดเจนมากว่าเป็นลักษณะคำประพันธ์แบบหนึ่งถูกไม่ถูกปลายทางเข้าใจตรงกันไหมครับว่ากาบเนี่ยเป็นชื่อคำประพันธ์ชนิดหนึ่งส่วนยานีก็คือเป็นชื่อของตัวกาบและ11คือเลขอะไรครับเป็นตัวเลขที่เอามากำกับจำนวนคำฉะนั้นตรงนี้ในส่วนแรกเขาพูดถึงบทก็จะขออนุญาตใช้สูตรสั้นๆที่เชื่อว่าคุณครูและนักเรียนอาจจะเคยได้ยินว่าถ้านึกถึงกาบยานี11เรามี11ใช่ไหมก็จะเป็นหน้า5หลัง6พูดพร้อมกันหน้า5หลัง6อันนี้เป็นสูตรการจำแบบง่ายๆแต่ถ้าเราจะสอนกันแบบเชิงลึกไปที่ตัวบทก่อนอย่างที่บอกบนจอว่าบท1มี2บาทบาทละ11คำบาท1แบ่งเป็นกี่วรรคลูกก็จะแบ่งเป็น2วรรควรรคหน้าเป็นกี่คำวรรคหน้าเป็น5คำและวรรคหลังเป็น6คำบท1จึงมี4วรรคอันนี้คือตัวแรกคือเรื่องของบทนะครับทีนี้ไปกันครับพอเราทราบแล้วเราไปดูประการต่อมาคือเรื่องของสัมผัสพอเป็นสัมผัสของกาบยานี11กาบยานี11เนี่ยมีสัมผัสบังคับดังนี้ข้อแรกสัมผัสนอกเป็นยังไงครับ
2: 1คำท้าย2วรรคที่1
0: 2นักเรียนเพื่อปลายทางจะได้ยินเสียงของเราเดี๋ยวเอาไมโครโฟนช่วยพูดให้ปลายทางได้ฟังนะครับเพื่อปลายทางอยากได้ยินเสียงเราลองดูสิลูกเรื่องของกาบยานี11มีสัมผัสบังคับดังนี้เรื่องของสัมผัสนอกเป็นยังไงครับ
3: สัมผัสนอกหรือสัมผัสระหว่างวรรคได้แก่1คำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2
0: คำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2แล้วข้อที่2ล่ะลูก
3: คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3
0: คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3อันนี้คือเรื่องของสัมผัสนอกขอบคุณมากเลยนะครับต่อไปสำหรับวรรคที่3กับวรรคที่4นะครับไม่บังคับสัมผัสแต่ถ้าคำสุดท้ายของวรรคที่3ไปส่งสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4ก็จะทำให้ทำไมไพเราะยิ่งขึ้นขออนุญาตบูรณาการเลยครับนักเรียนดูนะฮะเขาบอกว่าสำหรับวรรคที่3กับวรรคที่4เขาบอกว่าอะไรทำไมไม่บังคับสัมผัสแต่เขาบอกว่าถ้าคำสุดท้ายของวรรคที่3ไปส่งสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4จะเป็นยังไง
4: ไพเราะยิ่งขึ้น
0: ถ้าแบบนี้เป็นลักษณะการเขียนแบบไหนแสดงความคิดเห็นการเขียนมายาประสบการณ์หรืออะไร
4: แสดงความคิดเห็น
0: ใช่เพราะเขาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าไปลงสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4จะทำให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นเข้าใจสิ่งที่คุณครูต้องการจะบูรณาการได้ยังครับว่าแม้ว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องลักษณะของกาบยานี11แต่ตรงนี้เราสามารถเอาสารประเภทให้ความรู้เนี่ยไปจับกับเรื่องที่ผ่านมาได้คือเรื่องของการเขียนอะไรครับแสดงความคิดเห็นไปกันต่อ

0: เลยครับต่อไป 2.2 ขออนุญาตให้นักเรียนหญิงบ้างนะครับใช้ไมโครโฟนช่วยตอบหน่อยครับว่าสัมผัสระหว่างบทเป็นอย่างไรบ้างอ่านให้ปลายทางฟังหน่อยครับ
1: คำสุดท้ายบาทที่2ของบทต้นไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบาทแรกในบทถัดไปค่ะ
0: คำสุดท้ายของบาทที่2ของบทต้นไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบาทแรกในบทถัดไปทีนี้ครับพอเราทราบแล้วนะฮะหลักของการอ่านกาบยานีเนี่ยหลักของการอ่านกาบยานีเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของข้อแนะนำใช่ไหมครับเดี๋ยวให้นักเรียนหญิงกลุ่มนี้ได้เป็นคนอ่านให้ปลายทางได้ฟังหน่อยครับลองดูซิกาบยานีเป็นยังไงหลักการอ่านข้อแนะนำเนี่ยหนูก็ได้ครับ
1: การอ่านกาบยานี11มีวิธีการอ่านทำนองสนอเช่นเดียวกับหลักการอ่านทำนองสนอโดยทั่วไปที่ได้กล่าวไว้แต่มีหลักการอ่านเฉพาะกาบอยู่บ้างดังนี้
0: แม้ว่าจะเป็นเรื่องของกาบยานี11นะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะขออนุญาตสอดแทรกในเรื่องของการอ่านทำนองสนอไปด้วยเพราะว่าถ้าพูดถึงบทร้อยกลองก็จะต้องพูดถึงเรื่องของสัมผัสฉันทลักษณ์แล้วก็การแต่งรวมถึงการเอาบทร้อยกลองเนี้ยไปประกอบการอ่านทำนองสนอนักเรียนต้นทางรู้จักการอ่านทำนองสนอไหมครับในภาษาไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยคือเรื่องของการอ่านทำนองสนอทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีคนมองว่าเออเราอ่านทำนองสนอไปทำไมในเมื่อบางคนเนี่ยขออนุญาตใช้คำแบบคำปัจจุบันเลยนะฮะบางคนเขาบอกเขาไม่อินคำว่าไม่อินหมายถึงว่าเขาเหมือนแบบยังไม่เข้าใจสุนทรียภาพหรือสุนทรียรสทางวรรณคดีฉะนั้นก็ขออนุญาตใช้สื่อที่คุณครูได้สอนอยู่ในขณะนี้บอกไว้ว่าการอ่านทำนองสนอนั้นนอกจากจะเป็นการฝึกการอ่านการอ่านออกเสียงแล้วจะทำให้เราเข้าใจของวรรณคดีด้วยใช่ไหมครับว่าจะตามความเข้าใจของเดิมของเราเนี่ยนักเรียนคิดว่าเรื่องของวรรณคดีเนี่ยมีแค่บทที่เป็นความรักอย่างเดียวไหมบทโกรธมีไหม
2: มี
0: บทเสียใจมีไหมครับ
2: มี
0: ในการให้ลีลาของทำนองอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นลีลาเดียวผู้ที่อ่านได้ฝึกคิดไหมครับว่าเราควรจะต้องใส่ลีลาอย่างไรคิดไหมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้นักเรียนปลายทางที่ยังเกิดข้อสงสัยอยู่ว่าเราอ่านทำนองสนอไปทำไมนี่คือการบูรณาการศาสตร์การอ่านทั้งหมดสื่อออกมาเป็นเรื่องของทำนองและลีลานั่นเองนะครับฉะนั้นจำเป็นว่าต้องอ่านเพราะไหมไม่จำเป็นต้องอ่านเพราะแต่ว่าเราทำไมเราสามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักได้ใช่ไหมครับเราสามารถอ่านถูกต้องได้ตามหลักปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้แปลว่าเราอ่านทำนองสนอไม่เพราะแปลว่าเราไม่เก่งไม่ใช่ฉะนั้นทุกคนจะมีพื้นเสียงที่แตกต่างกันไปการวัดว่าใครอ่านเพราะหรืออ่านไม่เพราะตรงนี้วัดไม่ได้เราจะต้องวัดว่าเด็กคนนี้หรือนักเรียนคนนี้มีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดในเรื่องของรสทางวรรณคดีแล้วก็บทประพันธ์ที่นักเรียนกำลังอ่านอยู่ตรงนี้สิเป็นสิ่งสำคัญที่เขาต้องการจะสื่อมากกว่าอันนี้เข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมปลายทางก็ขอให้เข้าใจตามนี้ว่าลักษณะของการอ่านทำนองสนอจะเป็นประมาณนี้ทีนี้ไปดูข้อแนะนำกันต่อเลยครับว่าข้อแนะนำเป็นอย่างไรบ้างเรื่องแรกคือการแบ่งจังหวะเขาบอกว่ากาบยานีแบ่งการอ่านเป็นยังไงเป็น 2-3 วรรคหลังแบ่งเป็นอะไร 3-3 นะครับยอดเยี่ยมมากข้างหน้าเป็น 2-3 ข้างหลังเป็น 3-3 ประมาณนี้แต่นะครับบางบทประพันธ์อนุโลมได้ว่าถ้าสมมุติว่าบทประพันธ์บทนี้เนี่ยมีคำที่เกินขึ้นมาเราสามารถอนุโลมเป็น 3-3 ได้อย่างเช่นในกาพระชัยสุริยาเนี่ยขึ้นว่าสะทุสะจะขอไหว้ฉะนั้นในวรรคแรกตามความจริงต้องเป็นอะไรครับ 2-3 ถูกไหมฮะแต่นักเรียนเอามือขึ้นมาครับโชว์เลข5อย่างนี้ครับนักเรียนนับตามสะทุสะ
2: สะท
0: ุ
2: สะ
0: ตอนนี้มันไม่ใช่2แล้วแต่มันเป็น3คือสะทุสะถูกไหมครับแต่เขาบอกว่าการแบ่งจังหวะเนี่ยมันเป็น2 3อย่างนี้ผิดหรือเปล่าไม่ใช่ฉะนั้นกำลังจะบอกนักเรียนว่าแม้ว่าหลักการมันเป็นแบบนี้แต่เวลาเราพิจารณาคำถ้ามันเป็น3ต้องมีการฝึกแบ่งวรรคก่อนอันนี้เข้าใจนะปลายทางเช่นเดียวกันนะคือแม้ว่าเขาจะบอกว่าวรรคน่าจะเป็น 2-3 เนี่ยแต่ว่าให้ลองพิจารณาคำก่อนถ้าง่ายสุดอันนี้คือแบบสอนแบบเบสิกก็คือพื้นฐานนะครับว่าเราสามารถนับนิ้วคำได้สะทุสะจะขอไหว้อันนี้มันเป็น6ถูกไหมครับแต่ว่าพอขึ้น

0: ป็นวรรคหน้าแบบนี้เนี่ยก็สามารถอนุโลมอ่าน3ได้แบบนี้ไม่ผิดนะครับอ่ะยอดเยี่ยมมากอันนี้เป็นเรื่องของการแบ่งจังหวะนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมครับอีกทีนึงถ้าเป็นวรรคหน้าแบ่งยังไง2 3แต่ถ้ามันมีคำเกินอนุโลมให้เป็นอะไร3 3ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยทำกันเข้าใจไหมครับแต่ว่าอนุโลมได้ฉะนั้นแล้ววรรคหลังเป็นยังไง3 3ฉะนั้นตรงนี้เข้าใจนะครับต่อไปครับอันนี้คือหน้าตาของแผนผังฉันทลักษณ์ที่เราได้มีการตอบกันไปในช่วงต้นชั่วโมงนะครับอันนี้คือนักเรียนจะเห็นชัดเจนว่าด้านหน้าเป็นกี่คำดูดีๆดูดีๆมีเสียงตอบมาว่าสิไม่เป็นไรอาจจะมีการเบลอบ้างเล็กน้อยด้านหน้ามีกี่คำครับ5คำด้านหลังมีคำสุดท้ายไปสัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ครับ5ดูดีๆดูดีๆ3แต่สามารถตกได้ที่คำแรกคำที่2ในอะไรครับบทต่อมาแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าจะให้เพราะก็คือให้ดูสีส้มเป็นหลักแล้วก็จะมีสัมผัสระหว่างบทด้วยนะครับนักเรียนดูตรงสัมผัสระหว่างบทนะครับตรงนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางปลายทางดูพร้อมกันว่าในการแต่งที่มันเป็นฉันทลักษณ์ในแบบยาวอ่ะคือเวลาเราอ่านกาพย์ยานีมันไม่ได้มีบทเดียวถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับฉะนั้นในการแต่งเนี่ยเพื่อให้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันสัมผัสระหว่างบทก็สำคัญคือตรงนี้กับตรงนี้ขออนุญาตบอกเทคนิคในการแต่งว่าเราอย่าลงคำตายคำตายคือคำเสียงสั้นคำที่ค่อนข้างไปต่อยากอะไรอย่างเงี้ยควรจะเป็นสระอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับกายาดาราอย่างเงี้ยได้ไหมลงสระอาค่อนข้างที่จะหาคำลงง่ายแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีคลังคำอยู่ในหัวเยอะเราอ่านหนังสือเยอะเราคิดว่าเราสามารถแต่งได้ก็แต่งประมาณนี้นะอันนี้เป็นเทคนิคที่ต้องการจะบอกนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางให้ทราบว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มแต่งกาพย์อย่างนี้เนี่ยควรใช้เป็นเสียงยาวก่อนนะครับอ่ะนักเรียนครับเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นตรงนี้ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวลองอ่านพร้อมกันสิว่านักเรียนต้นทางกับปลายทางเนี่ยใครจะอ่านเก่งและอ่านได้ดีกว่ากันพร้อมไหมครับ
1: พร้อมอ่
0: ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ครับ
1: ล
0: ิ
1: ง
0: ค่ะขออภัยครับอ่านแบบธรรมดาก่อน1 2 3ลิงข้าง
1: ข้างคุณพ่อคุณลิงดอกออกหาหมอนฉันมีมีเวรอนโยมโคตรนอนหลังเรียนลูกนกยกปีป้องตาปากร้อนสอบแสเสียงแม่นกอกปีกเคียงเลี้ยงลูกก่อนป้อนอาหาร
0: โอเคครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่มาจากวรรณคดีเรื่องกาพย์พระชัยสุริยาซึ่งเป็นผลงานของท่านสุนทรภู่ที่ได้แต่งไว้นักเรียนเคยได้ยินเรื่องกาพย์พระชัยสุริยามาก่อนไหมครับใครเคยได้ยินยกมือขึ้นหน่อยครับอันนี้ไม่ผิดครับมีทั้งเคยได้ยินนะครับปลายทางครับปลายทางเคยได้ยินวรรณคดีเรื่องนี้ไหมครับเรื่องกาพย์พระชัยสุริยาซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่ท่านสุนทรภู่ได้แต่งขึ้นครับทีนี้ความน่าสนใจของวรรณคดีเรื่องกาพย์พระชัยสุริยาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสามารถของท่านสุนทรภู่ที่สามารถเอามาตราตัวสะกดลูกมาแต่งเป็นบทประพันธ์ได้เช่นแม่กงแม่กลแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างฝั่งนี้พูดถึงถ้าเป็นภาษาเกี่ยวกับ animal แต่ว่าถ้าเป็นคนไหนเขาบอกว่าอันนี้พูดถึงสัตว์ต่างๆใช่ไหมครับก็มีลิงมีข้างมีแบบนี้มีฝูงจิ้งจอกแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นอันนี้เป็นความสามารถในการมองเห็นของกวีในยุคนั้นและเขียนออกมานะครับก็ขออนุญาตอ่านเพิ่มเติมว่าลิงข้างครางโครกครอกฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอนชะนีวิเวกวอนนกหกร่อนนอนรังเรียงลูกนกยกปีกป้องอ้าปากร้องซองแซ่เสียงแม่นกปกปีกเคียงเลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหารอันนี้เป็นการอ่านแบบร้อยแก้วแต่วันนี้เป็นบทร้อยกรองใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเจอแบบนี้เราก็ต้องอ่านเป็นอะไรครับอ่านเป็นทำนองสนองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเป็นทำนองให้ฟังถ้าเกิดว่าทำนองคุณครูอาจจะไม่เพาะไม่ยังไงก็ ลองหาฟังใน YouTube ด้วยครับอันนั้นเรียนฟังนะฮะ

นกปกปีกเคียงเลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหารประมาณนี้ฉะนั้นนักเรียนสามารถไปหาฟังที่เพราะกว่าคุณครูได้ในแพลตฟอร์มต่างๆคุณครูอาจจะไม่ได้เพาะมากนะคะอันนี้อ่านให้ฟังเป็นการสาธิตว่าเราต้องตีความบทก่อนว่าบทที่อ่านนั้นเป็นอย่างไรจึงจะสามารถทำความเข้าใจและอ่านได้ฉะนั้นวันนี้อาจจะมีสั่นๆบ้างนิดหน่อยนะครับอ่ะดูต่อเลยครับข้อแนะนำข้อต่อมาการใส่ทำนองในกาบยานีตอนนี้เราทราบแล้วใช่ไหมว่ากาบยานีเนี่ยมันแต่งยังไงอะไรยังไงบ้างกาบยานีมีทำนองดังนี้บาทเอกออกเสียงลงต่ำส่วนบาทโทออกเสียงต้นวรรคขึ้นเสียงสูงและข้อที่3ครับการใส่อารมณ์นักเรียนต้นทางปลายทางมองจอพร้อมกันครับอยากให้ดูข้อนี้ให้ดีแล้วอ่านพร้อมกันครับเรื่องการใส่อารมณ์1 2 3การใส่อารมณ์

0: าละครับเดี๋ยวขออนุญาตทำสถานการณ์สมมุติดีกว่าเดี๋ยวจะนั่งคุยนะฮะให้เห็นว่าเราเข้าใจแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นกลุ่ม2ที่จะทดสอบให้ฟังนะครับถามกลุ่ม2ก่อนเราสามารถใช้ไมค์ตอบได้นะนักเรียนคิดว่าการใส่อารมณ์ในกาบยานี11เนี่ยมีความสำคัญไหมครับไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ถ้าตอบครูก็ได้อ่ะสำคัญไหม
1: สำค
0: ั
1: ญ
0: แล้วทำไมจึงต้องมีทักษะการตีความตัวบทก่อนครับ
2: เพราะว่าทำให้เรารู้เกี่ยวกับเนื้อหาในตัวบทครับแล้วก็จะใส่อารมณ์ในตัวบทได้ถูกต้องครับ
0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางตอบมานะครับว่าเราจะสามารถใส่อารมณ์ตามตัวบทได้ถูกต้องปลายทางครับปลายทางเข้าใจเหมือนเพื่อนหรือว่ามีข้อคิดเห็นเหมือนเพื่อนไหมครับว่าเราที่เราตีความเพราะว่าเราจะได้อ่านตัวบทนั้นได้ถูกต้องแล้วทำไมต้องตีไม่ตีได้ไหมก็ได้แล้วการอ่านจะเป็นยังไงเราจะไม่ตีความตามบทก็ได้แต่อย่างที่เพื่อนต้นทางได้บอกกับนักเรียนปลายทางว่าถ้าเราไม่ตีความปุ๊บเราก็จะไม่สามารถรับประกันได้ว่าบทที่จะอ่านออกมานั้นถูกต้องตามอารมณ์ความรู้สึกที่กวีต้องการจะสื่อหรือไม่ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับยอดเยี่ยมมากอันนี้เป็นเรื่องของการใส่อารมณ์นั่นเองฉะนั้นอย่างที่คุณครูเจมได้บอกไปขั้นต้นว่าการใส่อารมณ์ในทำนองเนี่ยจะต้องเกิดจากทักษะการตีอะไรการตีความก่อนความเอาไม้เรียวมาตีป่ะอย่างนั้นป่ะตีความคืออะไรเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาให้เห็นก่อนว่าตัวบทเนี่ยมันเป็นอย่างไรการตีความก็คือการแปลความด้วยถ้าเราเข้าใจคำศัพท์เราจะสามารถมีการคาดเดาบทได้ถูกต้องเพราะว่าด้วยความที่บทประพันธ์บางเรื่องเนี่ยเกิดในยุคสมัยที่ค่อนนานมาแล้วอย่างเช่นรัตนโกสินทร์วรรณคดีบางเรื่องมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยวรรณคดีบางเรื่องมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแบบนี้มันก็จะมีคำเก่าๆที่เราอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจถูกต้องไหมต้นทางนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับไปดูกันต่อเลยครับมาถึงช่วงนี้ครับหลังจากที่เราทำความเข้าใจกันในเรื่องของกาบยานี11แล้วก็จะขออนุญาตให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่4เมื่อเสร็จแล้วให้ทำใบงานแล้วก็นำเสนอตามลำดับนี่คือหน้าตาใบความรู้ในวันนี้ครับเป็นเรื่องของกาบยานี11เดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมในหน่วยนี้อยู่ๆคุณครูถึงเอาเรื่องของบทร้อยกองขึ้นมาก็อาจจะมีความหวังเล็กๆว่าอาจจะได้เห็น

งานเขียนของนักเรียนต้นทางสักกลุ่มหนึ่งที่มีการแต่งกาบยานีมาให้ครูปลายทางครับคุณครูยังมีความหวังอยู่นะครับว่าเผื่อว่าปลายทางเนี่ยได้เรียนเรื่องกาบยานีไปแล้วแล้วปลายทางมีการไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มอาจจะมีการแต่งกาบยานีส่งคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เห็นด้วยไม่แน่นะครับนะดูหน้าต่อไปครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในการอ่านนะครับแล้วก็วันนี้ครับนักเรียนดูหน้านี้ให้ดีครับก่อนที่เราจะลงมือทำเมื่อสักครู่นี้

0: ในมือแล้วถูกต้องไหมครับปลายทางก็สามารถดูใบงานในมือได้นะครับถ้าไม่มีก็สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมหรือเปิดจากหนังสือเรียนก็ได้เรื่องของกาบพระชัยสุริยาเล่นดูครับสะทุสะจะขอไหว้อันนี้มันเป็น66ถูกไหมฉะนั้นตามหลักมันต้องเป็น23ใช่ไหมแต่อันนี้อนุโลมได้ครับสะอันนั้นเนี่ยอ่านพร้อมกันสะทุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสรณาอ่ะทีนี้ตรงนี้เริ่มตรงแล้วพ่อแม่แลครูบาเทวดาในราศีข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีอย่าตรีชาขออนุญาตแปลความให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังพอสังเขปก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าเนื้อหาของกาพระชัยสุริยานะครับนั่นเองดูด้านบนครับสะทุสะจะขอไหว้อันนี้ตรงตัวเลยครับเขาบอกว่าจะขอนอบน้อมนั่นเองจำให้ดีนะการแต่งวรรณคดีถ้าใครที่เคยอ่านวรรณคดีมาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยจะทราบว่าขนบหนึ่งนักเรียนครับขนบหนึ่งที่มีความสำคัญมากคือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนอ่านนักเรียนฟังให้ดีนะถ้าเป็นในช่วงอยุธยาจะมีการพูดถึงศาสนาอื่นด้วยเช่นพราหมณ์ฮินดูฉะนั้นในการไหว้ก็จะไม่ใช้การสาธุอาจจะเป็นคำว่าโอมที่เป็นการสักการะเทพเจ้าคือพระพรหมพระศิวะและพระนารายณ์อันนี้ปรากฏชัดเจนก็คือจากวรรณคดีเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำเป็นต้นแต่พอหนหลังมาก็มีการเปลี่ยนเป็นมีความเป็นพุทธศาสนามากขึ้นสะทุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสรณาพระตรงนี้ก็ชัดเจนมากศรีคือความดีงามไตรแปลว่าไตรแปลว่า3นะครับแสดงว่าเป็นอะไรครับเรื่องของ3นะครับสรณาพ่อแม่แลครูบาไหว้ใครต่อพ่อแม่เสร็จแล้วไหว้ใครต่อไหว้พุทธศาสนาก่อนไหว้คุณพ่อคุณแม่และไหว้ครูบาอาจารย์ตามต่อไปไหว้ใครอีกเทวดาในราศีคำว่าในราศีไม่ได้แปลว่าเป็นแบบ12ราศีประมาณนั้นในราศีคือหมายถึงว่าทวทิศานุทิศเลยเพราะว่าราศีเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคนไทยสมัยก่อนไม่ได้มองเรื่องของดวงดาวว่าเป็นวัตถุบนฟ้าแต่เป็นอะไรครับเทพเจ้ามีฤทธิ์ในการกำหนดความเป็นไปของมนุษย์แต่พอหนหลังที่วิทยาศาสตร์เจริญขึ้นความเชื่อเหล่านี้ทำไมเบาบางลงแล้วเราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรครับวัตถุที่อยู่ในหนาอยู่ในท้องฟ้าหรืออยู่ในอวกาศเป็นต้นนะครับข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแสดงว่าอันนี้พูดถึงมาตราแม่อะไร
1: แม่กอกา
0: ชัดเจนมากแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีอย่าตรีชาก็แปลว่าท่านสุนทรภู่บอกว่าขออนุญาตไหว้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหว้คุณพ่อคุณแม่ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้เทพเทวดาที่อยู่ในทั่วทิศานุทิศในขณะนี้ข้าพเจ้าจะขอเอากอขอมาบวกต่อในมาตราแม่กอกาจะพยายามแก้ไขถ้าดีไม่ดีอย่างไรอย่าพึ่งว่ายังไงครับอันนี้คือการถอดบทประพันธ์ฉะนั้นนักเรียนต้นทางปลายทางเราถ้าไม่สามารถถอดได้สิ่งหนึ่งคือการตีความก็คือต้องแปลความว่าคำเหล่านี้คืออะไรอย่างเช่นเทวดาถ้าเราไม่รู้เทวดาเปิดพจนานุกรมได้เลยครับราศีเราเปิดพจนานุกรมได้เลยครับนักเรียนครับนักเรียนมองหน้าคุณครูนิดนึงนักเรียนปลายทางมองหน้าคุณครูด้วยฟังนะครับแม้ว่าเราจะเปิดพจนานุกรมแต่ว่าบางครั้งพจนานุกรมเนี่ยก็ช่วยเราได้แต่คุณต้องไม่ลืมว่าแม้ว่าเราจะเปิดพจนานุกรมเราต้องพิจารณาบทประพันธ์ด้วยว่าบทประพันธ์นั้นมันถูกต้องตามพจนานุกรมหรือเปล่าเช่นพจนานุกรมบอกว่าราศีเป็นแบบนี้แต่พอเอาไปพิจารณาในบริบทเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับให้เหมาะสมเข้าใจไหมครับอันนี้คือการแปลความในบทร้อยกรองนั่นเองนะอ่ะในส่วนที่เหลือก็สามารถทำไปใบนี้ทำอะไรครับใบนี้ทำอะไรทำเครื่องหมายแล้วก็นับนิ้วเอานะและอันต่อไปคืออะไรครับให้ตอบคำถามตามประเด็นดังต่อไปนี้ก็ลองอ่านดูว่าคำถามมีอะไรบ้างถ้านักเรียนปลายทางมีหนังสือสามารถเปิดหนังสือประกอบได้แต่ถ้าไม่มีก็

0: ามารถศึกษาใบงานใบความรู้จากในชั่วโมงนี้ได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ต้นทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้ขอให้ปฏิบัติใบงานให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยปฏิบัติกิจกรรม2ใบแรกให้อะไรครับฝึกแบ่งวรรคในบทประพันธ์แล้วก็ข้อที่2คือตอบคำถามใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มนี้ดีกว่าเพราะว่าอยู่ใกล้คุณครูที่สุดได้เป็นคนอ่านตัวอย่างของการแบ่งบทประพันธ์แล้วก็เดี๋ยวโชว์ให้ทางนักเรียนปลายทางได้เห็นด้วยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากการอ่านก่อนเลยครับตัวแทนนักเรียนได้อ่านให้ฟังหน่อยครับว่าแบ่งยังไงบ้างเริ่ม
1: สาธุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสารนาพ่อแม่และครูบาเทวดาในราศีข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีอย่าตรีชาจะร่ำค่ำต่อไปพอล่อใจกุมาราธรณีมีราชาเจ้าพาราสาวัตถี
0: มีอ่านมีอาจจะตื่นเต้นจริงๆต้องจะร่ำคำต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างใบงานที่นักเรียนนะครับได้มีการขีดเส้นนะครับทางนี้ลองดูนะครับว่าปลายทางขีดเส้นตามนี้หรือไม่ฉะนั้นวรรคหน้าเราจะแบ่งเป็น2 3วรรคหลังเราจะแบ่งเป็นเท่าไหร่ลูก3 3ฉะนั้นถ้าอย่างที่คุณครูบอกไปว่าถ้าคำเกินก็อนุโลมแบ่งเป็น3 3ได้แต่ว่าอย่าเป็นอย่ามีเยอะเกินไปเพราะว่ามันอาจจะทำให้ผิดฉันทะครับก็นักเรียนก็ได้อ่านว่าสทุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสรณาพ่อแม่แลครูบาเทวดาในราศีข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีอย่าตรีชาจะร่ำคำต่อไปเมื่อกี้เราเรียนอ่านว่าจะร่ำคำต่อไปใช่ไหม

0: ร่ำคำต่อไปพอล่อใจกุมาราธรณีมีราชาเจ้าพาราสาวัตถีปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยครับถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่ได้อ่านให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังก็ยอดเยี่ยมมากๆอาจจะมีผิดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกว่าการอ่านของเรานั้นมันอ่านครั้งเดียวประสบความสำเร็จไหมลูกไม่เราต้องพัฒนาทักษะการอ่านไปเรื่อยๆทีนี้นักเรียนต้นทางครับเรามาเช็คความพร้อมกันหน่อยนักเรียนต้นทางปรบมือ1 ครั้ง 1 ครั้ง2ครั้งนักเรียนต้นทางปลายทางทีนี้ทำพร้อมกันเลยครับต้นทางปลายทางปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเป็นการเช็คก่อนที่เราจะไปต่อกันในใบงานนี้ทีนี้ขอสอบถามใบงานนี้ครับจากใบงานใบที่2นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางเนี่ยตอบพร้อมกันเลยครับข้อที่1ครับจากการศึกษาวรรณคดีในบทเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ให้นักเรียนยกบทประพันธ์ที่ชื่นชอบพร้อมแสดงเหตุผลอ่ะชื่นชอบบทไหนกันบ้างมีเสียงตอบมาจากตรงกลางห้องว่าพระอภัยมณีนักเรียนปลายทางชื่นชอบพระอภัยมณีเช่นเดียวกันหรือไม่มีเรื่องอื่นอีกไหมครับมีตอบขึ้นมาเพิ่มเติมว่าขุนช้างขุนแผนแต่ลองดูนะว่าขุนช้างขุนแผนอยู่ในม.1หรือเปล่าไม่เป็นไรสามารถอนุโลมตอบได้อะไรนะถ้าสุนทรภู่เป็นชื่อคนแต่งไม่เป็นไรเราอาจจะมีแบบการจำสับสนบ้างนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งในตัววรรณคดีม.1เนี่ยก็มีหลายเรื่องเช่นโครงโลกกนิษฐ์สุภาษิตพระร่วงนะครับกาพระชัยสุริยาแล้วก็วรรณคดีอีกหลายเรื่องเลยที่ทางกระทรวงเนี่ยได้คัดเลือกมาให้เราได้ศึกษานะครับประมาณนี้ปลายทางคำตอบเหมือนต้นทางหรือไม่มีการตอบเรื่องของพระอภัยมณีขึ้นมาหรือเปล่าถ้าตอบก็แสดงว่าคำตอบของเราทั้งต้นทางปลายทางนั้นตรงกันนะครับไปต่อข้อที่2ครับให้นักเรียนทดลองแต่งบทร้อยกลองชนิดกาพย์1บทในข้อนี้ขออนุญาตว่าให้เรียนไปทําเป็นงานนอกเวลาเพราะว่าการแต่งกาพย์อย่างนี้11นั้นจะต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้ศิลปะในการแต่งนักเรียนต้นทางไปแต่งให้คุณครูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: นักเรียนปลายทางไปแต่งคุณครูให้หน่อยได้ไหมครับไปแต่งเรื่องนี้ให้คุณครูหน่อยได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยให้ปลายทางแต่งเสร็จแล้วลองตอบให้คุณครูปลายทางได้ฟังว่านักเรียนแต่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอะไรบ้างนะครับประมาณนี้ต่อไปครับข้อที่3ครับการฝึกแต่งคำประพันธ์ให้ประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรบ้างให้ประโยชน์ยังไงครับนักเรียนต้นทางฝึกคิดฝึกการแต่งคำประพันธ์ฝึกอะไรอีก
1: ฝึกการอ
0: ่
1: าน
0: ฝึกการอ่านฝึกการใช้คำฝึกการแบ่งวรรคฝึกอะไรครับสมาธิในการทดลองการแต่งเพราะว่าในการแต่งครั้งแรกเนี่ยเราต้องคิดใช่ไหมครับว่าเราจะต้องวางผังฉันทลักษณ์อย่างไรให้มีความสอดคล้องและลงตัวกันปลายทางเช่นเดียวกันนะลูกนะเวลาเราฝึกแต่งคำประพันธ์เนี่ยเชื่อว่าเราได้มีการคิดเราได้มีการระดมความคิดแต่ว่าถ้าแต่งคนเดียวคือเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะมีตัวอย่างการแต่งอย่างไรบ้างให้เกิดความเหมาะสมตามบริบทนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายครับนักเรียนคิดว่าจากบทความทั้งหมดที่เราได้เรียนมาเนี่ยเราจะเอาความรู้พวกนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับไปปรับได้อย่างไรบ้างไปปรับได้อย่างไรบ้างเอาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ใช้ในการเรียนรู้ได้ถูกต้องไหมครับทีนี้สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือเวลาเราไปเจอบทประพันธ์จากที่ใดๆเนี่ยถ้าเราสามารถอ่านแล้วแบ่งวรรคได้ถือว่าการเรียนในชั่วโมงนี้สำเร็จไหม
1: สำเร
0: ็จก็ขอฝากสิ่งดีๆในชั่วโมงนี้ไว้ว่าถ้าเราสามารถเอาเรื่องของบทร้อยกรองไปแต่งเพิ่มในช่วงการนำเสนอในช่วงท้ายคาบของหรือของท้ายหน่วยได้เนี่ยจะดีมากเลยนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับมาถึงช่วงท้ายนักเรียนคิดว่าช่วงนี้ในการเขียนในชั่วโมงนี้มีการให้ประโยชน์กับนักเรียนยังไงบ้างครับฝึกคิดฝึกเขียนฝึกอะไรอีกมีการฝึกแบ่งวรรคแล้วก็สามารถนำเอาทักษะเหล่านี้ไปเขียนในแบบร่างสำหรับการเพิ่มเติมผลงานที่จะนำเสนอในท้ายหน่วยนี้ได้นะครับเข้าใจไหมครับต้นทางปลายทางเข้าใจไหมครับก็ถือว่าวันนี้เป็นทักษะหนึ่งที่คุณครูเนี่ยได้นำเอามาฝึกให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ปฏิบัตินะครับมาถึงช่วงสุดท้ายวันนี้เป็นช่วงคำไหนใช้ถูก วันนี้เป็นคำที่อาจจะไม่เคยได้ยินอีกแล้วปรางปรานักเรียนคิดว่าปรางปราคำไหนถูกต้องถ้าเป็นปรางปราฝั่งสีเขียวยกมือโอ้โหโดยส่วนใหญ่เชื่อแบบนั้นเลยนะครับเอามือลงครับถ้าเป็นฝั่งสีม่วงยกมือก็มีบางส่วนนะครับปลายทางเชื่อว่าเป็นฝั่งไหนครับเอามือลงได้ครับและปรางปราที่ถูกต้องจะเขียนแบบนี้ครับปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับคำนี้อ่านว่าปรางปรานักเรียนอ่านพร้อมกันปรางปราเป็นภาษาคำกลอนตัดมาจากคำว่าปรางปราศาสตร์จากภาพเป็นความเก่งของปัญญาประดิษฐ์ที่คุณครูได้ป้อนข้อมูลเข้าไปว่าต้องการภาพเครื่องทองวางอยู่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นรูปฉากวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดนี้ก็มีความสำคัญเกี่ยวเรื่องของการขุดพบสมบัติของชาติจำนวนมากที่ถูกโจรกรรมไปนะครับนักเรียนสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ในชั่วโมงต่อไปก็ยังเป็นการเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญแต่เป็นครั้งที่5สิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับมี PowerPoint ใบความรู้และความและใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่5สำหรับในชั่วโมงนี้การฝึกแต่งขออภัยครับการฝึกการเรียนรู้เรื่องบทประพันธ์เรื่องกาบยานี11ก็จบลงแล้วหวังว่านักเรียนจะสามารถเอาความรู้ที่ได้ในชั่วโมงนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการแก้ผลงานหรือว่าเพิ่มเติมผลงานให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับชั่วโมงนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

าหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลังค่ะนักเรียนคะจากภาพนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าธงนี้คือธงอะไรคะ
1: ธงกำลังสีเหลือง
0: ถูกต้องค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็คงตอบคำถามนี้อยู่เช่นกันค่ะนั่นก็คือธงอาเซียนนั่นเองค่ะเรามาดูความหมายของธงอาเซียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันไว้หมายถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง10ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนนั่นเองค่ะนักเรียนคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศคือประเทศอะไรบ้างคะตอนนี้นักเรียนกลุ่มที่6ยกมือมาแล้วมีประเทศอะไรบ้างคะ
2: มีประเทศไทย
0: ประเทศไทยกลุ่มคะ
2: ส
0: ิ
2: งคโปร
0: ์ฟิลิปปินส
2: ์มาเลเซีย
0: ประเทศมาเลเซีย
2: อินโดนีเซีย
0: ประเทศอินโดนีเซีย
2: บรูไน
0: ประเทศบรูไน
2: เวียดนาม
0: ประเทศเวียดนาม
2: เมียนมา
0: ประเทศเมียนมา
2: ลาว
0: ประเทศลาว
2: กัมพูชา
0: ถูกต้องค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็คงจะตอบคำถามได้เช่นเดียวกับเพื่อนๆต้นทางค่ะเรามาดูคำตอบกันค่ะ10ประเทศประกอบด้วยประเทศบรูไนประเทศกัมพูชาประเทศอินโดนีเซียประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปร์ประเทศไทยประเทศมาเลเซียและประเทศเมียนมานั่นเองค่ะเมื่อกี้นักเรียนสามารถตอบคำถามได้อย่างเสียงดังฟังชัดเลยแล้วจากภาพบนกระดานนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าธงนี้คือธงประเทศอะไรคะ
1: ประเทศไทย
0: ถูกต้องค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็คงตอบคำถามได้อย่างเสียงดังฟังชัดเช่นกันค่ะนั่นคือประเทศไทยแล้วธงรูปถัดมาคือประเทศอะไรคะ
1: ฟิลิปปินส์
0: คือประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะแล้วธงนี้ล่ะคะเป็นธงประเทศอะไรคะประเทศถูกต้องค่ะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะแล้วธงนี้ล่ะคะเป็นธงประเทศอะไรคะ
2: สิงคโปร์
0: ประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะนักเรียนคะรูปบนกระดานคือธงประเทศอะไรคะ
1: รูป
0: ประเทศบรูไนหรือว่าบรูไนดารุสสลามนั่นเองค่ะแล้วธงนี้ล่ะคะคือธงประเทศลาวนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะจากรูปคือธงประเทศอะไรคะคือธงประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะนักเรียนคะจากรูปบนกระดานคือธงประเทศอะไรคะ
3: เมียนมา
0: ประเทศเมียนมานั่นเองค่ะนักเรียนคะจากภาพคือธงรูปประเทศอะไรคะ
3: เวียดนาม
0: ประเทศเวียดนามเก่งมากๆเลยค่ะและธงบนกระดานคือธงประเทศอะไรคะ
3: มาเลเซีย
0: ถูกต้องค่ะคือประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้ตอบคำถามไปยังเสียงดังฟังชัดและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองนักเรียนก็ตอบคำถามนี้ได้เช่นกันค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าใน10ประเทศนี้ประเทศไหนมีประชากรมากที่สุดนักเรียนมาดูคำถามชวนคิดก่อนเมื่อกี้คุณครูได้ถามไปว่าประเทศไหนมีพื้นที่มากที่สุดประเทศไหนมีพื้นที่น้อยที่สุดประเทศไหนมีประชากรมากที่สุดและประเทศไหน

0: มีประชากรน้อยที่สุดเราจะมาหาคำตอบผ่านการทำกิจกรรมนี้ค่ะวิธีการดำเนินกิจกรรมขั้นตอนแรกให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม10กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียน10กลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนแบ่งกลุ่มได้เลยนะคะจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับบัตรภาพธงชาติกลุ่มละ1ภาพค่ะหลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำเสนอว่าได้บัตรภาพธงชาติประเทศอะไรค่ะจากนั้นให้นักเรียนสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตซึ่งหัวข้อดังนี้นักเรียนคะเรามาตั้งใจดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะข้อแรกที่นักเรียนจะต้องหานะคะจำนวนประชากรของประเทศที่นักเรียนหยิบธงชาตินั้นมาได้ค่ะ 2. พื้นที่ของประเทศ 3. หาจำนวนประชากรต่อพื้นที่ของประเทศนักเรียนคะนักเรียนทราบไหมคะว่าเราสามารถหาจำนวนประชากรต่อพื้นที่ของประเทศได้ยังไงคะถูกต้องค่ะมีเพื่อนตอบมาแล้วว่าหารนำอะไรหารด้วยอะไรคะเพราะฉะนั้นการหาจำนวนประชากรต่อพื้นที่ของประเทศนักเรียนสามารถหาได้โดยนำจำนวนประชากรหารด้วยพื้นที่ของประเทศโดยครูจะให้นักเรียนเขียนจำนวนเหล่านั้นให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะโดยให้นักเรียนทำลงไปในกระดาษ A3 ตกแต่งให้สวยงามค่ะนักเรียนคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนลงไปในกระดาษ A3ลำดับแรกเลยคือประเทศที่นักเรียนหยิบธงนั้นได้อย่างเช่นนักเรียนหยิบได้ประเทศไทยนักเรียนก็ต้องเขียนประเทศไทยต่อมาเขียนจำนวนประชากรของประเทศที่เราหยิบได้เมื่อนักเรียนสืบค้นในอินเทอร์เน็ตออกมาแล้วจะได้จำนวนประชากรออกมาแล้วในหน่วยประมาณเป็นคนจากนั้นให้นักเรียนนำข้อมูลที่เป็นจำนวนเยอะๆจำนวนมากๆมาเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะให้นักเรียนสืบค้นพื้นที่ของประเทศที่นักเรียนหยิบฉลากได้และเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนจำนวนประชากรต่อพื้นที่สำหรับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้อาเซียนน่ารู้ได้เลยนะคะฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะหากนักเรียนไม่มีเครื่องมือสื่อสารคุณครูปลายทางสามารถแจกใบความรู้ให้กับนักเรียนได้เลยนะคะหากนักเรียนเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมแล้วนั้นเราจะมาเริ่มจับฉลากกันเลยนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1ค่ะให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาจับฉลากได้เลยค่ะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางนักเรียนตั้งใจฟังเพื่อนนะคะได้ประเทศอะไรคะ
1: ประเทศ
0: ประเทศเวียดนามกลุ่มที่2นักเรียนออกมาจับบัตรธงชาติได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นนักเรียนเตรียมตัวออกมาได้เลยนะคะได้ประเทศอะไรคะ
2: ประเทศ
0: เมียนมากลุ่มที่3นักเรียนออกมาจับฉลากได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นนักเรียนดูไปพร้อมๆกันนะคะได้ประเทศอะไรคะ
3: ประเทศไทย
0: กลุ่มที่3ได้ประเทศไทยนักเรียนกลุ่มที่4นักเรียนออกมาหยิบบัตรธงชาติได้เลยนะคะนักเรียนกลุ่มที่5นักเรียนเตรียมความพร้อมได้เลยนะคะประเทศอะไรคะ
4: ลาว
0: หนึ่งอันลูกประเทศอะไรคะ
5: สิงคโปร์ครับ
0: ประเทศสิงคโปร์กลุ่มต่อมาประเทศอะไรคะประเทศกัมพูชาประเทศอะไรคะประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอะไรคะ
2: ฟ
0: ิลิปปินส์ประเทศบูไนดารุสลามและสุดท้ายประเทศอะไรคะถูกต้องค่ะประเทศมาเลเซียตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้จับฉลากธงชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนจับฉลากธงชาติได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ประเทศที่นักเรียนจับฉลากได้แล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะคะโดยให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษ A3 ได้เลยค่ะแล้วเราจะมานำเสนอสิ่งที่นักเรียนสืบค้นไปพร้อมๆกันค่ะ

0: ันทึกลงไปในใบกิจกรรม5อาเซียนน่ารู้ค่ะซึ่งข้อมูลที่เพื่อนๆสืบค้นอาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันได้จากเว็บไซต์ที่นักเรียนอ้างอิงในการสืบค้นนั่นเองค่ะเรามาเริ่มนำเสนอจากกลุ่มที่1กันเลยค่ะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาดูสิ่งที่เพื่อนนำเสนอไปพร้อมๆกันเลยค่ะกลุ่มแรกได้ประเทศอะไรคะ
1: ได้ประเทศเวียดนามค่ะ
0: มีจำนวนประชากรกี่คนคะ
1: จำนวนประชากรประมาณ84ล้านเอ้ย84
0: ล้าน
1: 84ล้าน 238,230 คนค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 8.4238 230คูณ10ยกกำลัง7ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: พื้นที่ 331,689 ค่ะตารางกิโลเมตรตารางกิโลเมตรค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 3.31689 คูณ10ยกกำลัง5ตารางกิโลเมตรค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่ 253.9 คนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
0: นักเรียนคะจากสิ่งที่เพื่อนกลุ่มที่1ได้นำเสนอประเทศเวียดนามมาให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะก็จะมีจำนวนประชากรจำนวนพื้นที่และความหนาแน่นนักเรียนกลุ่มที่2นักเรียนออกมานำเสนอได้เลยค่ะนักเรียนคนอื่นนักเรียนตั้งใจฟังสิ่งที่เพื่อนนำเสนอนะคะนักเรียนได้ประเทศอะไรคะ
2: ประเทศเมียนมาครับ
0: ประเทศเมียนมามีจำนวนประชากรประมาณกี่คนคะ
2: 50,519,490 คนครับ
0: เขียนในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะ
2: 5.051490 คูณ10ยกกำลัง7คนครับ
0: หนูเขียนอันนักเรียนดูเขียนในรูปเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะ 5.051490 คูณ10ยกกำลัง7มีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะ
2: พื้นที่ประมาณ 676,578 ตารางกิโลเมตรครับ
0: ถูกต้องค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะ
2: 6.765578 คูณ10ยกกำลัง5ตารางกิโลเมตรครับ
0: ค่ะจะได้จำนวนประชากรต่อพื้นที่เป็นเท่าไหร่คะ
2: 74.6 คนต่อตารางกิโลเมตรครับ
0: ให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะซึ่งข้อมูลที่เพื่อนนักเรียนสืบค้นกับนักเรียนสืบค้นนั้นอาจจะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งที่นักเรียนอ้างอิงในการสืบค้นค่ะนักเรียนสามารถติดผลงานของนักเรียนลงไปบนกระดานได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่3นักเรียนออกมานำเสนอประเทศที่นักเรียนจับฉลากได้เลยค่ะกลุ่มที่3เรียนได้ประเทศอะไรคะ
3: ประเทศไทยค่ะ
0: ประเทศไทยแล้วประเทศไทยมีจำนวนประชากรประมาณกี่คนคะ
3: 69,525,550คนค่ะ
0: มีเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะ
3: 6.952550 คูณ10ยกกำลัง7ค่ะ
0: นักเรียนนำเสนอต่อได้เลยค่ะ
3: พื้นที่นะคะ500พื้นที่นะคะ 513,115 ตารางกิโลเมตรค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะ 5.13115 คูณ10ยกกำลัง5ตารางกิโลเมตรค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่ได้135.47คนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
0: นักเรียนติดผลงานของนักเรียนได้เลยนะคะส่วนนักเรียนคนอื่นนักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะนักเรียนกลุ่มที่4นักเรียนออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มนักเรียนได้เลยค่ะว่านักเรียนได้ประเทศอะไรมีจำนวนประชากรประมาณกี่คนมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่และมีความหนาแน่นเท่ากับเท่าไหร่ค่ะกลุ่มที่4ได้ประเทศอะไรคะ
4: ประเทศลาวครับมีจำ

0: นวนประชากรประมาณ 7,908,705 คนครับเขียนในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 7.908705 คูณ 10 ยกกำลัง 6 คนครับมีพื้นที่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตรครับเขียนในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 2.368 คูณ 10 ยกกำลัง 5 ตารางกิโลเมตรครับจำนวนประชากรต่อพื้นที่ได้ 33.40 ต่อคูณตารางกิโลเมตรครับ
1: คนต่อตารางกิ
0: โลเมตรครับ
1: นักเรียนคนอื่นนักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะนักเรียนติดผลงานของตัวเองได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่5นักเรียนออกมานำเสนอข้อมูลของประเทศที่นักเรียนจับฉลากได้เลยค่ะ
2: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม5ครับประเทศที่เราได้นะครับคือประเทศสิงคโปร์ครับจำนวนประชากรนะครับของประเทศสิงคโปร์ 6,490,192 คนครับเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 6.490192 คูณ 10 ยกกำลัง 6 คนครับพื้นที่ 719.9 ตารางกิโลเมตรครับเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 7.199 คูณ 10 ยกกำลัง 2 ครับ
1: ตาราง
2: กิโลเมตรครับจำนวนประชากรต่อพื้นที่9,013.8 ตารางกิโลเมตรครับ
3: ประเทศกัมพูชาค่ะจำนวนประชากรประมาณ 7,995,209 คนค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 1.799520.9 คูณ 10 ยกกำลัง 7 คนค่ะพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตรค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 1.81035 คูณ 10 ยกกำลัง 5 ตารางกิโลเมตรค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่ 99.36 ต่อคนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
1: นักเรียนกลุ่มอื่นให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ
4: ผมได้ประเทศมาเลเซียจำนวนประชากรประมาณ 34,668,309 คนเขียนให้ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์3.466803.09 คูณ10ยกกำลัง3
1: เฮ
4: 7พื้นที่ 338,803 ตารางกิโลเมตรเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 3.308,303 คูณ 10 ยกกำลัง 5
1: เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้เป็น 3.308,303 คูณ 10 ยกกำลัง 5 ตารางกิโลเมตรเพราะฉะนั้นจำนวนประชากรต่อพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่คะ
4: 104.8
1: 104.8 คนต่อตารางกิโลเมตรนักเรียนคะนักเรียนอาจจะได้คำตอบที่คลาดเคลื่อนกับเพื่อนๆได้ค่ะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นในด้านจำนวนประชากรและพื้นที่ของประเทศนั้นๆค่ะนักเรียนได้ประเทศอะไรนักเรียนนำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ฟังเลยค่ะ
5: ผมได้ประเทศบรูไนนะครับจำนวนประชากรนะครับประมาณ 450,000 คนครับเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับ 4.5 คูณ 10 ยกกำลัง 5 คนครับพื้นที่นะครับ 5,765 คนครับเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับ 5.765 คูณ 10 ยกกำลัง 3 ตารางกิโลเมตรครับจำนวนประชากรต่อพื้นที่นะครับ78คนครับต่อตารางกิโลเมตรครับ
1: ให้นักเรียนนำจำนวนประชากรหารด้วยพื้นที่นักเรียนก็จะได้คำตอบออกมานะคะ
6: สวัสดีค่ะพวกหนูมาจากกลุ่ม6นะคะและประเทศที่หนูได้ก็คือประเทศฟิลิปปินส์ค่ะจำนวนประชากรประมาณ 83,054,480 คนค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้เป็น 8.305448 คูณ 10 ยกกำลัง 7 คนค่ะพื้นที่ประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตรค่ะ เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้เป็น3คูณ10ยกกำลัง5ตารางกิโลเมตรค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่ประมาณ276.8คนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
1: นักเรียนกลุ่มสุดท้ายนักเรียนออกมานำเสนอได้เลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม10ค่ะและประเทศที่เราได้นะคะคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประชากรในประเทศประมาณ222,781,500คนค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 2.227815 คูณ10ยกกำลัง8คนค่ะพื้นที่ 1,904,569 ตารางกิโลเมตรค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 1.904569 คูณ10ยกกำลัง6ค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่ประมาณ 116.97 คนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
1: นักเรียนคะจากที่เพื่อนๆได้นำเสนอครบแล้วทั้ง10กลุ่มให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเรามาตอบคำถามท้ายใบกิจกรรมกันค่ะนักเรียนคะนักเรียนเรียงลำดับประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดไปจนถึงประเทศที่มีพื้นที่น้อยที่สุดได้ยังไงคะประเทศประเทศอินโดนีเซียประเทศเมียนมาประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์นักเรียนคะพื้นที่ของประเทศไทยรวมกับพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยเป็นเท่าไหร่คะ
8: 1,937,375
1: ซึ่งคำตอบที่นักเรียนได้อาจจะคลาดเคลื่อนจากการที่นักเรียนสืบค้นในอินเทอร์เน็ตมาค่ะได้คำตอบประมาณ 1,937,375 ตารางกิโลเมตรนั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วผลต่างของจำนวนประชากรของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดกับจำนวนประชากรของประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดเป็นเท่าไหร่คะคำตอบคือ222,407,681ซึ่งคำตอบที่นักเรียนได้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากการสืบค้นจำนวนประชากรของประเทศนั้นๆค่ะข้อที่4ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดมีประชากรเป็นกี่เท่าของประชากรของประเทศไทยคะ
8: 3.2 เท่า
1: ประมาณ 3.2 เท่าให้นักเรียนนำประเทศที่มีประชากรมากที่สุดหารด้วยประชากรของประเทศไทยนั่นเองค่ะแล้วประเทศใดมีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดคะ
8: สิงคโปร
1: ์ถูกต้องค่ะประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะในชีวิตจริงของเรามีสถานการณ์มากมายเราต้องนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยมค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด1รู้จักทศนิยมค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
9: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

ำกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบ

0: ยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็ด้วยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLE ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได้ปรับใช้นะคะเรื่องของเวลานะคะกับตารางเรียนของนักเรียนนะคะผ่านหัวข้อ your timetable but first of all I would like to show you the topic for today เรามีจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะวันนี้นักเรียนจะได้พูดบอกเวลานะคะแบบอังกฤษและแบบอเมริกันนะคะต่อยอดจากครั้งที่แล้วและข้อที่2ก็คือนักเรียนจะสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับเวลาเรียนในตารางเรียนทั้งของตัวเองและของผู้อื่นได้ด้วยนะคะโอเค everyone are you ready for the lesson
1: yes
0: I hope so let's take a look at the clock first can you tell me what time is itCan you tell me? Who knows the answer? Let's think about it. Let's think about the last time we talked about. And could you please tell me what time is it? ในนาฬิกานี้กี่โมงคะ Student on the LTV, can you remember what time is it? It's เอาแบบอเมริกันก่อนง่ายๆกล่าวชั่วโมงตามด้วยนาที What time is it? It's
2: 3:45.
0: That's right. It's 3:45. So what about in British English? แบบอเมริกันออกเสียงง่ายๆใช่ไหมคะตรงตัวเลยบอกชั่วโมงก่อนแล้วก็ตามด้วยนาทีเหมือนในภาษาไทยเลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นแบบ British English เราจะกล่าวนาทีก่อนจำได้ไหม
3: จำได
0: ้ถ้าจำคนจำได้ตอบได้ไหมเอ่ยเกือบจะจำได้เดี๋ยวครูมีตัวช่วยนะคะนี่คือการกล่าวนาทีจากครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่เรียนจดไปนะคะไหนลองดูซิว่าตอนนี้กี่โมง What time is it in British English It's very good It's 4:15 หมายความว่าอีก15นาทีจะทำไมคะ
3: จะ
0: 4โมงใช่ไหมคะก็คือ3:45นาทีนั่นเองแปลว่าเด็กๆยังพอจำได้อยู่บ้างนะคะตารางตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองได้เลยอย่าลืมว่าซีกขวาของนักเรียนนะคะตั้งแต่เลข12ลงมาจนถึงเลข6นักเรียนจะใช้คำว่าอะไรเอ่ย Part ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมใช้คำว่า Part และยึดเวลาชั่วโมงที่ตัวเลขตัวนั้นแต่ถ้าเกิดเลยเลข6มาแล้วตั้งแต่1นาทีแรกเลยนะคะตั้งแต่31นาทีเนี่ยเราจะใช้คำว่า to และกล่าวชั่วโมงเป็นจุดที่มันกำลังจะไปถึงเพราะ past แปลว่าผ่านเช่นผ่านเวลาบ่าย3มาทั้งหมด5นาที10นาที15นาทีแต่ทางด้านซีกซ้ายของนักเรียนคือมันกำลังจะไปถึงเวลาถัดไปภายในอีกกี่นาทีนะคะอย่างที่เราได้เรียนกันไปคาบที่แล้วนะคะต่อไปกิจกรรมของเรานะคะคือกิจกรรม say it write it ลองทบทวนลองนึกถึงบทเรียนครั้งที่แล้วที่ผ่านมานะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนคุณครูเป็นคนพูดนักเรียนเป็นคนเขียนคุณครูจะให้เวลาไม่ว่าจะเป็นแบบ American English หรือ British English ก็ตามแต่นักเรียนมีหน้าที่เขียนตัวเลขและชูแผ่นป้ายขึ้นมาชูคำตอบของตัวเองออกมาให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเดี๋ยวครูจะกล่าว5เวลาด้วยกันนะคะ5เวลาด้วยกันนักเรียนจะได้กระดาษทั้งหมดกี่ใบกระดาษเปล่าทั้งหมดกี่ใบคะ How many papers you have? You have 5 papers แต่ละกลุ่มช่วยกันทีละข้อนะคะแล้วก็ชูคำตอบออกมานะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจนะคะและความรู้เดิมของนักเรียนวันนี้คุณครูมีโพยมาด้วยนะคะเดี๋ยวครูเลือกไว้แล้วว่าจะบอกเวลาอะไรนะคะทีนี้เดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดนักเรียนก็เขียนเป็นตัวเลขออกมานึกออกไหมคะสมมติว่าทีเชอร์บอกว่าIt's 2:20 นักเรียนต้องเขียนตัวเลขอะไรออกมา 2.20 ใช่ไหมคะ It's 2:20 แบบนี้นะคะเป็นตัวอย่างนักเรียนก็เขียนเลข 2.20 นักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้นักเรียนปลายทางสามารถเขียนตัวเลขนะคะแล้วก็ชูคำตอบให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องนะคะ Everyone are you ready
1: Yes
0: Group 1 are you ready Okay Group 4 are you readyโอเค everyone ready listen carefully and you write only one paper โอเคโอเคโอเคแค่ใบละข้อนะคะเพื่อเช็คความถูกต้องนะคะข้อละใบข้อละใบให้ระดมช่วยกันและเขียนแค่ทีละข้อนึกออกไหมต่อไปทีละข้อช่วยกันเขียนนึกออกไหมคะข้อที่1เขียนในกระดาษใบเดียวแล้วชูขึ้นมาช่วยกันเห็นไหมเรามีทั้งหมด5ข้อครูก็เลยให้ไป5ใบนะคะ

0: โอเคเริ่มที่ใบแรกข้อแรก the first one is เดี๋ยวให้ตัวนี้ช่วยแล้วกันอ่ะครูเอาตัวนี้มาช่วยนะโอเคไหมนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ listen carefully it's a quarter past four เขียนตัวใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อชูคำตอบขึ้นมานะคะIt's a quarter past four. เขียนตัวเลขเลยค่ะแล้วชูคำตอบขึ้นมาโอเค group 5 got it already. group 3 group 4 got it. That's correct. group โอเค bigger one please. เขียนตัวใหญ่เลยลูกเขียนให้เต็มกระดาษเลยเพราะครูให้แผ่นรับแผ่นละข้ออยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวมันจะหมดเนาะเขียนตัวโตๆให้ที่ช่วยเห็นด้วย Group 1 What time is it? It's a quarter past 4 A quarter past 4 Okay, nice Group 1 Okay, เหลือกลุ่มที่1 นะคะกลุ่มเดียวนักเรียนไปทางชูคำตอบหรือยังเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่า Show it, show meDon't have to be worried ไม่เป็นไรนะคะเขียนผิดก็ไม่เป็นไรโชว์ขึ้นเลยค่ะโอเคคำตอบก็คือ is quarter past four เดี๋ยวครูจะเฉลยผ่านนาฬิกาตัวนี้นะคะ is quarter past four แปลว่าผ่าน4โมงมาแล้วกี่นาที
1: 15
0: นาทีถูกต้องนะคะข้อนี้ใครได้เขียนคะแนนเอาไว้เก็บไว้ข้อนี้ใครผิดไม่เป็นไรนะคะข้อต่อไปข้อต่อไปเปลี่ยนกระดาษเลยค่ะแผ่นใหม่เลยโอเคเดี๋ยวนักเรียนใช้ปากกาสีสีนะคะแล้วก็เขียนให้เห็นชัดเจนข้อแรกถือว่าเป็นการซ้อมก่อนนะคะหวังว่านักเรียนปลายทางนะคะจะได้คำตอบไปแล้วนะคะต่อไป Are you ready for the next one?
1: Yeah.
0: Are you ready? Okay. The next one is it's half past five นะคะ five แปลว่าผ่านเลขอะไรมาแล้วทั้งหมดกี่นาทีเขียนเลย half past five เดี๋ยวครูเฉลยด้วยนาฬิกาจิ๋วของครูนะคะโอเคกรุ๊ป2 3 4 5 and 6 you got it group 1 how are you today I can't hear you okay write it okay no problem group 1 ถามสับ this one is half past 5แปลว่าผ่านเลข5มาแล้วกี่นาที30นาทีนะคะokay show it again everyone show your answer again please okay ยกคำตอบของตัวเองขึ้นมาอีกทีนึงค่ะให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูหน่อยโอเค half past 5ก็คือผ่านเลข5มาแล้ว30นาทีนั่นเองนะคะ half past 5 is it correct the correct one okay you got 2 points now if you are correct the next one number 3ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้ตารางนี้ช่วยเนาะให้ภาพนาทีด้านหลังคุณครูช่วยนักเรียนนะคะต่อไป number 3 this one is very easy ง่ายนะคะง่ายมากนักเรียนได้คำตอบแน่นอน it's 12 o'clock it's 12 o'clockOkay. ยกคำตอบแช่ไว้ได้เลยนะคะโอเคข้อนี้ง่ายจริงๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคำตอบก็คือเที่ยงตรงนั่นเองนะคะ It's 12 o'clock ทุกครั้งที่เข็มยาวชี้เลข12เราจะลงท้ายด้วย o'clock เสมอนะคะไม่ใช่ o'clock แต่เป็น o'clock นะคะเน้นเสียงหนักที่คำว่า clock Very good one Everyone got 1 point Okay. Number 4 Okay, I will tell you in English. It's easy too. Okay, listen carefully. It's 12:40. It's, oh sorry, it's 7:40. It's 7:40. 7:40. It's 7:40. It's 7:40. Ah, that's one. It's very easy, right? แปลว่าถ้าใช้แบบอเมริกันอังกฤษจะง่ายกว่าใช่ไหมคะเพราะว่ามันคือ7:40นะคะแล้วเวลานี้ถ้าบอกเป็น British English จะบอกว่าอย่างไรบอกว่าอย่างไรคะทราบไหมงั้นนักเรียนตอบคำถามคุณครูก่อนว่า it's in American English we call 7:40แต่ถ้าเป็นแบบ British English เราจะกล่าวนาทีที่เหลือใช่ไหมคะว่าอีกกี่นาทีจะ8โมงอีกกี่นาทีจะ8โมงคะ It's 22:08. Very good one. Okay, nice. Well done, everyone. The last one, the last one, the last paper. The last one. The last one is, are you ready?
1: Yes.
0: It's 9:15. It's 9:15. It's 9:15. To แปลว่าจะไปถึง9คือเลข9. It's 9:15.It's 9:15. กำลังจะไปถึง9แล้วนะคะ It's 9:15. It's 9:15. Group 5, very good. Group 3. Okay. Group 2, very good. Group 4, got it. Group 6 and group 1. All of you are correct because it is 8:45 or is 9:15 very good นี่แหละค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือ8โมง45หรืออีก15นาทีจะ9โมงนั่นเองนะคะโอเค how many points that you got how many points who got 5 okay group 2 3 5 and 6 and 4 who got 5 okay who got 4 who got 3group 1 got 3. What about you, student on the LTV? How many points that you got? I'm happy to hear that. หวังว่านักเรียนนะคะจะได้คะแนนตามที่นักเรียนต้องการนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะตอบผิดหรือถูกนะคะก็ถือว่าได้ฝึกภาษาอังกฤษไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะดีมากๆเลยเก่งมากโอเคโอเค everyone clap your hand for yourself โอเคเราได้ทบทวนนะคะเรื่องของการบอกเวลาผ่านกิจกรรม Say it and write it ทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนนึกถึงตารางเรียนของตัวเองและช่วยตอบคำถามคุณครูแค่3ข้อกลุ่มไหนตอบได้ You have to hit the bell first Okay let's see the question I will ask you about your timetable คุณครูจะถามนักเรียนนะคะเกี่ยวกับตารางเรียนของนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนี่แหละเอาภาษาอังกฤษก่อนเลยนะคะคุณครูจะถามว่า when do you have English everyone when do you have English
1: yes
0: when do you have English how many times you have English in a week นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษกี่ครั้งต่อ1สัปดาห์ how many times in a week three times a week right okay what day are theyหมายถึงว่าวันไหนบ้าง
1: Monday
0: Thursday right and Friday very good one let's think about your timetable on Monday I will ask you this question everyone can you please answer me the question when do you have English you can say we have English on followed by the day okayAnd then I will ask you what time do you have it? แล้วนักเรียนเรียนมันกี่โมงในวันจันทร์เนี่ยนักเรียนก็ตอบนะคะ ซึ่งคุณครูจะถาม3ครั้งครั้งแรกคือวันจันทร์ครั้งที่2วันพฤหัส Thursday and the last one ข้อที่3ก็คือ Friday อ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนึกเวลาก่อนนะคะข้อนี้ใครตอบได้ข้อนี้ใครตอบได้ What time do you have English on Monday ภาษาอังกฤษในวันจันทร์ของนักเรียนคือเวลาเท่าไหร่You can. Okay, I will going to be A. You are B. Okay.
2: Okay.
0: Okay. Thank you. When do you have English?
2: We have English on Monday.
0: What time do you have it?
2: We have it at 10:30.
0: It's 10:30. Very good. Clap your hands. Thank you. It's 10:30. Or you can say we have it at 10:30. ตอบได้2แบบแบบอเมริกันก็ได้หรือแบบ British English ก็ได้โอเคกรุ๊ป3 you got 1 point the next one the second question กลุ่มที่3ตอบไปแล้วนะคะยังเหลืออีก2คำถามข้อนี้ใครตอบได้กรุ๊ป3 again what about this one กรุ๊ป6 sorry กรุ๊ป6 Sana please I'm going to be AYou are B, right? Let me ask you first. Okay, I'm going to be B. You are. I'm going to be A. You are B. Okay. Do you understand? Okay. When do you have English?
3: We have English on Tuesday.
0: Thursday. One more time.
3: We have English on Thursday.
0: What time do you have it?
3: What have is
0: weekend.
3: We
0: have it at. One more time.
3: We have it at.
0: No, it's it, not is. It, not is. We have it at. One more time.
3: We have it
0: at.
3: We have it.At half past ten.
0: I don't think so. That's correct. Okay, group three. When do you have English?
2: We have English on the Thursday.
0: Thursday. What time do you have it?
2: We have it at 9:30.
0: It's 9:30. Clap your hand for group three. Good job. It's 9:30 or it's half past nine. นะคะโอเค next one the last one group 2 okay are you ready I'm going
2: yes.
0: to be you are B okay when do you have English
2: we have English on Friday
0: what time do you have it
2: we have it at 8:30
0: it's 8:30 very good or you can say half past8 okay clap your hand for yourself everyone good job มากนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครถามเรานะคะว่าเรามีเรียนวิชาต่างๆเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าเขาไม่ได้เจาะจงเวลาเขาก็มักจะถามว่า when นักเรียนสามารถตอบเป็นวันได้นะคะถ้านักเรียนจะตอบวันนักเรียนใช้คำว่าอะไรเอ่ย on นะคะมีจุดเวลาก็คือ on นะคะต่อไปถ้าถามเวลานักเรียนใช้อะไรคะถ้าเป็นวันใช้ on เป็นเวลาใช้at ก็คือเป็นตัวจุดเวลานะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า preposition of time นะคะดีมากนะคะเรามีเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด3วันด้วยกันนะคะ on Monday on Thursday and Friday next okay look at the worksheet วันนี้ worksheet ไม่ได้ธรรมดานะคะมีกิจกรรมซ่อนอยู่ในนี้นะคะWorksheet number 56 Jackson School Timetable วันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับตารางเรียนของ Jackson นะคะตามคำสั่งของใบงานบอกว่า read the text and complete the timetable เขาต้องการให้นักเรียนเติมตารางเรียนของ Jackson ผ่านบทความให้เรียบร้อยนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะหน้าที่ของนักเรียนก็คือนักเรียนจะต้องช่วยกันศึกษาบทความซึ่งภาษาที่ใช้นะคะค่อนข้างง่ายนะคะก็จะมีประธานเป็น I นะคะ ก็เป็นเรื่องราวของแจ็คสันคนเดียวเลยนะคะแล้วก็มีชื่อรายวิชาที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วรวมถึงเวลาที่

0: แจ็คสันได้บอกเอาไว้ว่าเขาเรียนวิชาอะไรในเวลาไหนแต่หน้าที่ของนักเรียนไม่ได้มีเท่านั้นนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะเพราะนักเรียนจะต้องรับคำตอบตัวนี้นะคะจากคุณครูไปในใบงานของตัวเองก็มีใช่ไหมคะเป็นแบบเล็กๆแต่ขั้นตอนการนำเสนอของนักเรียนนักเรียนจะต้องมารับตัวแทนจะต้องออกมารับใบนี้นะคะเพื่อหาคำตอบทั้งหมดก่อนเลยตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์และเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันว่านักเรียนจะได้นำเสนอวันไหนบ้างนะคะใน5วันแปลว่าตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่กลุ่มเรามีทั้งหมดกี่กลุ่มคะwe have 6 groups here right เพราะฉะนั้นจะมีการจับฉลากนะคะจะมีการจับฉลาก the lucky one don't have to present today จะมี1กลุ่มที่จะเป็นผู้โชคดีได้ฟังอย่างเดียวนะคะได้ตรวจคำตอบของตัวเองอย่างเดียวไม่ได้นำเสนอแต่กลุ่มไหนจะได้นำเสนอวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสหรือศุกร์ก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลานักเรียนหาคำตอบของใบงานนี้ให้ได้ก่อนนะคะแต่ว่าวิธีการนำเสนอของเราทำยังไงไม่ยากเลยนักเรียนเวลาที่นักเรียนนำเสนอใช่ไหมคะนักเรียนดูตัวอย่างก่อนนะโอเค take a look at the example here เวลานักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นสมมติว่านักเรียนได้นำเสนอวันจันทร์นักเรียนก็สามารถบอกได้ว่า Jackson has Thai on Monday athalf part 8หรือนักเรียนจะเลือกบอกเป็น American English ก็ได้เห็นไหมคะแจ็คสันเรียนวิชาเรียนของเขาเนี่ยมี2วิชาในวันจันทร์นักเรียนก็บรรยายต่อไปว่า he has this subject at half part 10 a half part 10 that's right แค่นั้นนะคะยากไหมคะตรงนี้ไม่ยากเดี๋ยวครูมีตัวสุ่มให้ด้วยมันจะมีคลิปนะคะที่บอกชื่อวันเอาไว้ Monday to Friday นักเรียนจะต้องตัวแทนจะต้องหลับตาแล้วก็หยิบออกไปเพื่อนำเสนอแต่ก่อนที่เราจะนำเสนอเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนช่วยกันหาคำตอบตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ด้วยตัวเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพากันเฉลยทีหลังเนาะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนทำก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวครูจะกลับมาทวนหน้านี้ให้ใหม่นะคะว่าวิธีการพรีเซนต์ต้องทำยังไงบ้างEveryone, do you understand?
1: Yeah.
0: Okay, try to find the answer. Let's go.

Everyone now time is up หมดเวลาแล้วนะคะกับการหาคำตอบนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือเปล่า

0: ใช่
1: กติกาคือคนที่จับฉลากต้องหลับตานะคะแล้วก็กำคำตอบกำตัวเนี้ยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูให้เปิดพร้อมกันโอเคไหมโอเค close your eyes กลุ่มอื่นห้ามดูนะ close your eyes โอเคกำไว้นะคะอย่าเพิ่งดูนะลูก okay.อย่าเพิ่งไปไหนมานี่ก่อน
2: โอ้ยผมไม่ได้วันแน่เลยอ่ะ
1: อย่าเพิ่งเปิด
2: ไม่ได้ค่ะ
1: The last one Okay Then Open your eyes Okay Who got Which group got Monday ดูสิคะใครได้วันจันทร์ Who got Monday Who got Monday this oneเดี๋ยวให้มาเขียนอ่ะ Who got Tuesday Group 3 got Tuesday Who got Wednesday Wednesday Who got Thursday Who got Friday And the lucky one is Group 5 โอเค Group 5ก็ทำหน้าที่แค่เช็คคำตอบของตัวเองนะคะโอเค Go back to your seat Go back to your seat please Go back Go back to your seatเดี๋ยววางตัวคลิปไว้ที่โต๊ะตัวเองก่อนนะคะโอเค which group got Monday which group got Monday โอเค group 6 going to present on Monday who got Tuesday โอเค group 3 going to present about Tuesday who got Wednesday group 2 going to present on Wednesday who got Thursdaygroup 1 and who got friday group friday group 4 okay the lucky one is group 5วันนี้กลุ่มที่5นะคะทำหน้าที่ตรวจคำตอบอย่างเดียวไม่ต้องพรีเซนต์นั่นเองนะคะพอนักเรียนได้ตัวใหญ่นี้ไปนะคะให้เขียนตัวอักษรตัวใหญ่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะออกมานำเสนอแล้วก็ชูแล้วก็พูดไปนะคะตามที่ตัวเองได้นะคะว่าได้วันอะไรนะคะวิธีการนำเสนอทุกคนตัวแทนที่จะนำเสนอตั้งใจฟังนะคะ listen carefully you have to come me and you have to present like that for example Jackson has Thai on Monday at half past eight or you can use American English it's okay and then you can say ถ้าเกิดว่าเขามีมากกว่าหนึ่งวิชาเราก็ไม่ต้องกล่าวชื่อแจ็คสันซ้ำนะคะแต่เราใช้ประธานคือตัวอะไร he hasWhat subject does he have on
3: ICT.
1: on Monday? ICT. He has ICT at half past ten. แบบนี้แค่นั้นเองนะคะแต่ละวันก็จะมีประมาณ2ถึง3วิชาโอเคค่ะเดี๋ยวเพื่อนนะคะจะเริ่มนำเสนอในวันแรกเดี๋ยวครูจะใช้ตารางเฉลยนะคะในการช่วยให้นักเรียนปลายทางนะคะเช็คคำตอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนช่วยออกเสียงให้ฟังนะคะ Are you ready? Let's go
4: Jackson have Thai at half past eight. Jackson have ICT at half past ten. And geography at a quarter past two on Monday.
1: Okay, I will repeat her again. Jackson has Thai on Monday at half past eight, right? He has ICT at half past ten, and he has geography at a quarter past two. A quarter past two ก็คือกี่โมงคะบ่ายสองสิบห้านาทีนะคะโอเค clap your hand for group one. Oh, group six. Sorry, group six.มากเลยโอเค next is Tuesday Tuesday okay stand next to me please นักเรียนปลายทางนะคะสามารถตรวจสอบคำตอบได้รวมถึงนักเรียนทั้งหมดด้วยนะคะดูคำตอบของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะต่อไป we are going to Tuesday I will help you this one
5: he has
1: Jackson
5: has match at 9:30.
1: Okay, on Tuesday.

0: Tuesday, Jackson has met on
1: 9:30.
0: On Tuesday at
1: 9:30.
0: 9:30. Okay, next.
1: He has music at 1 o'clock.
0: Very good. Next.
1: He has PE at 2 o'clock.
0: Very good. Clap your hand for group three. Good job. Okay, next one is Wednesday. Wednesday นะคะนักเรียนดูพารากราฟที่คุณครูช่วยชี้ให้ได้นะคะ Are you ready?
2: Yes.
0: Okay.
2: Jackson have met on Wednesday at 9 o'clock.
0: Very good.
2: He have science on Wednesday at 10:30.
0: 10:30, that's right.
2: He have history on Wednesday at 2:30.
0: 2:30, perfect. Clap your hand for your friend. Good job. ดีมากค่ะ อันนี้เลยนะคะ Next one going to be Thursday. Who is Thursday? Come next to me, please. This one.
2: Jackson has met on Thursday
0: at
2: 9:30.
0: Not half. Be careful. Not half. It's 9:45 or 9:45. Okay. Next.
2: Jackson has science at. Jackson has science on Thursday at 10.
0: At 10. Very good. Next one. The last one.
2: Jackson has art on Thursday at 1 o'clock.
0: Jackson has art on Thursday at 1 o'clock. Have your hand for Weir. เก่งมากค่ะ The last one. Friday. Jackson has only two subjects on Friday, right? Are you ready? Let's go.
3: Jackson has English on Friday at 9 o'clock.
0: Very good.
3: He has Chinese on Friday at 10:30.
0: Very good. Perfect. Well done. Clap your hand for your friend. Good job. ดีมากเลยนะคะนักเรียนสามารถปรับใช้นะคะเรื่องของเวลาได้ทั้งแบบ12ชั่วโมงและ24ชั่วโมงได้ดีมากนักเรียนสามารถพูดบอกเวลาได้ทั้งแบบ American English and British English นะคะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปบทเรียนด้วยกันนะคะในการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของแจ็คสันนี่แหละเดี๋ยวเราจะช่วยตอบคำถามไปด้วยกันจากตารางเรียนที่นักเรียนได้คำตอบนะคะ Everyone let's take a look at the question number 1 When does Jackson have geography When does Jackson have geography. He has geography on
4: Monday.
0: Very good, Monday. The question number 2. What time does he have it? แล้วเขาเรียน geography ตอนกี่โมง? He has it at. It's at 2:15. He has it at 2:15นะคะก็คือเรียน geography นะคะในวันจันทร์ตอนบ่าย2:15นาทีนั่นเองนะคะเก่งมากต่อไป when does he have math เขาเรียนคณิตศาสตร์วันไหนเมื่อไรคะเมื่อไร he has math on Tuesday andVery good. He has met on Tuesday, Wednesday, and Thursday. Very good. Question number 4. What time does he have math? What time does he have math? Uh, He has math on Tuesday at 9:30, right? What about on Wednesday? 9 o'clock. And what about Thursday? 9:45. Very easy one. And the last question. I have no answer to show you, but you have to answer to me. When do you have English, everyone? When do you have English? Tell me. We have English on Monday, Thursday, and Friday. Very good. Include you, student on the LTV. You have English on Monday, Thursday, and Friday. I hope you're happy with this lesson. And บทเรียนและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันเรื่อง places in school นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมก็จะมีเรื่องของใบงานนะคะเรื่อง school's map นะคะส่วนกิจกรรมเดี๋ยวครูจะเป็นคนเตรียมให้นักเรียนเองโอเควันนี้นักเรียนเก่งมากนะคะพยายามใช้การบอกเวลานะคะให้ใช้เรื่อยๆทุกๆวันแล้วเนี่ยจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะสังเกตจากครั้งที่แล้วกับครั้งนี้ก็มีความแตกต่างกันมากนะคะนักเรียนพยายามดีมากๆเลยอ่ะ clap your hand for yourselfOkay, everyone, thank you for today. I hope to see you again next time. Have a nice day.
5: Thank you, the teacher.
6: Thank you, teacher.
0: Bye, see you.
7: Bye-bye.

0: แล้วจ้าของโปรดน้องเจล
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: แต่ก่อนที่ก้น
5: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: วัสดีแรปเปอร
1: ์อืมสวัสดีอ้าว
2: เป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบ้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโบ้หน่อยดีไหมจ๊ะฟ้าช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบ้หน่อยได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟ้ารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟ้า

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

0: あ、あ、
1: わあ、え、เป็นอะไรนะจ้าแรมโบ
0: ้หวานครับ
1: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: อ
1: ้
2: าน้ำตาลหวาน
1: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะ
2: เอ
1: าเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้ง

0: ป็นไงจ๊ะรับโบรสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
1: สเค็มครับ
0: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่รับโบต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: วัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นหน่วยใหม่ของวิชาประวัติศาสตร์ในภาคเรียนนี้ก็คือหน่วยที่2นะครับเรื่องอะไรครับ
1: สม
0: ั
1: ยส
0: ุโขทัยก่อนหน้านี้นะครับเราเรียนเกี่ยวกับดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยมาแล้วนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาดูว่าสมัยสุโขทัยเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับฟังจากชื่อเรื่องแล้วนะครับน่าจะเป็นไงครับน่าจะบ่งบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของ
1: ประว
0: ัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัยนะครับและที่สำคัญครับคำว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขเนี่ยก็เป็นความหมายหนึ่งของสุโขทัยด้วยนะครับเพราะว่าสุโขทัยเนี่ยแปลถ้าแปลออกมาเนี่ยจะแปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับนะครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องเล่าเรื่องของสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่

0: นักเรียนสนใจแสดงว่าทำไมครับวันนี้เราจะมีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งครูบอกแล้วว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนต้องเตรียมอะไรมาเอ่ยมือถือแท็บเล็ตอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้นะครับซึ่งวันนี้เราจะได้สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงใครเคยไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบ้างมีไหมหลายคนเคยไปใช่ไหมครับไปชมสถานที่จริงมาแล้วแต่ทีนี้หลายคนยังไม่เคยไปในวันนี้แหละครับเราจะไปพร้อมๆกันนะครับก่อนไปนะครับครูก็มีภาพมาให้นักเรียนชมก่อนชมภาพนะครับแล้วเราจะมาตอบคำถามจากภาพด้วยกันมีกระทงมีเพื่อนบอกว่ามีกระทงมีโบราณสถานมีผู้คนแต่งกายน่าจะเป็นในแต่งกายในยุคสมัยสุโขทัยมีพระพุทธรูปเอาละตอนนี้เราเก็บรายละเอียดได้เยอะละเอามาตอบคำถามกันภาพนี้นะครับที่นักเรียนได้ชมไปเนี่ยเป็นการเหนือประเพณีอะไรตอบพร้อมกันเลยครับประเพณีลอยกระทงนะครับซึ่งแสดงว่าประเพณีนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับสมัยสุโขทัยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะครับที่เขาบอกว่าประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยซึ่งในปัจจุบันก็นำมาจัดเป็นเทศกาลลอยกระทงเนาะนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมเป็นจำนวนมากแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่างานดังกล่าวประเพณีดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นที่ไหนประเพณีลอยกระทงเนี่ยที่เราได้ดูไปริมแม่น้ำวัดทะเลเอาสุโขทัยมีทะเลด้วยหรอมีไหมสุโขทัยมีทะเลหรอ
1: ไม
0: ่มีนักเรียนดูไปที่นักเรียนบอกครูไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับรายละเอียดที่นักเรียนบอกว่ามีพระพุทธรูปมีโบราณสถานมีสระน้ำซึ่งทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า
2: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
0: เก่งมากนะครับก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะต้องไปเยี่ยมชมในวันนี้นะครับแต่ครูบอกแล้วเยี่ยมชมในวันนี้เราจะเป็นการเยี่ยมชมนะครับเสมือนจริงนะหลายคนบอกว่ายังไม่เคยไปใช่ไหมครับเราก็จะได้ไปชมกันพร้อมกันและในวันนี้อ่ะทีนี้นักเรียนครับตอนนี้นะครับครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนนะครับทีนี้ให้นักเรียนเปิดเข้าไปในเว็บไซต์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงและดูแผนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงนะครับจากนั้นเราจะมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าเช็คอินอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเรามาดูกันว่าเราจะเช็คอินกันอย่างไรนะครับทีนี้นะครับครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วเรียบร้อยนักเรียนเข้าไปในเว็บไซต์หรือยังครับเข้าไปในเว็บไซต์แล้วนะครับและนะครับครูก็มีใบงานให้นักเรียนนะครับเป็นใบงานที่1เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขโดยแต่ละกลุ่มนะครับครูจะให้เช็คอินเนี่ยอย่างน้อย3สถานที่พร้อมบอกความสำคัญของสถานที่ที่เช็คอินอันนี้จะเป็นหน้าตานะครับมีใครยังเข้าไม่ได้ไหมครับถ้ายังเข้าไม่ได้ให้นักเรียนสแกน QR code นะครับเพื่อเข้าชมนะครับ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงและดูแผนที่นะครับอ่ะลองเข้าไปกันก่อนครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนาะได้เตรียมความพร้อมนะครับสามารถสแกน QR code เข้าไปในเว็บไซต์ได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนสแกนเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: อันนี้จะเป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยทีนี้เราจะไปเยี่ยมชมที่ไหนลูกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงนักเรียนก็ทำไมครับนี่เลยคลิกเข้ามาอ้าวเป็นหน้าจอเหมือนครูยัง
2: เหม
0: ือ
2: นแล้ว
0: เหมือนจริงหรือยังทีนี
2: ้
0: เหมือนแล้วมีสถานที่หลายที่เลยนะครับเช่นวัดสะสีวัดตะกวนเห็นไหมครับวัดชนะสงครามที่นี้ครับนักเรียนถ้านักเรียนอยากจะไปชมที่ไหนเป็นพิเศษนะครับให้นักเรียนคลิกตรงนี้นะครับแผนผังปุ๊บรอแป๊บหนึ่งก็จะเป็นแผนผังขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเหมือนกับในใบงานเราเลยไหมเหมือนใบงานเลยตัวอย่างเช่นครูจะไปที่วัดมหาธาตุครูก็คลิกหมายเลข11ปึ๊บ
3: น
0: ี่ก็เป็นวัดมหาธาตุที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราเห็นบ่อยไหมเห็นบ่อยเนาะนะครับเห็นในภาพบ่อยๆเวลาเขาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุโขทัยทีนี้นะครับเราเข้ามาที่วัดมหาธาตุแล้วถ้าเราอยากดูเกี่ยวกับข้อมูลนักเรียนก็มาคลิกตรงนี้เลยครับก็จะขึ้นเป็นอะไรเอ่ยขึ้นเป็นอะไรลูก
2: ข้อความ
0: ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดมหาธาตุนะครับนะทีนี้ถ้าอยากเห็นทุกมุมแล้วก็มาคลิกนี้360องศาตรงนี้ก็จะมีการหมุนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมนี่ก็จะหมุนให้เราได้เห็นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับถ้าเราไม่อยากอ่านข้อมูลเราอยากฟังนี่เห็นไหมครับเครื่องหมายหูฟังมีกี่ภาษาเนี่ย
2: 5
0: มีภาษาจีนภาษาอังกฤษฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยเรามาลองฟังภาษาไทยกันดูนักเรียนก็ทำไมครับคลิกเข้าไปที่หูฟังที่เป็นรูปธงชาติภาษาไทยปึ
3: ๊บโบราณสถานในเขตกำแพงเมืองวัดมหาธาตุตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของเมืองเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดเปรียบดังวัดหลวงประจำราชธานีสุโขทัยวัดมหาธาตุตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขอบเขตของวัดถูกกำหนดไว้ด้วยกำแพงและคูน้ำจุดที่เป็นหลักสำคัญของวัดนี้คือเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินหรือบางทีเรียกว่าเจดีย์ทรงดอกบัวตูมซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของสมัยสุโขทัยอย่างแท้จริงภายในวัดมีโบราณสถานมากมายประกอบด้วยเจดีย์ประธานวิหารมนดบอุโบสถเจดีย์รายจำนวนมากถึง200องค์ทางด้านทิศตะวันออกของวิหารหลวงเป็นวิหารสูงที่เรียกชื่อเช่นนี้เนื่องจากวิหารหลังนี้มีฐานสูงก่ออิฐเป็นลักษณะฐานบัวมีความสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาซึ่งสร้างขึ้นในภายหลังทำให้พื้นที่ว่างระหว่างหน้าวิหารสูงกับกำแพงวัดเหลือเพียงพื้นที่แคบไม่ได้สัดส่วนกับความสูงของตัวอาคารตัวตูมซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของสมัยสุโขทัยอย่างแท้จริงภายในวัดมีโบราณสถานมากมายประกอบด้วยเจดีย์ประธานวิหารมนดบอุโบสถเจดีย์รายจำนวนมากถึง200องค์ ทางด้านทิศตะวันออกของวิหารหลวงเป็นวิหารสูงที่เรียกชื่อเช่นนี้เนื่องจากวิหารหลังนี้มีฐานสูงก่
0: อเอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะเข้าชมได้หรือยังครับ
2: ได
0: ้แล้วเนาะอ่ะทีนี้ถ้าอยากเปลี่ยนสถานที่นะครับนักเรียนก็มาคลิกตรงนี้ครับนี่คลิกปุ๊บนะคลิกไปก็จะขึ้นแผนที่นะครับให้เราเลือกนะครับนี่แล้วก็มาตรงนี้นะครับมาที่แผนผังนะแล้วนักเรียนก็เลือกสถานที่ใหม่นะครับตอนนี้นักเรียนเข้าได้ยังครับ
2: เข้าได
0: ้แล้วนะใช้ไปหรือยังใช้เป็นแล้วดังนั้นนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเข้าชมได้เลยนะครับนักเรียนจะเข้าชมแบบอ่านเองหรือจะฟังเสียงนะครับหรือจะฟังเสียงเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบของนักเรียนต่อมานะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็ทำไมครับมาบันทึกลงในใบงานที่1นะครับนักเรียนก็มาบันทึกลงในใบงานที่1นะครับทีนี้ในใบงานที่1เนี่ยครูจะมีแผนที่ให้กับนักเรียนด้วยนะครับให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของครูนะครับน่าจะเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงเรียบร้อยแล้วนะครับได้ชมไปหลายสถานที่ไหมลูกนะครับมีหลากหลายวิธีการรับข้อมูลสืบค้นข้อมูลไหมมีหลายวิธีไหมครับจะอ่านก็ได้ใช่ไหมลูกหรือจะฟังก็ได้แล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวให้เราดูด้วยนะครับอ่ะทีนี้ครูขอตัวแทนลองนำเสนอสถานที่ที่นักเรียนไปเยี่ยมชมมานะครับให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังเริ่มจากใครดีกลุ่ม6เป็นตัวแทนไปที่ไหนมาบ้างนะครับ
1: ชื่อสถานที่นะคะวัดสระศรีค่ะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกตั้งอยู่กลางแม่น้ำขนาดใหญ่ของเมืองสุโขทัยเอาไว้จัดพิธีกรรมลอยกระทงและจัดพิธีกรรมต่างๆและยังเป็นสถานที่ที่สำคัญจัดพิพิธภัณฑ์แห่งชาติได้ค่ะสถานที่ที่สองนะคะศาลหลักเมืองค่ะศาลหลักเมืองตั้งอยู่ติดกับคูแม่น้ำด้านเหนือของวัดมีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสถานที่ที่เข้าใจว่าเป็นศาลหลักเมืองค่ะสถานที่ที่สามนะคะวัดตระพังเงินค่ะตั้งอยู่ในทิศตะวันตกของวัดไม่มีกำแพงล้อมรอบมีแต่แม่น้ำอยู่รอบข้างค่ะคำว่าตระพังเป็นคำของภาษาเขมรแปลว่าแม่น้ำค่ะ
0: นั่งลงได้ครับต่อมากลุ่ม3จะเป็นตัวแทน
2: ชื่อสถานที่แรกครับวัดเชตุพนครับตั้งอยู่ทางทิศใต้นอกกำแพงเมืองสุโขทัยมีบนดบจตุรมุขประดิษฐานพระพุทธสี่อิริยาบถนั่งนอนยืน

และเดินเป็นประธานของวัดกำแพงแก้วที่ล้อมมณฑปจตุรมุขนี้สร้างจากหินชนวนที่มีขนาดใหญ่และหนาครับสถานที่2วัดสี่ชุมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอกเมืองสุโขทัยมีมณฑปเป็น

0: วิหารโบสถ์กลางน้ำครับ
1: อ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะต่อไปกลุ่ม2ยกมือกลุ่ม2อยากจะนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังนะครับ
2: สถานที่ที่1นะครับชื่อวัดสะสีเป็นวัดที่ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุมีประกอบไปด้วยเจดีย์ทรงระฆังหรือทรงลังกาครับและเคยมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ครับสถานที่ที่2นะครับวัดตะพังเงินตั้งอยู่ทางตะวันตกของวัดมหาธาตุประกอบไปด้วยเจดีย์ประธานครับคือเจดีย์ทรงดอกบัววิหารและโบสถ์กลางน้ำครับแล้วก็ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนแล้วก็พระพุทธรูปลีลาครับ
1: นั่งลงได้ครับขออีกสักหนึ่งคนนำเสนอให้เพื่อนต้นทางและปลายทางได้ฟังกลุ่มหนึ่งตัวแทนจากกลุ่มหนึ่ง
3: สถานที่แรกชื่อสถานที่วัดสะสีค่ะตั้งอยู่กลางแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองสุโขทัยชื่อว่าตะพังตะกอนเดิมมีถนนจรดวิธีท่องตัดผ่านกลางวัดแต่เป็นอันตรายต่อโบราณสถานกรมศิลปากรจึงได้ขุดรื้อถนนออกหลักฐานสำคัญจากกรุเจดีย์วัดสะสีได้แก่เจดีย์สำริดกวยชินเป็นต้นค่ะสถานที่ที่2ชื่อวัดชนะสงครามมีเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ด้านหน้าวิหารและเจดีย์ต่างๆรวมทั้งยังมีเจดีย์อีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าเจดีย์ทรงวิมานมีหลังคาซ้อนลดหลั่นขึ้นไปเป็นชั้นๆเจดีย์ทรงวิมานนี้ยังปรากฏที่โบราณสถานแห่งอื่นอีกเช่นเจดีย์7แถวสันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างเพิ่มเติมในระยะต่อมาค่ะ
1: นะครับนั่งลงได้นะครับเก่งมากเลยนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับสนุกสนานไหมครับวันนี
4: ้สน
1: ุ
4: ก
1: สนุกไหมลูก
4: สน
1: ุ
4: ก
1: สนุกนะครับครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็คงสนุกเช่นกันกับนักเรียนต้นทางที่ได้ไปชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงเราไม่ต้องเดินทางไปถึงสุโขทัยเลยใช่ไหมครับแต่เราก็ได้ชมนะครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแบบใกล้ได้เลยนะครับทีนี้ครับนักเรียนได้ไปชมมาอย่างน้อยคนละกี่ที่ครับ3ที่แล้วนะครับนักเรียนพอจะบอกความสำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับขอตัวแทนนะครับจากทุกกลุ่มเลยช่วยกันปรึกษานะครับช่วยกันปรึกษาว่าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีความสำคัญอย่างไรเนาะแล้วได้ไปเยี่ยมชมมาและนักเรียนเห็นความสำคัญอย่างไร

0: กลุ่ม6ครับตอบเลย
1: สะท้อนให้เห็นถึงศิลปกรรมสมัยก่อนและวัฒนธรรมของสุโขทัยค่ะ
0: นั่งลงครับสะท้อนให้เห็นถึงศิลปกรรมและวัฒนธรรมนะครับต่อมากลุ่ม2กลุ่ม2รีบยกมือเลย
2: เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นที่จัดประเพณีต่างๆค่ะ
0: กลุ่ม2บอกว่าถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยนะครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม6ไปแล้วกลุ่ม2ไปแล้วกลุ่ม4กลุ่ม4
3: เป็นการท่องเที่ยวและการศึกษาค่ะ
0: เป็นทั้ง
3: ที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่ศึกษาค่ะ
0: เป็นทั้งที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่ศึกษาหาความรู้นะครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่มไหนกลุ่ม1อู้น่ารักมาก
4: เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะ
0: เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับกลุ่ม5ครับกลุ่ม5
5: เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ครับ
0: เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในสมัยไหนครับ
5: สุโขทัยครับ
0: สมัยสุโขทัยสุดท้ายกลุ่ม3ครับกลุ่ม3
6: ทำให้รู้ถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนสมัยก่อนค่ะ
0: ทำให้รู้ถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนสมัยก่อนนะครับที่นักเรียนตอบมานะครับล้วนแต่ถูกต้องทั้งหมดนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือมีความสำคัญเลยก็คือ

0: แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของสุโขทัยดังความหมายของสุโขทัยที่แปลว่าอะไรครับดังความหมายของสุโขทัยที่แปลว่าตอบพร้อมกัน
1: ร
0: ุ่
1: งอร
0: ุ
1: ณ
0: รุ่งอรุณแห่ง
1: ความ
0: สุขนะครับรุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับเมื่อเราได้ชมแล้วเราถ้าย้อนไปเนี่ยและถ้าแบบสมบูรณ์เนี่ยน่าจะเป็นไงครับ
2: สวย
0: สวยงดงามนะครับน่าจะสวยและงดงามเลยนะอ่ะทีนี้ให้นักเรียนนะครับบอกนะครับว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยให้ลองบอกความรู้สึกของตนเองสิครับว่าเราได้ชมผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับโดยชมผ่านอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงแล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรนะครับกลุ่ม2กลุ่ม2รีบยกมือเลย
3: รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ประทับใจที่ได้เห็นโบราณสถานต่างๆค่ะที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยค่ะ
0: นั่งลงได้ครับอ่ะต่อมาอ่ะกลุ่ม6
4: ได้เห็นถึงความสวยงามของสุโขทัยจึงทำให้รู้สึกไปค่ะ
0: เห็นแล้วก็รู้สึกอยากไปเลยนะครับอ่ะกลุ่ม5รู้สึกอย่างไรครับกลุ่ม5ตอบได้เลยนะครับครูอยากรู้ว่าเอ๊ะแต่ละกลุ่มเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะครับเมื่อได้ชมนะครับอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงไปแล้วตอบได้เลยครับ
5: รู้สึกอยากไปเยี่ยมชมครับและเห็นวัฒนธรรมที่สวยงามครับ
0: อยากไปเยี่ยมชมนะครับกลุ่ม3รู้สึกอย่างไร
6: รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจนะครับเห็นแล้วภูมิใจเลยเนาะว่าประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับกลุ่ม1
7: รู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นที่ได้เห็นโบราณสถานต่างๆค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นนะครับสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
8: รู้สึกภูมิใจและได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยครับ
0: นั่งลงได้ครับก็คือรู้สึกภูมิใจและที่สำคัญเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับผ่านอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงเหมือนกับเราทำไมครับได้ไปเที่ยวจริงๆเลยไหมลูกเหมือนกับเราได้ไปเที่ยวจริงๆเลยนะครับครูเชื่อว่านะครับหลายคนนะครับรู้สึกภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาตินะครับผ่านสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับมีหลายคนบอกว่าเห็นแล้วใช่ไหมครับอยากไปดูสถานที่จริงๆเลยนะครับแล้วก็มีหลายคนบอกว่าใช่ไหมครับถ้าเป็นย้อนไปในอดีตน่าจะเป็นไงครับสวยงามนะครับเอาล่ะครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะได้ทำไมครับไปชมสถานที่นะครับในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับนักเรียนถ้านักเรียนอยากกลับไปบ้านอยากจะเข้าไปชมเพิ่มเติมได้ไหม
9: ได้
0: นักเรียนรู้วิธีการเข้าหรือยังครับ
9: รู้แล้ว
0: รู้วิธีการเข้าแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางถ้านักเรียนอยากไปชมที่ไหนนักเรียนก็สามารถเข้าไปชมได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลอื่นบอกเราอีกไหมครับมีข้อมูลอื่นอีกไหมในเว็บไซต์มีนะครับครูเห็นหลายคนเลยเข้าไปชมดูมีอะไรครับเกี่ยวกับโบราณวัตถุด้วยใช่ไหมครับ
9: ใช่
0: มีเกี่ยวกับโบราณวัตถุด้วยนะครับนักเรียนก็ สามารถเข้าไปชมนะครับทั้งสถานที่ทั้งโบราณวัตถุและก็ที่สำคัญครับข้อมูลเกี่ยวกับสุโขทัยนะครับในสมัยสุโขทัยก็มีให้นักเรียนได้ไปศึกษานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลใช่ไหมครับนี่ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลไหม
1: เป
0: ็นแหล่งข้อมูลนะครับอีกหนึ่งแหล่งที่เราสามารถใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยได้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราได้รับความสนุกอย่างเต็มที่แล้วนะครับสำหรับชั่วโมงต่อไปเราจะมาดูกันสิว่านะครับสมัยสุโขทัยเนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยวันนี้หลายคนบอกว่าสถานที่แต่ละที่เป็นไงครับยิ่งใหญ่สวยงามดังนั้นชั่วโมงหน้าครับเราจะมาดูว่าพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยเป็นอย่างไรและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ที่5เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขและก็ใบงานที่2เรื่องพัฒนาการสุโขทัยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่านักเรียนนะครับถ้าสนใจเพิ่มเติมก็สามารถไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ
9: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทำให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับขบนี่ก็ถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดหมาจะเดินไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดูแลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลานะครับเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์ในกรรไกรตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันหนึ่งเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดกรึบเดียวทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องจับบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ป้องกันซะก่อนนะผูกปากซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทำที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆ

ี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์นะฮะดังนั้นเราก็จะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเรานี่โอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูดลงมานะครับให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะการที่มองไม่เห็นแล้วท่านก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนั่นจะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาและอีกอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกี่ยวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกรับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านก็ฝากให้ท่านได้ไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับ Easy Pet Care ครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.hนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ยายทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

0: ผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่มีผัวเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของคุณเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแป้งอ่ะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกนำไปแข่งทั่วโลกเลย
0: หอมมันแตะ

ความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นแน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องต่อเนื่องอยู่นะครับเป็นเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่4ก็จะสังเกตได้ว่าอะไรที่มันมีเลขต่อท้ายเนี่ยแสดงว่าชั่วโมงเหล่านี้เป็นการปฏิบัติในระยะยาวซึ่งตอนนี้นะครับถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจำได้คุณครูเคยมอบเนื้อหาในสิ่งที่แต่ละกลุ่มเนี่ยว่าอยากจะทำอะไรในตอนปลายทางถูกต้องไหมครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้บอกว่ามีเรื่องของนิทานมีเรื่องของการทำป๊อปอัพมีเรื่องของการนำเสนอในหนังสือเล่มเล็กหรือรูปแบบต่างๆฉะนั้นอันนี้ก็ขอทบทวนก่อนว่าในช่วงที่เป็นการปฏิบัติในระยะยาวเนี่ยนักเรียนต้นทางปลายทางก็อย่าลืมชิ้นงานที่คุณครูเคยได้มอบหมายไปในห่วงเวลาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูจำได้ว่าเราได้มีการทำกิจกรรมแล้วก็มีการจำลองสถานการณ์ด้วยใช่ไหมครับคือเรื่องของการเขียนแสดงอะไรนะแสดงความคิดเห็นนะครับก็มีตัวอย่างในการยกเช่นว่าเอ๊ะในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถกินยาลดความอ้วนได้ไหมก็นักเรียนต้นทางก็สามารถมีประเด็นแล้วก็เหตุและผลในการตอบได้แม้ว่าประเด็นเหล่านี้อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องหยิบยกหลักฐานขึ้นมาแต่ว่าเป็นการจำลองให้เห็นว่าในบริบทของนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะมีแนวคำตอบอย่างไรบ้างฉะนั้นในบางประเด็นที่มันเป็นประเด็นอ่อนไหวนะครับก็ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเนี่ยได้กำกับดูแลแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเป็นแนวความคิดที่นักเรียนไปเข้าใจอีกแบบหนึ่งก็ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนด้วยนะครับในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเดิมครับแต่ว่าเป็นครั้งที่4นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่4เนี่ยจุดประสงค์เป็นอะไรบ้างขอบอกก่อนว่าวันนี้จุดประสงค์นักเรียนต้นทางปลายทางดูให้ดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวรบกวนอ่านพร้อมกันนะครับข้อที่1ครับ
1: รู้สิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได
2: ้ข้อที่2ครับ
1: เขียนหรือแสดงขั้นตอนการแต่งตัวได
2: ้และข้อที่3ครับเก่งมากครับน้องเรียนครับจำได้ใช่ไหมครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูตั้งแต่เริ่มของการเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญเนี่ยครั้งแรกเลยคุณครูเอาอะไรนะเอามาให้พวกเราดูครับเอาบางสิ่งที่เป็นอุปกรณ์สื่อสารซึ่งในความรับรู้ของพวกเราเนี่ยเราตอบกันว่าไมโครโฟนแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักไมโครโฟนเขาก็จะไม่สามารถบอกได้ถูกต้องใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นการวัดจากประสบการณ์เดิมซึ่งการวัดประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยเราก็เอามาบูรณาการเป็นเรื่องของการเขียนถูกไหมหลังจากนั้นคุณครูก็ให้ดูภาพมีทั้งภาพดวงอาทิตย์ที่ทอแสงออกมาเป็นภาพซานตาคลอสที่ลอยคว้างอยู่บนอากาศแล้วก็เป็นรูปคุกกี้พร้อมกับถ้วยกาแฟจำได้ใช่ไหมครับดูหลังจากนั้นก็ได้มีการเอาภาพอีกหนึ่งภาพที่เป็นภาพเหมือนลักษณะขุนเขาแล้วก็ด้านบนเป็นอะไรเป็นหมู่ดาวพร้อมกับลำธารที่ไหลลงไปซึ่งนักเรียนก็ได้มีการปฏิบัติมาแล้วแล้วก็ในชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้มีการอะไรครับสอนในเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นทักษะที่นักเรียนเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาเพื่อเอาไปเขียนประกอบกับตัวรูปเล่มที่จะนำเสนอในช่วงของท้ายหน่วยนี้ฉะนั้นจำเป็นไหมครับว่าจะต้องเขียนเป็น เรื่องของความเรียงไปตลอดจำเป็นไหมไม่จำเป็นมันอยู่ที่ว่าพอเราเรียนไปแล้วเราชอบเรื่องไหนเราอยากจะเอาการเขียนแบบไหนมานำเสนอให้กับพวกเราในห้องแล้วก็นักเรียนปลายทางได้เห็นบ้างฉะนั้นอันนี้คือจุดประสงค์ที่คุณครูต้องการจะแจ้งให้เราทราบว่าพอเราเห็นอะไรแล้วเนี่ยเราก็สามารถระบุสิ่งที่เห็นได้ฉะนั้นการระบุมีถูกผิดไหมครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมของนักเรียนแล้วก็วันนี้ก็เราก็จะสามารถสะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างผลงานแล้วก็นำเสนอได้เอาละครับตามที่บอกไปว่าข้อ2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการแต่งบทประพันธ์เรื่องของบทประพันธ์ก็ถือเป็นแนวการเขียนแบบหนึ่งที่จะต้อง พิถีพิถันเป็นพิเศษเนื่องจากว่าพอเป็นเรื่องของบทร้อยกรองแล้วมันมีเรื่องของสัมผัสเข้ามาถูกไหมครับมันมีเรื่องของฉันทลักษณ์เข้ามาด้วยว่าเอ๊ะเราจะต้องแต่งอะไรแต่งแบบไหนถูกต้องไหมฉะนั้นเราจะแต่งมั่วตัวได้ไหมครับเราแต่งแบบขึ้นมาเองมโนขึ้นมาเองได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องมีการยึดให้ถูกต้องตามรูปแบบเช่นเราจะแต่งเป็นกรอนสุภาพโครงสี่สุภาพหรือเป็นคำประพันธ์ชนิดใดเนี่ยเราต้องมีการศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าเราอยากแต่งอะไรบ้างนะทีนี้คุณครูมีกิจกรรมชวนคิดถามนักเรียนต้นทางปลายทางอันนี้ง่ายมากครับบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่ะอันนี้ลองตอบดูหน่อยสิเอาร้อยแก้วก่อนร้อยแก้วเป็นยังไงตอนนี้นักเรียนต้นทางตอบคุณครูเจมมาว่าร้อยแก้วเป็นความเรียงครูเจมถามหน่อยขออนุญาตนะครับขอยืมหน่อยครับอย่างใบงานใบเนี้ยถ้าเราดูเฉพาะหน้านี้หน้าเดียวสมมตินะหน้านี้หน้าเดียวเนี่ยเป็นอะไรร้อยแก้วหรือร้อยกรองครับลองดูนะครับนักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูซิว่าแบบนี้หน้าตาแบบนี้จะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองเอาเฉพาะหน้านี้นะเอาเฉพาะหน้านี้อ่ะร้อยแก้วหรือร้อยกรองเป็นบทร้อยแก้วเพราะร้อยแก้วนั้นคือความเรียงทุกประเภทเก่งมากๆนะครับขออนุญาตคืนนะครับแล้วแบบไหนล่ะลูกที่จะเป็นร้อยกรองแบบไหนเป็นร้อยกรองลูกมีการวางฉันทลักษณ์มีการวางตำแหน่งที่สละสลวยใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะเห็นความแตกต่างแล้วว่าถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองตอบดังๆเลยครับ
1: ร้อยแก้ว
2: เป็นบทร้อยแก้วเสียส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นตอนนี้ต้นทางสามารถตอบได้แล้วปลายทางตอบได้ไหมครับว่าร้อยแก้วกับร้อยกรองต่างกันอย่างไรลองตอบดูนะครับว่าคำตอบเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ถ้ามีสิ่งใดเพิ่มเติมคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมสามารถให้ความรู้แล้วก็ให้แนวทางเพิ่มเติมได้นะครับเอาล่ะวันนี้ครับขออนุญาตพานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับไปเรียนรู้สิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่อยู่ในวรรณคดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นั่นเองนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าในหลักสูตรของภาษาไทยเนี่ยก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของหลักภาษาแล้วก็วรรณคดีควบคู่กันไปถูกไหมครับทีนี้วันนี้ครับนักเรียนดูบนจอเลยครับเป็นเรื่องอะไรครับกาบยานี11และการแต่งบทประพันธ์แสดงว่าวันนี้เนื้อหามี2เรื่องนักเรียนครับเดี๋ยวช่วยกันอ่านพร้อมกันก่อนครับว่ากาบยานี11เป็นอย่างไรบ้าง1 2 3
1: กาบยานี11เป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่งที่ลักษณะคำประพันธ์ดังนี้
2: เป็นข้อแรกของกาบยานี11ทีนี้ให้พิจารณาเบื้องต้นก่อนนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับว่ากาบ11นักเรียนเห็นคำว่ากาบใช่ไหมเราแบ่งก่อนนะกาบยานี11คำว่ากาบอันนี้ชัดเจนมากว่าเป็นลักษณะคำประพันธ์แบบ1ถูกไม่ถูกปลายทางเข้าใจตรงกันไหมครับว่ากาบเนี่ยเป็นชื่อคำประพันธ์ชนิดหนึ่งส่วนยานีก็คือเป็นชื่อของตัวกาบและ11คือเลขอะไรครับเป็นตัวเลขที่เอามากำกับจำนวนคำฉะนั้นตรงนี้ในส่วนแรกเขาพูดถึงบทก็จะขออนุญาตใช้สูตรสั้นๆที่เชื่อว่าคุณครูและนักเรียนอาจจะเคยได้ยินว่าถ้านึกถึงกาบยานี11เรามี11ใช่ไหมก็จะเป็นหน้า5หลัง6พูดพร้อมกันหน้า5หลัง6อันนี้เป็นสูตรการจำแบบง่ายๆแต่ถ้าเราจะสอนกันแบบเชิงลึกไปที่ตัวบทก่อนอย่างที่บอกบนจอว่าบท1มี2บาทบาทละ11คำบาท1แบ่งเป็นกี่วรรคลูกก็จะแบ่งเป็น2วรรควรรคหน้าเป็นกี่คำวรรคหน้าเป็น5คำและวรรคหลังเป็น6คำบท1จึงมี4วรรคอันนี้คือตัวแรกคือเรื่องของบทนะครับทีนี้ไปกันต่อครับพอเราทราบแล้วเราไปดูประการต่อมาคือเรื่องของสัมผัสพ พอเป็นสัมผัสของกาบยานี11กาบยานี11เนี่ยมีสัมผัสบังคับดังนี้ข้อแรกสัมผัสนอกเป็นยังไงครับ
0: 1คำท้ายของวรรคที่1
2: 2นักเรียนเพื่อปลายทางจะได้ยินเสียงของเราเดี๋ยวเอาไมโครโฟนช่วยพูดให้ปลายทางได้ฟังนะครับเพื่อปลายทางอยากได้ยินเสียงเราลองดูสิลูกเรื่องของกาบยานี11มีสัมผัสบังคับดังนี้เรื่องของสัมผัสนอกเป็นยังไงครับ
3: สัมผัสนอกหรือสัมผัสระหว่างวรรคได้แก่1คำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2
2: คำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2แล้วข้อที่2ล่ะลูก
3: คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3
2: คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3อันนี้คือเรื่องของสัมผัสนอกขอบคุณมากเลยนะครับต่อไปสำหรับวรรคที่3กับวรรคที่4นะครับไม่บังคับสัมผัสแต่ถ้าคำสุดท้ายของวรรคที่3ไปส่งสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4ก็จะทำให้ทำไม
0: ไพเราะ
2: ยิ่งขึ้นขออนุญาตบูรณาการเลยครับนักเรียนดูนะฮะเขาบอกว่าสำหรับวรรคที่3กับวรรคที่4เขาบอกว่าอะไรทำไมไม่บังคับสัมผัสแต่เขาบอกว่าถ้าคำสุดท้ายของวรรคที่3ไปส่งสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4จะเป็นยังไง
4: ไพเราะยิ่งขึ้น
2: ถ้าแบบนี้เป็นลักษณะการเขียนแบบไหนแสดงความคิดเห็นการเขียนมายาประสบการณ์หรืออะไร
4: แสดงความคิดเห็น
2: ใช่เพราะเขาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าไปลงสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4จะทำให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นเข้าใจสิ่งที่คุณครูต้องการจะบูรณาการหรือยังครับว่าแม้ว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องลักษณะของกาบยานี11แต่ตรงนี้เราสามารถเอาสารประเภทให้ความรู้เนี่ยไปจับกับเรื่องที่ผ่านมาได้คือเรื่องของการเขียนอะไรครับแสดงความคิดเห็นไปกันต่อเลยครับต่อไป 2.2 ขออนุญาตให้นักเรียนหญิงบ้างนะครับใช้ไมโครโฟนช่วยตอบหน่อยครับว่าสัมผัสระหว่างบทเป็นอย่างไรบ้างอ่านให้ปลายทางฟังหน่อยครับ
5: คำสุดท้ายบาทที่2ของบทต้นไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบาทแรกในบทถัดไปค่ะ
2: คำสุดท้ายของบาทที่2ของบทต้นไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบาทแรกในบทถัดไปทีนี้ครับพอเราทราบแล้วนะฮะหลักของการอ่านกาบยานีเนี่ยหลักของการอ่านกาบยา

0: นี้เป็นอย่างไรบ้างอ่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของข้อแนะนำใช่ไหมครับเดี๋ยวให้นักเรียนหญิงกลุ่มนี้ได้เป็นคนอ่านให้ปลายทางได้ฟังหน่อยครับลองดูซิกาบยานีเป็นยังไงหลักการอ่านข้อแนะนำเนี่ยหนูก็ได้ครับ
1: การอ่านกาบยานี11มีวิธีการอ่านทำนองสนอเช่นเดียวกับหลักการอ่านทำนองสนอโดยทั่วไปที่ได้กล่าวไว้แต่มีหลักการอ่านเฉพาะกาบอยู่บ้างดังนี
0: ้แม้ว่าจะเป็นเรื่องของกาบยานี11นะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะขออนุญาตสอดแทรกในเรื่องของการอ่านทำนองสนอไปด้วยเพราะว่าถ้าพูดถึงบทร้อยกลองก็จะต้องพูดถึงเรื่องของสัมผัสฉันทลักษณ์แล้วก็การแต่งรวมถึงการเอาบทร้อยกลองนี้ไปประกอบการอ่านทำนองสนอนักเรียนต้นทางรู้จักการอ่านทำนองสนอไหมครับในภาษาไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยคือเรื่องของการอ่านทำนองสนอทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีคนมองว่าเราอ่านทำนองสนอไปทำไมในเมื่อบางคนเนี่ยขออนุญาตใช้คำแบบคำปัจจุบันเลยนะฮะบางคนเขาบอกเขาไม่อินคำว่าไม่อินหมายถึงว่าเขาเหมือนแบบยังไม่เข้าใจสุนทรียภาพหรือสุนทรียรสทางวรรณคดีฉะนั้นก็ขออนุญาตใช้สื่อที่คุณครูได้สอนอยู่ในขณะนี้บอกไว้ว่าการอ่านทำนองสนอนั้นนอกจากจะเป็นการฝึกการอ่านการอ่านออกเสียงแล้วจะทำให้เราเข้าใจรสของวรรณคดีด้วยใช่ไหมครับว่าจะตามความเข้าใจของเดิมของเราเนี่ยนักเรียนคิดว่าเรื่องของวรรณคดีเนี่ยมีแค่บทที่เป็นความรักอย่างเดียวไหมบทโกรธมีไหม
2: มี
0: บทเสียใจมีไหมครับ
2: ม
0: ีในการให้ลีลาของทำนองมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นลีลาเดียวผู้ที่อ่านได้ฝึกคิดไหมครับว่าเราควรจะต้องใส่ลีลาอย่างไรคิดไหมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้นักเรียนปลายทางที่ยังเกิดข้อสงสัยอยู่ว่าเราอ่านทำนองสนอไปทำไมนี่คือการบูรณาการศาสตร์การอ่านทั้งหมดสื่อออกมาเป็นเรื่องของทำนองและลีลานั่นเองนะครับฉะนั้นจำเป็นว่าต้องอ่านเพราะไหมไม่จำเป็นต้องอ่านเพราะแต่ว่าเราทำไมเราสามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักได้ใช่ไหมครับเราสามารถอ่านถูกต้องได้ตามหลักปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้แปลว่าเราอ่านทำนองสนอไม่เพราะแปลว่าเราไม่เก่งไม่ใช่ฉะนั้นทุกคนจะมีพื้นเสียงที่แตกต่างกันไปการวัดว่าใครอ่านเพราะหรืออ่านไม่เพราะตรงนี้วัดไม่ได้เราจะต้องวัดว่าเด็กคนนี้หรือนักเรียนคนนี้มีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดในเรื่องของรสทางวรรณคดีแล้วก็บทประพันธ์ที่นักเรียนกำลังอ่านอยู่ตรงนี้สิเป็นสิ่งสำคัญที่เขาต้องการจะสื่อมากกว่าอันนี้เข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมปลายทางก็ขอให้เข้าใจตามนี้ว่าลักษณะของการอ่านทำนองสนอจะเป็นประมาณนี้ทีนี้ไปดูข้อแนะนำกันต่อเลยครับว่าข้อแนะนำเป็นอย่างไรบ้างเรื่องแรกคือการแบ่งจังหวะเขาบอกว่ากาบยานีแบ่งการอ่านเป็นยังไงเป็น2 3วรรคหลังแบ่งเป็นอะไร3 3นะครับยอดเยี่ยมมากข้างหน้าเป็น2 3ข้างหลังเป็น3 3ประมาณนี้แต่นะครับบางบทประพันธ์อนุโลมได้ว่าถ้าสมมุติว่าบทประพันธ์บทนี้เนี่ยมีคำที่เกินขึ้นมาเราสามารถอนุโลมเป็น3 3ได้อย่างเช่นในกาพระชัยสุริยาเนี่ยขึ้นว่าสะทุสะจะขอไหว้ฉะนั้นในวรรคแรกตามความจริงต้องเป็นอะไรครับ2 3ถูกไหมฮะแต่นักเรียนเอามือขึ้นมาครับโชว์เลข5อย่างนี้ครับนักเรียนนับตามสะทุสะ
2: สะท
0: ุ
2: สะ
0: ตอนนี้มันไม่ใช่2แล้วแต่มันเป็น3คือสะทุสะถูกไหมครับแต่เขาบอกว่าการแบ่งจังหวะเนี่ยมันเป็น2 3อย่างนี้ผิดหรือเปล่าไม่ใช่ฉะนั้นกําลังจะบอกนักเรียนว่าแม้ว่าหลักการมันเป็นแบบนี้แต่เวลาเราพิจารณาคำถ้ามันเป็น3ต้องมีการฝึกแบ่งวรรคก่อนอันนี้เข้าใจนะเดียวกันนะคือแม้ว่าเขาจะบอกว่าวรรคน่าจะเป็น2 3เนี่ยแต่ว่าให้ลองพิจารณาคำก่อนถ้าง่ายสุดอันนี้คือแบบสอนแบบเบสิกก็คือพื้นฐานนะครับว่าเราสามารถนับนิ้วคำได้สะทุสะจะขอไหว้อันนี้มันเป็น6ถูกไหมครับแต่ว่าพอขึ้นเป็นวรรคน่าแบบนี้เนี่ยก็สามารถอนุโลมอ่าน3ได้แบบนี้ไม่ผิดนะครับยอดเยี่ยมมากอันนี้เป็นเรื่องของการแบ่งจังหวะนักเรียนต้นทางเข้าใจมั้ยครับอีกทีนึงถ้าเป็นวรรคน่าแบ่งยังไง2 3แต่ถ้ามันมีคำเกินอนุโลมให้เป็นอะไร3 3ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยทำกันเข้าใจไหมครับแต่ว่าอนุโลมได้ฉะนั้นแล้ววรรคหลังเป็นยังไง3 3ฉะนั้นตรงนี้เข้าใจนะครับต่อไปครับ อันนี้คือหน้าตาของแผนผังฉันทลักษณ์ที่เราได้มีการตอบกันไปในช่วงต้นชั่วโมงนะครับอันนี้คือนักเรียนจะเห็นชัดเจนว่าด้านหน้าเป็นกี่คำดูดีๆดูดีๆมีเสียงตอบมาว่าสิไม่เป็นไรอาจจะมีการเบลอบ้างเล็กน้อยด้านหน้ามีกี่คำครับ5คำด้านหลังมีคำสุดท้ายไปสัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ครับ5ดูดีๆดูดีๆ3แต่สามารถตกได้ที่คำแรกและคำที่2ในอะไรครับบทต่อมาแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าจะให้เพราะก็คือให้ดูสีส้มเป็นหลักแล้วก็จะมีสัมผัสระหว่างบทด้วยนะครับนักเรียนดูตรงสัมผัสระหว่างบทนะครับตรงนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางปลายทางดูพร้อมกันว่าในการแต่งที่มันเป็นฉันทลักษณ์ในแบบยาวอ่ะคือเวลาเราอ่านกาพย์ยานีมันไม่ได้มีบทเดียวถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับฉะนั้นในการแต่งเนี่ยเพื่อให้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันสัมผัสระหว่างบทก็สำคัญคือตรงนี้กับตรงนี้ขออนุญาตบอกเทคนิคในการแต่งว่าเราอย่าลงคำตายคำตายคือคำเสียงสั้นคำที่ค่อนข้างไปต่อยากอะไรอย่างเงี้ยควรจะเป็นสระอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับกายาดาราอย่างเงี้ยได้ไหมลงสระอาค่อนข้างที่จะหาคำลงง่ายแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีคลังคำอยู่ในหัวเยอะเราอ่านหนังสือเยอะเราคิดว่าเราสามารถแต่งได้ก็แต่งประมาณนี้นะอันนี้เป็นเทคนิคที่ต้องการจะบอกนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางให้ทราบว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มแต่งกาพย์อย่างนี้เนี่ยควรใช้เป็นเสียงยาวก่อนนะครับอ่ะนักเรียนครับเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นตรงนี้ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวลองอ่านพร้อมกันสิว่านักเรียนต้นทางกับปลายทางเนี่ยใครจะอ่านเก่งและอ่านได้ดีกว่ากันพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ครับ
2: ล
0: ิ
2: งข้าง
0: ขออภัยครับอ่านแบบธรรมดาก่อน1 2 3ลิงข้างโอเคครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่มาจากวรรณคดีเรื่องกาพย์พระชัยสุริยาซึ่งเป็นผลงานของท่านสุนทรภู่ที่ได้แต่งไว้นักเรียนเคยได้ยินเรื่องกาพย์พระชัยสุริยามาก่อนไหมครับใครเคยได้ยินยกมือขึ้นหน่อยครับอันนี้ไม่ผิดครับมีทั้งเคยได้ยินนะครับปลายทางครับปลายทางเคยได้ยินวรรณคดีเรื่องนี้ไหมครับเรื่องกาพย์พระชัยสุริยาซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่ท่านสุนทรภู่ได้แต่งขึ้นครับทีนี้ความน่าสนใจของวรรณคดีเรื่องกาพย์พระชัยสุริยามันเป็นเรื่องของความสามารถของท่านสุนทรภู่ที่สามารถเอามาตราตัวสะกดลูกมาแต่งเป็นบทประพันธ์ได้เช่นแม่กงแม่กลแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างฝั่งนี้พูดถึงถ้าเป็นภาษาเกี่ยวกับ animal แต่ว่าถ้าเป็นคนไหนก็บอกว่าอันนี้พูดถึงสัตว์ต่างๆใช่ไหมครับก็มีลิงมีข้างมีแบบนี้มีฝูงจิ้งจอกแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นอันนี้เป็นความสามารถในการมองเห็นของกวีในยุคนั้นและเขียนออกมานะครับก็ขออนุญาตอ่านเพิ่มเติมว่าลิงข้างครางโครกครอกฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอนชะนีวิเวกวอนนกหกร่อนนอนรังเรียงลูกนกยกปีกป้องอ้าปากร้องซองแซ่เสียงแม่นกปกปีกเคียงเลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหารอันนี้เป็นการอ่านแบบร้อยแก้วแต่วันนี้เป็นบทร้อยกรองใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเจอแบบนี้เราก็ต้องอ่านเป็นอะไรครับอ่านเป็นทำนองสนองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเป็นทำนองให้ฟังถ้าเกิดว่าทำนองคุณครูอาจจะไม่เพาะไม่ยังไงก็ลองหาฟังใน YouTube ด้วยครับอ่านนักเรียนฟังนะฮะ

่นกปกปีกเคียงเลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหารประมาณนี้ฉะนั้นนักเรียนสามารถไปหาฟังที่เพราะกว่าคุณครูได้ในแพลตฟอร์มต่างๆคุณครูอาจจะไม่ได้เพาะมากนะคะอันนี้อ่านให้ฟังเป็นการสาธิตว่าเราต้องตีความบทก่อนว่าบทที่อ่านนั้นเป็นอย่างไรจึงจะสามารถทำความเข้าใจและอ่านได้ฉะนั้นวันนี้อาจจะมีสั่นๆบ้างนิดหน่อยนะครับอ่ะดูต่อเลยครับข้อแนะนำข้อต่อมาการใส่ทำนองในกาบยานีตอนนี้เราทราบแล้วใช่ไหมว่ากาบยานีเนี่ยมันแต่งยังไงอะไรยังไงบ้างกาบยานีมีทำนองดังนี้บาทเอกออกเสียงลงต่ำส่วนบาทโทออกเสียงต้นวรรคขึ้นเสียงสูงและข้อที่3ครับการใส่อารมณ์นักเรียนต้นทางปลายทางมองจอพร้อมกันครับอยากให้ดูข้อนี้ให้ดีแล้วอ่านพร้อมกันครับเรื่องการใส่อารมณ์1 2 3การใส่อารมณ์

0: ละครับเดี๋ยวขออนุญาตทำสถานการณ์สมมติดีกว่าเดี๋ยวจะนั่งคุยนะฮะให้เห็นว่าเราเข้าใจแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นกลุ่ม2ที่จะทดสอบให้ฟังนะครับถามกลุ่ม2ก่อนเราสามารถใช้ไมค์ตอบได้นะนักเรียนคิดว่าการใส่อารมณ์ในกาบยานี11เนี่ยมีความสำคัญไหมครับไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ถ้าตอบครูก็ได้อ่ะสำคัญไหม
1: สำคัญ
0: แล้วทำไมจึงต้องมีทักษะการตีความตัวบทก่อนครับ
2: เพราะว่าทำให้เรารู้เกี่ยวกับเนื้อหาในตัวบทครับแล้วก็จะใส่อารมณ์ในตัวบทได้ถูกต้องครับ
0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางตอบมานะครับว่าเราสามารถใส่อารมณ์ตามตัวบทได้ถูกต้องปลายทางครับปลายทางเข้าใจเหมือนเพื่อนหรือว่ามีข้อคิดเห็นเหมือนเพื่อนไหมครับว่าเราที่เราตีความเพราะว่าเราจะได้อ่านตัวบทนั้นได้ถูกต้องแล้วทำไมต้องตีไม่ตีได้ไหมก็ได้แล้วการอ่านจะเป็นยังไงเราจะไม่ตีความตามบทก็ได้แต่อย่างที่เพื่อนต้นทางได้บอกกับนักเรียนปลายทางว่าถ้าเราไม่ตีความปุ๊บเราก็จะไม่สามารถรับประกันได้ว่าบทที่จะอ่านออกมานั้นถูกต้องตามอารมณ์ความรู้สึกที่กวีต้องการจะสื่อหรือไม่อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับยอดเยี่ยมมากอันนี้เป็นเรื่องของการใส่อารมณ์นั่นเองฉะนั้นอย่างที่คุณครูเจมได้บอกไปขั้นต้นว่าการใส่อารมณ์ในทำนองเนี่ยจะต้องเกิดจากทักษะการตีอะไรการตีความก่อนความเอาไม้เรียวมาตีป่ะอย่างนั้นป่ะตีความคืออะไรเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาให้เห็นก่อนว่าตัวบทเนี่ยมันเป็นอย่างไรการตีความก็คือการแปลความด้วยถ้าเราเข้าใจคำศัพท์เราจะสามารถมีการคาดเดาบทได้ถูกต้องเพราะว่าด้วยความที่บทประพันธ์บางเรื่องเนี่ยเกิดในยุคสมัยที่ค่อนข้างนานมาแล้วอย่างเช่นรัตนโกสินทร์วรรณคดีบางเรื่องมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยวรรณคดีบางเรื่องมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแบบนี้มันก็จะมีคำเก่าๆที่เราอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจถูกต้องไหมต้นทางนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับไปดูกันต่อเลยครับมาถึงช่วงนี้ครับหลังจากที่เราทำความเข้าใจกันในเรื่องของกาบยานี11แล้วก็จะขออนุญาตให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่4เมื่อเสร็จแล้วให้ทำใบงานแล้วก็นำเสนอตามลำดับนี่คือหน้าตาใบความรู้ในวันนี้ครับเป็นเรื่องของกาบยานี11เดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมในหน่วยนี้อยู่ๆคุณครูถึงเอาเรื่องของบทร้อยกองขึ้นมาก็อาจจะมีความหวังเล็กๆว่าอาจจะได้เห็นงานเขียนของนักเรียนต้นทางสักกลุ่มนึงที่มีการแต่งกาบยานีมาให้ครูปลายทางครับคุณครูยังมีความหวังอยู่นะครับว่าเผื่อว่าปลายทางเนี่ยได้เรียนเรื่องกาบยานีไปแล้วแล้วปลายทางมีการไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มอาจจะมีการแต่งกาบยานีส่งคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เห็นด้วยไม่แน่นะครับนะดูหน้าต่อไปครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในการอ่านนะครับแล้วก็วันนี้ครับนักเรียนดูหน้านี้ให้ดีครับก่อนที่เราจะลงมือทำเมื่อสักครู่นี้คุณครูจำได้ว่าในระหว่างที่คุณครูสอนเนี่ยคุณครูได้มีการบอกการแบ่งบทใช่ไหมวรรคหน้าแบ่งยังไงนะแบ่งเป็น2 3วรรคหลังแบ่งเป็น3 3นักเรียนครับดูครับอย่างบนจอเนี่ยเขาเอามาจากเรื่องกาบพระชัยสุริยาซึ่งตอนนี้นักเรียนมีใบงานอยู่ในมือแล้วถูกต้องไหมครับปลายทางก็สามารถดูใบงานในมือได้นะครับถ้าไม่มีก็สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมหรือเปิดจากหนังสือเรียนก็ได้เรื่องของกาบพระชัยสุริยาเล่นดูครับสะทุสะจะขอไหว้อันนี้มันเป็น66ถูกไหมฉะนั้นตามหลักมันต้องเป็น2 3ใช่ไหมแต่อันนี้อนุโลมได้ครับสะอันนั้นเรียนอ่านพร้อมกันสะทุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสรณาทีนี้ตรงนี้เริ่มตรงแล้วพ่อแม่แลครูบาเทวดาในราศีข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีอย่าตรีชาขออนุญาตแปลความให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังพอสังเขปก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าเนื้อหาของกาบพระชัยสุริยานะครับนักเรียนดูด้านบนครับสะทุสะจะขออันนี้ตรงตัวเลยครับเขาบอกว่าจะขอนอบน้อมนักเรียนจำให้ดีนะการแต่งวรรณคดี ถ้าใครที่เคยอ่านวรรณคดีมาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยจะทราบว่าขนบหนึ่งนักเรียนครับขนบหนึ่งที่มีความสำคัญมากคือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนักเรียนฟังให้ดีนะถ้าเป็นในช่วงอยุธยาจะมีการพูดถึงศาสนาอื่นด้วยเช่นพราหมณ์ฮินดูฉะนั้นในการไหว้ก็จะไม่ใช้การสาธุอาจจะเป็นคำว่าโอมที่เป็นการสักการะเทพเจ้าคือพระพรหมพระศิวะและพระนารายณ์อันนี้ปรากฏชัดเจนก็คือจากวรรณคดีเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำเป็นต้นแต่พอหนหลังมาก็มีการเปลี่ยนเป็นมีความเป็นพุทธศาสนามากขึ้นสาธุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสารณาพระตัวนี้ก็ชัดเจนมากศรีคือความดีงามไตรแปลว่าไตรแปลว่า3นะครับแสดงว่าเป็นอะไรครับเรื่องของ3นะครับสารณาพ่อแม่แลครูบาไหว้ใครต่อพ่อแม่เสร็จแล้วไหว้ใครต่อไหว้พุทธศาสนาก่อนไหว้คุณพ่อคุณแม่และไหว้ครูบาอาจารย์ตามต่อไปไหว้ใครอีกเทวดาในราศีคำว่าในราศีไม่ได้แปลว่าเป็นแบบ12ราศีประมาณนั้นในราศีคือหมายถึงว่าทั่วทิศานุทิศเลยเพราะว่าราศีเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคนไทยสมัยก่อนไม่ได้มองเรื่องของดวงดาวว่าเป็นวัตถุบนฟ้าแต่เป็นอะไรครับเทพเจ้ามีฤทธิ์ในการกำหนดความเป็นไปของมนุษย์แต่พอหนหลังที่วิทยาศาสตร์เจริญขึ้นความเชื่อเหล่านี้ทำไมเบาบางลงแล้วเราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรครับวัตถุที่อยู่ในหนาอยู่ในท้องฟ้าหรืออยู่ในอวกาศเป็นต้นนะครับข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแสดงว่าอันนี้พูดถึงมาตราแม่อะไรแม่กอกาชัดเจนมากแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีอย่าตรีชาก็แปลว่าท่านสุนันท์ผู้บอกว่าขออนุญาตไหว้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหว้คุณพ่อคุณแม่ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้เทพเทวดาที่อยู่ในทั่วทิศานุทิศในขณะนี้ข้าพเจ้าจะขอเอากอขอมาบวกต่อในมาตราแม่กอกาจะพยายามแก้ไขถ้าดีไม่ดีอย่างไรอย่าพึ่งว่ายังไงครับอันนี้คือการถอดบทประพันธ์ฉะนั้นนักเรียนต้นทางปลายทางเราถ้าไม่สามารถถอดได้สิ่งหนึ่งคือการตีความก็คือต้องแปลความว่าคำเหล่านี้คืออะไรอย่างเช่นเทวดาถ้าเราไม่รู้เทวดาเปิดพจนานุกรมได้เลยครับราศีเราเปิดพจนานุกรมได้เลยครับนักเรียนครับนักเรียนมองหน้าคุณครูนิดนึงนักเรียนปลายทางมองหน้าคุณครูด้วยฟังนะครับแม้ว่าเราจะเปิดพจนานุกรมแต่ว่าบางครั้งพจนานุกรมเนี่ยก็ช่วยเราได้แต่คุณต้องไม่ลืมว่าแม้ว่าเราจะเปิดพจนานุกรมเราต้องพิจารณาบทประพันธ์ด้วยว่าบทประพันธ์นั้นมันถูกต้องตามพจนานุกรมหรือเปล่าเช่นพจนานุกรมบอกว่าราศีเป็นแบบนี้แต่พอเอาไปพิจารณาในบริบทเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับให้เหมาะสมเข้าใจไหมครับอันนี้คือการแปลความในบทร้อยกรองนั่นเองนะในส่วนที่เหลือก็สามารถทำไปใบนี้ทำอะไรครับใบนี้ทำอะไรทำเครื่องหมายแล้วก็นับนิ้วเอานะและอันต่อไปคืออะไรครับให้ตอบคำถามตามประเด็นดังต่อไปนี้ก็ลองอ่านดูว่าคำถามมีอะไรบ้างถ้านักเรียนปลายทางมีหนังสือสามารถเปิดหนังสือประกอบได้แต่ถ้าไม่มีก็สามารถศึกษาใบงานใบความรู้จากในชั่วโมงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ต้นทางพร้อมปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้ขอให้ปฏิบัติใบงานให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยปฏิบัติกิจกรรม2ใบใบแรกให้อะไรครับฝึกแบ่งวรรคในบทประพันธ์แล้วก็ข้อที่2คือตอบคำถามเฉลียวให้ตัวแทนกลุ่มนี้ดีกว่าเพราะว่าอยู่ใกล้คุณครูที่สุดได้เป็นคนอ่านตัวอย่างของการแบ่งบทประพันธ์แล้วก็เดี๋ยวโชว์ให้ทางนักเรียนปลายทางได้เห็นด้วยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากการอ่านก่อนเลยครับอ่ะตัวแทนนักเรียนได้อ่านให้ฟังหน่อยครับว่าแบ่งยังไงบ้าง
1: สาธุสะจะขอไหว้พระสี่ไตรสารนาพ่อแม่และครูบาเทวดาในราศีข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีอย่าตรีชาจะร่ำค่ำต่อไปพอล่อใจกุมาราธรณีมีราชาเจ้าพาราสาวัตถี
0: อ่ะมีอ่านมีอาจจะตื่นเต้นจริงๆต้องจะร่ำคำต่อไปนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างใบงานที่นักเรียนนะครับได้มีการขีดเส้นนะครับทางนี้อ่ะลองดูนะครับว่าปลายทางขีดเส้นตามนี้หรือไม่ฉะนั้นวรรคหน้าเราจะแบ่งเป็น2 3วรรคหลังเราจะแบ่งเป็นเท่าไหร่ลูก3 3ฉะนั้นถ้าอย่างที่คุณครูบอกไปว่าถ้าคำเกินก็อนุโลมแบ่งเป็น3 3ได้แต่ว่าอย่าเป็นอย่ามีเยอะเกินไปเพราะมันอาจจะทำให้ผิดฉันทลักษณ์ได้นะครับก็นักเรียนก็ได้อ่านว่าสัทุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสรณาพ่อแม่และครูบาเทวดาในราศีข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีอย่าตรีชาจะร่ำคำต่อไปเมื่อกี้เราเรียนอ่านว่าจะร่ำคำต่อไปใช่ไหมจะร่ำคำต่อไปพอล่อใจกุมาราธรณีมีราชาเจ้าพาราสาวัตถีปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยครับถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่ได้อ่านให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังก็ยอดเยี่ยมมากๆอาจจะมีผิดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกว่าการอ่านของ

0: เท่านั้นมันอ่านครั้งเดียวประสบความสำเร็จไหมลูกไม่เราต้องพัฒนาทักษะการอ่านไปเรื่อยๆทีนี้นักเรียนต้นทางครับเรามาเช็คความพร้อมกันหน่อยนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งนักเรียนต้นทางปลายทางทีนี้ทำพร้อมกันเลยครับต้นทางปลายทางปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเป็นการเช็คก่อนที่เราจะไปต่อกันในใบงานนี้ทีนี้ขอสอบถามใบงานนี้ครับจากใบงานใบที่2นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางเนี่ยตอบพร้อมกันเลยครับข้อที่1ครับจากการศึกษาวรรณคดีในบทเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ให้นักเรียนยกบทประพันธ์ที่ชื่นชอบพร้อมแสดงเหตุผลอ่ะชื่นชอบบทไหนกันบ้างมีเสียงตอบมาจากตรงกลางห้องว่าพระอภัยมณีนักเรียนปลายทางชื่นชอบพระอภัยมณีเช่นเดียวกันหรือไม่มีเรื่องอื่นอีกมั้ยครับมีตอบขึ้นมาเพิ่มเติมว่าขุนช้างขุนแผนแต่ลองดูนะว่าขุนช้างขุนแผนอยู่ในม.1หรือเปล่าไม่เป็นไรสามารถอนุโลมตอบได้อะไรนะถ้าสุนทรภู่เป็นชื่อคนแต่งไม่เป็นไรเราอาจจะมีแบบการจำสับสนบ้างนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งในตัววรรณคดีม.1เนี่ยก็มีหลายเรื่องเช่นโครงโลกนิษฐ์สุภาษิตพระร่วงนะครับกับพระชัยสุริยาแล้วก็วรรณคดีอีกหลายเรื่องเลยที่ทางกระทรวงเนี่ยได้คัดเลือกมาให้เราได้ศึกษานะครับประมาณนี้ปลายทางคำตอบเหมือนต้นทางหรือไม่มีการตอบเรื่องของพระอภัยมณีขึ้นมาหรือเปล่าถ้าตอบก็แสดงว่าคำตอบของเราทั้งต้นทางปลายทางนั้นตรงกันนะครับไปต่อข้อที่2ครับให้นักเรียนทดลองแต่งบทร้อยกลองชนิดกาบ1บทในข้อนี้ขออนุญาตว่าให้เรียนไปทำเป็นงานนอกเวลาเพราะว่าการแต่งกาบอย่างนี้11นั้นจะต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้ศิลปะในการแต่งนักเรียนต้นทางไปแต่งให้คุณครูหน่อยได้ไหมครับได้นักเรียนปลายทางไปแต่งคุณครูให้หน่อยได้ไหมครับไปแต่งเรื่องนี้ให้คุณครูหน่อยได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยให้ปลายทางแต่งเสร็จแล้วลองตอบให้คุณครูปลายทางได้ฟังว่านักเรียนแต่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอะไรบ้างนะครับประมาณนี้ต่อไปครับข้อที่3ครับการฝึกแต่งคําประพันธ์ให้ประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรบ้างให้ประโยชน์ยังไงครับนักเรียนต้นทางฝึกคิดฝึกการแต่งคําประพันธ์ฝึกอะไรอีกฝึกการอ่านฝึกการใช้คําฝึกการแบ่งวรรคฝึกอะไรครับสมาธิในการทดลองการแต่งเพราะว่าในการแต่งครั้งแรกเนี่ยเราต้องคิดใช่ไหมครับว่าเราจะต้องวางผังฉันทลักษณ์อย่างไรให้มีความสอดคล้องและลงตัวกันปลายทางเช่นเดียวกันนะลูกนะเวลาเราฝึกแต่งคำประพันธ์เนี่ยเชื่อว่าเราได้มีการคิดเราได้มีการระดมความคิดแต่ว่าถ้าแต่งคนเดียวคือเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะมีตัวอย่างการแต่งอะไรบ้างให้เกิดความเหมาะสมตามบริบทนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายครับนักเรียนคิดว่าจากบทความทั้งหมดที่เราได้เรียนมาเนี่ยเราจะเอาความรู้พวกนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับไปปรับได้อย่างไรบ้างไปปรับได้อย่างไรบ้างเอาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ใช้ในการเรียนรู้ได้ถูกต้องไหมครับทีนี้สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือเวลาเราไปเจอบทประพันธ์จากที่ใดๆเนี่ยถ้าเราสามารถอ่านแล้วแบ่งวรรคได้ถือว่าการเรียนในชั่วโมงนี้สำเร็จไหม
1: สำเร
0: ็จก็ขอฝากสิ่งดีๆในชั่วโมงนี้ไว้ว่าถ้าเราสามารถเอาเรื่องของบทร้อยกรองไปแต่งเพิ่มในช่วงการนำเสนอในช่วงท้ายคาบของหรือของท้ายหน่วยได้เนี่ยจะดีมากเลยนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับมาถึงช่วงท้ายนักเรียนคิดว่าช่วงนี้ในการเขียนในชั่วโมงนี้มีการให้ประโยชน์กับนักเรียนยังไงบ้างครับฝึกคิดฝึกเขียนฝึกอะไรอีกมีการฝึกแบ่งวรรคแล้วก็สามารถนำเอาทักษะเหล่านี้ไปเขียนในแบบร่างสำหรับการเพิ่มเติมผลงานที่จะนำเสนอในท้ายหน่วยนี้ได้นะครับเข้าใจไหมครับต้นทางปลายทางเข้าใจไหมครับก็ถือว่าวันนี้เป็นทักษะหนึ่งที่คุณครูเนี่ยได้นำเอามาฝึกให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ปฏิบัตินะครับมาถึงช่วงสุดท้ายวันนี้เป็นช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำที่อาจจะไม่เคยได้ยินอีกแล้วปรางปรานักเรียนคิดว่าปรางปราคำไหนถูกต้องถ้าเป็นปรางปราฝั่งสีเขียวยกมือโอ้โหโดยส่วนใหญ่เชื่อแบบนั้นเลยนะครับเอามือลงครับถ้าเป็นฝั่งสีม่วงยกมือ ก็มีบางส่วนนะครับปลายทางเชื่อว่าเป็นฝั่งไหนครับเอามือลงได้ครับและปรางปราที่ถูกต้องจะเขียนแบบนี้ครับปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับคำนี้อ่านว่าปรางปรานักเรียนอ่านพร้อมกันปรางปรา
1: ปรางป
0: ราเป็นภาษาคำกลอนตัดมาจากคำว่าปรางปราศาสตร์จากภาพเป็นความเก่งของปัญญาประดิษฐ์ที่คุณครูได้ป้อนข้อมูลเข้าไปว่าต้องการภาพเครื่องทองวางอยู่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นรูปฉากวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดนี้ก็มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขุดพบสมบัติของชาติจำนวนมากที่ถูกโจรกรรมไปนะครับนักเรียนสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ในชั่วโมงต่อไปก็ยังเป็นการเขียนจนชำนาญสรรสารน้ำคันจะเป็นครั้งที่5สิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับมี PowerPoint ใบความรู้และความและใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่5สำหรับในชั่วโมงนี้การฝึกแต่งขออภัยครับการฝึกการเรียนรู้เรื่องบทประพันธ์เรื่องกาบยานี11ก็จบลงแล้วหวังว่านักเรียนจะสามารถเอาความรู้ที่ได้ในชั่วโมงนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการแก้ผลงานหรือว่าเพิ่มเติมผลงานให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับชั่วโมงนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: จนภัยในป่าวิเศษ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่อยู่ในป่าวิเศษมีต้นไม้และสัตว์วิเศษเต็มไปหมดเลย
2: วันนี้พวกเรามีเมล็ดผลไม้วิเศษมาให้นับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันปลูกด้วยนะ
3: แต่ก่อนอื่นนับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องจึงจะได้อุปกรณ์ไปปลูกผลไม้วิเศษกัน
4: ข้อแรกให้ทุกคนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้อง
0: นับหนึ่งขอตอบต้องเติมเครื่องหมายมากกว่า
4: ถูกต้อง495มากกว่า400บวก80บวก7เนื่องจาก400บวก80บวก7เท่ากับ487ดังนั้น495มากกว่า487นั่นเองทุกคนเก่งมากรับช้อนปลูกไปเลย

0: รามาทำให้ต้นไม้งอกกันเถอะมาช่วยกันตอบคำถามข้อต่อไปนะจากจำนวนที่กำหนดจงเรียงลำดับจำนวนขี้จากมากไปน้อย
1: นับหนึ่งขอตอบ583 507 329 315
0: ถูกต้องข้อนี้เราเริ่มจากการหาจำนวนขี้ก่อนนั่นคือจำนวนที่หารด้วย2ไม่ลงตัวหรือจำนวนที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9จากนั้นเราก็มาเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้คำตอบคือ583 507 329

0: ้นไม้ที่เศษงอกขึ้นมาแล้ว
1: มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วทุกคนลองช่วยกันเติมจำนวนที่หายไปในแบบรูปให้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์
0: ขอตอบจำนวนในช่องว่างที่1คือ41และจำนวนในช่องว่างที่2คือ47และเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนลองสังเกตได้จากจำนวนที่โจทย์ให้มาจำนวนแรกคือ32จำนวนถัดไปคือ35มีการเพิ่มขึ้น3จำนวนถัดจาก35คือ38มีการเพิ่มขึ้น3เช่นกันดังนั้นจำนวนในช่องว่างก็ควรจะมีการเพิ่มขึ้น3เหมือนกันจึงนํา38บวก3จะได้เท่ากับ41และ44บวก3จะได้เท่ากับ47นั่นเองทุกคนเก่งมากรับปุ๋ยไปเลย
0: ผลไม้พิเศษออกผลแล้วใช้เยอะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็

0: ลองส่องดูสิ
1: มาอนุญาตนะครับ
0: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: านทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลังค่ะนักเรียนคะจากภาพนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าธงนี้คือธงอะไรคะ
2: ธงกำลังสีเหลือง
1: ถูกต้องค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็คงตอบคำถามนี้อยู่เช่นกันค่ะนั่นก็คือธงอาเซียนนั่นเองค่ะเรามาดูความหมายของอาเซียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันไว้หมายถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง10ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนนั่นเองค่ะนักเรียนคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศคือประเทศอะไรบ้างคะตอนนี้นักเรียนกลุ่มที่6ยกมือมาแล้วมีประเทศอะไรบ้างคะ
3: มีประเทศไทย
1: ประเทศไทยกลุ่มอื่นล่ะคะ
3: สิงคโปร์
1: ฟิลิปปินส์
3: มาเลเซีย
1: ประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียประเทศบูไนประเทศเวียดนาม ประเทศเมียนมาประเทศลาวถูกต้องค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็คงจะตอบคำถามได้เช่นเดียวกับเพื่อนๆต้นทางค่ะเรามาดูคำตอบกันค่ะ10ประเทศประกอบด้วยประเทศบูไนประเทศกัมพูชาประเทศอินโดนีเซียประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปร์ประเทศไทยประเทศมาเลเซียและประเทศเมียนมานั่นเองค่ะเมื่อกี้นักเรียนสามารถตอบคำถามได้อย่างเสียงดังฟังชัดเลยแล้วจากภาพบนกระดานนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าธงนี้คือธงประเทศอะไรคะ
2: ประเทศไทย
1: ถูกต้องค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็คงตอบคำถามได้อย่างเสียงดังฟังชัดเช่นกันค่ะนั่นคือประเทศไทยแล้วธงรูปถัดมาคือ

0: ประเทศอะไรคะ
1: ฟิลิปปินส์
0: คือประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะแล้วธงนี้ล่ะคะเป็นธงประเทศอะไรคะประเทศถูกต้องค่ะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะแล้วธงนี้ล่ะคะเป็นธงประเทศอะไรคะ
2: สิงคโปร์
0: ประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะนักเรียนคะรูปบนกระดานคือธงประเทศอะไรคะ
1: บรูไน
0: ประเทศบรูไนหรือว่าบรูไนดารุสสลามนั่นเองค่ะแล้วธงนี้ล่ะคะคือธงประเทศลาวนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะจากรูปคือธงประเทศอะไรคะคือธงประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะนักเรียนคะจากรูปบนกระดานคือธงประเทศอะไรคะ
1: เมียนมา
0: ประเทศเมียนมานั่นเองค่ะนักเรียนคะจากภาพคือธงรูปประเทศอะไรคะ
1: เวียดนาม
0: ประเทศเวียดนามเก่งมากๆเลยค่ะและธงบนกระดานคือธงประเทศอะไรคะ
1: มาเลเซีย
0: ถูกต้องค่ะคือประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้ตอบคำถามไปยังเสียงดังฟังชัดและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองนักเรียนก็ตอบคำถามนี้ได้เช่นกันค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าใน10ประเทศนี้ประเทศไหนมีประชากรมากที่สุดนักเรียนมาดูคำถามชวนคิดก่อนเมื่อกี้คุณครูได้ถามไปว่าประเทศไหนมีพื้นที่มากที่สุดประเทศไหนมีพื้นที่น้อยที่สุดประเทศไหนมีประชากรมากที่สุดและประเทศไหนมีประชากรน้อยที่สุดเรามาหาคำตอบผ่านการทำกิจกรรมนี้ค่ะวิธีการดำเนินกิจกรรมขั้นตอนแรกให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม10กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียน10กลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนแบ่งกลุ่มได้เลยนะคะจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับบัตรภาพธงชาติกลุ่มละ1ภาพค่ะหลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำเสนอว่าได้บัตรภาพธงชาติประเทศอะไรค่ะจากนั้นให้นักเรียนสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตซึ่งมีหัวข้อดังนี้นักเรียนคะเรามาตั้งใจดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะข้อแรกที่นักเรียนจะต้องหานะคะจำนวนประชากรของประเทศที่นักเรียนหยิบธงชาตินั้นมาได้ค่ะ 2. พื้นที่ของประเทศ 3. หาจำนวนประชากรต่อพื้นที่ของประเทศนักเรียนคะนักเรียนทราบไหมคะว่าเราสามารถหาจำนวนประชากรต่อพื้นที่ของประเทศได้ยังไงคะถูกต้องค่ะมีเพื่อนตอบมาแล้วว่าหารนำอะไรหารด้วยอะไรคะเพราะฉะนั้นการหาจำนวนประชากรต่อพื้นที่ของประเทศนักเรียนสามารถหาได้โดยนำจำนวนประชากรหารด้วยพื้นที่ของประเทศโดยครูจะให้นักเรียนเขียนจำนวนเหล่านั้นให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะโดยให้นักเรียนทำลงไปในกระดาษ A3 ตกแต่งให้สวยงามค่ะนักเรียนคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนลงไปในกระดาษ A3ลำดับแรกเลยคือประเทศที่นักเรียนหยิบธงนั้นได้อย่างเช่นนักเรียนหยิบได้ประเทศไทยนักเรียนก็ต้องเขียนประเทศไทยต่อมาเขียนจำนวนประชากรของประเทศที่เราหยิบได้เมื่อนักเรียนสืบค้นในอินเทอร์เน็ตออกมาแล้วจะได้จำนวนประชากรออกมาแล้วในหน่วยประมาณเป็นคนจากนั้นให้นักเรียนนำข้อมูลที่เป็นจำนวนเยอะๆจำนวนมากๆมาเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะให้นักเรียนสืบค้นพื้นที่ของประเทศที่นักเรียนหยิบฉลากได้และเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนจำนวนประชากรต่อพื้นที่สำหรับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารนักเรียน

0: ามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้อาเซียนน่ารู้ได้เลยนะคะฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะหากนักเรียนไม่มีเครื่องมือสื่อสารคุณครูปลายทางสามารถแจกใบความรู้ให้กับนักเรียนได้เลยนะคะหากนักเรียนเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมแล้วนั้นเราจะมาเริ่มจับสลากกันเลยนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1ค่ะให้นักเรียนสุ่มตัวแทนออกมาจับฉลากได้เลยค่ะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางนักเรียนตั้งใจฟังเพื่อนนะคะได้ประเทศอะไรคะ
1: ประเทศ
0: ประเทศเวียดนามกลุ่มที่2นักเรียนออกมาจับบัตรธงชาติได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นนักเรียนเตรียมตัวออกมาได้เลยนะคะได้ประเทศอะไรคะ
2: ประเ
0: ทศเมียนมากลุ่มที่3นักเรียนออกมาจับฉลากได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นนักเรียนพร้อมกันนะคะได้ประเทศอะไรคะ
3: ประเทศไทย
0: กลุ่มที่3ได้ประเทศไทยนักเรียนกลุ่มที่4นักเรียนออกมาหยิบบัตรธงชาติได้เลยนะคะนักเรียนกลุ่มที่5นักเรียนเตรียมความพร้อมได้เลยนะคะประเทศอะไรคะ
4: ลาว
0: หนึ่งอันลูกประเทศอะไรคะ
5: สิงคโปร์ครับ
0: ประเทศสิงคโปร์กลุ่มต่อมาประเทศอะไรคะประเทศกัมพูชาประเทศอะไรคะประเทศอินโดนีเซียประเทศอะไรคะฟิลิปปินส์ประเทศบรูไนดารุสสลามและสุดท้ายประเทศอะไรคะถูกต้องค่ะประเทศมาเลเซียตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้จับฉลากธงชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนจับฉลากธงชาติได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ประเทศที่นักเรียนจับฉลากได้แล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะคะโดยให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษ A3 ได้เลยค่ะแล้วเราจะมานำเสนอสิ่งที่นักเรียนสืบค้นไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วงั้นเรามานำเสนอข้อมูลที่นักเรียนได้สืบค้นกันค่ะในระหว่างที่มีเพื่อนๆมานำเสนอนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องและจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรม5อาเซียนน่ารู้ค่ะซึ่งข้อมูลที่เพื่อนๆสืบค้นอาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันได้จากเว็บไซต์ที่นักเรียนอ้างอิงในการสืบค้นนั่นเองค่ะเรามาเริ่มนำเสนอจากกลุ่มที่1กันเลยค่ะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาดูสิ่งที่เพื่อนนำเสนอไปพร้อมๆกันเลยค่ะกลุ่มแรกได้ประเทศอะไรคะ
1: ได้ประเทศเวียดนามค่ะ
0: มีจำนวนประชากรกี่คนคะ
1: จำนวนประชากรประมาณ84ล้านเอ้ย84
0: ล้าน
1: 84ล้าน 238,230 คนค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 8.4238230คูณ10ยกกำลัง7ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: พื้นที่331,689ค่ะตารางกิโลเมตรตารางกิโลเมตรค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 3.31689 คูณ10ยกกำลัง5ตารางกิโลเมตรค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่ 253.9 คนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
0: นักเรียนคะจากสิ่งที่เพื่อนกลุ่มที่1ได้นำเสนอประเทศเวียดนามมาให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะก็จะมีจำนวนประชากรจำนวนพื้นที่และความหนาแน่นนักเรียนกลุ่มที่2นักเรียนออกมานำเสนอได้เลยค่ะนักเรียนคนอื่นนักเรียนตั้งใจฟังสิ่งที่เพื่อนนำเสนอนะคะนักเรียนได้ประเทศคะ
2: ประเทศเมียนมาครับ
0: ประเทศเมียนมามีจำนวนประชากรประมาณกี่คนคะ
2: 50,519,490คนครับ
0: เขียนในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะ
2: 5.051490

0: 0คูณ10ยกกำลัง7คนครับ
1: หนูเขียนอันนักเรียนดูเขียนในรูปเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะ 5.051940 คูณ10ยกกำลัง7มีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะ
0: พื้นที่ประมาณ 676,578 ตารางกิโล

0: จดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะซึ่งข้อมูลที่เพื่อนนักเรียนสืบค้นกับนักเรียนสืบค้นนั้นอาจจะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งที่นักเรียนอ้างอิงในการสืบค้นค่ะนักเรียนสามารถติดผลงานของนักเรียนลงไปบนกระดานได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่3นักเรียนออกมานำเสนอประเทศที่นักเรียนจับฉลากได้เลยค่ะกลุ่มที่3เรียนได้ประเทศอะไรคะ
1: ประเทศไทยค่ะ
0: ประเทศไทยแล้วประเทศไทยมีจำนวนประชากรประมาณกี่คนคะ
1: 69,525,550คนค่ะ
0: มีเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะ
1: 6.9520550 คูณ10ยกกำลัง7ค่ะ
0: นักเรียนนำเสนอต่อได้เลยค่ะ
1: พื้นที่นะคะ513,115ตารางกิโลเมตรค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะ 5.13115 คูณ10ยกกำลัง5ตารางกิโลเมตรค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่ได้135.47คนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
0: นักเรียนติดผลงานของนักเรียนได้เลยนะคะส่วนนักเรียนคนอื่นนักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะนักเรียนกลุ่มที่4นักเรียนออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มนักเรียนได้เลยค่ะว่านักเรียนได้ประเทศอะไรมีจำนวนประชากรประมาณกี่คนมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่และมีความหนาแน่นเท่ากับเท่าไหร่ค่ะกลุ่มที่4ได้ประเทศอะไรคะ
2: ประเทศลาวครับมีจำนวนประชากรประมาณ 7,908,705 คนครับเขียนในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 7.908705 คูณ10ยกกำลัง6คนครับมีพื้นที่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตรครับเขียนในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 2.368 คูณ10ยกกำลัง5ตารางกิโลเมตรครับจำนวนประชากรต่อพื้นที่ได้ 33.40 ต่อคนตารางกิโลเมตรครับ
0: คนต่อตารางกิ
2: โลเมตรครับ
0: นักเรียนคนอื่นนักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะนักเรียนติดผลงานของตัวเองได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่5นักเรียนออกมานำเสนอข้อมูลของประเทศที่นักเรียนจับฉลากได้เลยค่ะ
3: สวัสดีครับมาจากกลุ่ม5ครับประเทศที่เราได้นะครับคือประเทศสิงคโปร์ครับจำนวนประชากรนะครับของประเทศสิงคโปร์ 6,490,192 คนครับเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 6.490192 คูณ10ยกกำลัง6คนครับพื้นที่ 719.9 ตารางกิโลเมตรครับเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 7.199 คูณ10ยกกำลัง2ครับ
0: ตาราง
3: กิโลเมตรครับจำนวนประชากรต่อพื้นที่ 9,013.8 ตารางกิโลเมตรครับ
4: ประเทศกัมพูชาค่ะจำนวนประชากรประมาณ 17,995,209 คนค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 1.799,5209 คูณ10ยกกำลัง7คนค่ะพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตรค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ 1.81035 คูณ10ยกกำลัง5ตารางกิโลเมตรค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่ 99.36 ต่อคนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
0: นักเรียนกลุ่มอื่นให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ
5: ผมได้ประเทศมาเลเซียจำนวนประชากรประมาณ 34,668,309 คนเขียนให้ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์3.466803309คูณ10ยกกำลัง3
0: เฮ้7
5: พื้นที่ 330,803 ตารางกิโลเมตรเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์3.308

0: 3.380803คูณ10ยกกำลัง5
1: เขียนได้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็น 3.380803 คูณ10ยกกำลัง5ตารางกิโลเมตรเพราะฉะนั้นจำนวนประชากรต่อพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่คะ
0: 104.8
1: 104.8 คนต่อตารางกิโลเมตรนักเรียนคะนักเรียนอาจจะได้คำตอบที่คลาดเคลื่อนกับเพื่อนๆได้ค่ะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นในด้านจำนวนประชากรและพื้นที่ของประเทศนั้นๆค่ะนักเรียนได้ประเทศอะไรนักเรียนนำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ฟังเลยค่ะ
2: ผมได้ประเทศบรูไนนะครับจำนวนประชากรนะครับประมาณ 450,000 คนครับเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับ 4.5 คูณ 10 ยกกำลัง 5 คนครับพื้นที่นะครับ 5,765 คนครับเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับ 5.765 คูณ 10 ยกกำลัง 3 ตารางกิโลเมตรครับจำนวนประชากรต่อพื้นที่นะครับ 78 คนครับต่อตารางกิโลเมตรครับ
1: ให้นักเรียนนำจำนวนประชากรหารด้วยพื้นที่นักเรียนก็จะได้คำตอบออกมานะคะ
3: สวัสดีค่ะพวกหนูมาจากกลุ่ม6นะคะและประเทศที่หนูได้ก็คือประเทศฟิลิปปินส์ค่ะจำนวนประชากรประมาณ 83,054,480 คนค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้เป็น 8.305448 คูณ 10 ยกกำลัง 7 คนค่ะพื้นที่ประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตรเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้เป็น 3 คูณ 10 ยกกำลัง 5 ตารางกิโลเมตรค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่ประมาณ276.8 คนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
1: นักเรียนกลุ่มสุดท้ายนักเรียนออกมานำเสนอได้เลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม10ค่ะและประเทศที่เราได้นะคะคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประชากรในประเทศประมาณ 222,781,500 คนค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 2.227815 คูณ 10 ยกกำลัง 8 คนค่ะพื้นที่ 1,904,569 ตารางกิโลเมตรค่ะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 1.904569 คูณ 10 ยกกำลัง 6 ค่ะจำนวนประชากรต่อพื้นที่ประมาณ 116.97 คนต่อตารางกิโลเมตรค่ะ
1: นักเรียนคะจากที่เพื่อนๆได้นำเสนอครบแล้วทั้ง10กลุ่มให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเรามาตอบคำถามท้ายใบกิจกรรมกันค่ะนักเรียนคะนักเรียนเรียงลำดับประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดไปจนถึงประเทศที่มีพื้นที่น้อยที่สุดได้ยังไงคะประเทศประเทศอินโดนีเซียประเทศเมียนมาประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์นักเรียนคะพื้นที่ของประเทศไทยรวมกับพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยเป็นเท่าไหร่คะ
5: 1,937,375
1: ซึ่งคำตอบที่นักเรียนได้อาจจะคลาดเคลื่อนจากการที่นักเรียนสืบค้นในอินเทอร์เน็ตมาค่ะได้คำตอบประมาณ 1,937,375 ตารางกิโลเมตรนั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วผลต่างของจำนวนประชากรของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดกับจำนวนประชากรของประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดเป็นเท่าไหร่คะ

0: คำตอบคือ222,407,681ซึ่งคำตอบที่นักเรียนได้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากการสืบค้นจำนวนประชากรของประเทศนั้นๆค่ะข้อที่4ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดมีประชากรเป็นกี่เท่าของประชากรของประเทศไทยคะ
1: 3.2 เท่า
0: ประมาณ 3.2 เท่าให้นักเรียนนำประเทศที่มีประชากรมากที่สุดหารด้วยประชากรของประเทศไทยนั่นเองค่ะแล้วประเทศใดมีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดคะถูกต้องค่ะประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะในชีวิตจริงของเรามีสถานการณ์มากมายเราต้องนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยมค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด1รู้จักทศนิยมค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทุกโมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่1 สิงหาคมกันนะครับตอนนี้แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราจะเห็นว่าแนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปพัดผ่านทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับก็ทําให้ฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปกระจายตัวอยู่ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนรับลมมรสุมช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มอ่อนกําลังลงเป็นกําลังปานกลางนี่ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยบริเวณที่มีฝนตกหนักเนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนภาคเหนือนะครับแล้วก็จะมีได้บ้างทางด้านรับลมด้านจันทบุรีตราดและระนองกาญจนบุรีสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยบริเวณที่ทะเลอันดามันตอนบนนะครับพังงาขึ้นมา1 ถึง 2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรแต่สำหรับอ่าวไทยและภูเก็ตลงมาเนี่ยสูงประมาณ1 เมตรแต่ถ้ามีฝนก็มากกว่า2 เมตรครับมาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งได้โดยส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่32 ถึง 35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมตอนธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่31 ถึง 34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่34 ถึง 36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32 ถึง 34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน40%ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนนะครับพวกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุดได้รวม31 ถึง 35 องศาเซลเซียส

0: มาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32-36องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากก็เป็นช่วงบ่ายหรือเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-35องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ให้ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตส่งอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระถังในสมัยรัชกาลที่1
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุง

0: ไปที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
1: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
2: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่1ใช่ไหมคะ
1: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทหารทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
2: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
0: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
2: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
1: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
0: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
3: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสนีก่อนนะคะ
1: สามวันต่อมา
3: แม่กูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
0: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
4: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดย

0: Good morning, students.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm good. Thank you. And you?
0: I'm good too. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me teacher Pin as well. Everyone, last time we talked about the time, right? In the topic, what time is it? Today, we're going to continue the contents. In the topic, your timetable. Do you know what is it? Timetable. What is it? What is it? Do you have your timetable? นักเรียนมีตารางเรียนตารางสอนของตัวเองไหมคะ วันนี้นะคะเราจะได้ปรับใช้นะคะเรื่องของเวลานะคะกับตารางเรียนของนักเรียนนะคะผ่านหัวข้อ your timetable.
3: But first of all, I would like to show you the topic for today.
0: เรามีจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะวันนี้นักเรียนจะได้พูดบอกเวลานะคะแบบอังกฤษและแบบอเมริกันนะคะต่อยอดจากครั้งที่แล้วและข้อที่2ก็คือนักเรียนจะสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับเวลาเรียนในตารางเรียนทั้งของตัวเองและของผู้อื่นได้ด้วยนะคะโอเค everyone, are you ready for the lesson?
2: Yes.
0: I hope so.Let's take a look at the clock first. Can you tell me what time is it? Can you tell me? Who knows the answer? Let's think about it. Let's think about the last time we talked about. And please tell me what time is it? ในนาฬิกานี้กี่โมงคะ Student on the LTV, can you remember what time is it? It's...เอาแบบอเมริกันก่อนง่ายๆกล่าวชั่วโมงตามด้วยนาที What time is it? It's
4: 3:45
0: That's right, it's 3:45 So what about in British English? แบบอเมริกันออกเสียงง่ายๆใช่ไหมคะตรงตัวเลยบอกชั่วโมงก่อนแล้วก็ตามด้วยนาทีเหมือนในภาษาไทยเลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นแบบ British English เราจะกล่าวนาทีก่อนจำได้ไหม
5: จำได
0: ้ถ้าจำคนจำได้ตอบได้ไหมเอ่ยเกือบจะจำได้เดี๋ยวครูมีตัวช่วยนะคะนี่คือการกล่าวนาทีจากครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่เรียนจดไปนะคะไหนลองดูซิว่าตอนนี้กี่โมง What time is it in British English It's very good It's a quarter to four หมายความว่าอีก15นาทีจะทำไมคะ
5: จะ
0: 4โมงใช่ไหมคะก็คือ3โมง45นาทีนั่นเองแปลว่าเด็กๆยังพอจำได้อยู่บ้างนะคะตารางตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองได้เลยอย่าลืมว่าซีกขวาของนักเรียนนะคะตั้งแต่เลข12ลงมาจนถึงเลข6นักเรียนจะใช้คำว่าอะไรเอ่ยพาร์ททั้งหมดเลยถูกต้องไหมใช้คำว่าพาร์ทและยึดเวลาชั่วโมงที่ตัวเลขตัวนั้นแต่ถ้าเกิดเลยเลข6มาแล้วตั้งแต่1นาทีแรกเลยนะคะตั้งแต่31นาทีเนี่ยเราจะใช้คำว่า to และกล่าวชั่วโมงเป็นจุดที่มันกำลังจะไปถึงเพราะ past แปลว่าผ่านเช่นผ่านเวลาบ่าย3มาทั้งหมด5นาที10นาที15นาทีแต่ทางด้านซีกซ้ายของนักเรียนคือมันกำลังจะไปถึงเวลาถัดไปภายในอีกกี่นาทีนะคะอย่างที่เราได้เรียนกันไปคาบที่แล้วนะคะต่อไปกิจกรรมของเรานะคะคือกิจกรรม say it write it ลองทบทวนลองนึกถึงบทเรียนครั้งที่แล้วที่ผ่านมานะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนคุณครูเป็นคนพูดนักเรียนเป็นคนเขียนคุณครูจะให้เวลาไม่ว่าจะเป็นแบบ American English หรือ British English ก็ตามแต่นักเรียนมีหน้าที่เขียนตัวเลขและชูแผ่นป้ายขึ้นมาชูคำตอบของตัวเองออกมาให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเดี๋ยวครูจะกล่าว5เวลาด้วยกันนะคะ5เวลาด้วยกันนักเรียนจะได้กระดาษทั้งหมดกี่ใบกระดาษเปล่าทั้งหมดกี่ใบคะ How many papers you have? You have 5 papers แต่ละกลุ่มช่วยกันทีละข้อนะคะแล้วก็ชูคำตอบออกมานะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจนะคะและความรู้เดิมของนักเรียนวันนี้คุณครูมีโพยมาด้วยนะคะเดี๋ยวครูเลือกไว้แล้วว่าจะบอกเวลาอะไรนะคะทีนี้เดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดนักเรียนก็เขียนเป็นตัวเลขออกมานึกออกไหมคะสมมติว่าทีเชอร์บอกว่าIt's 2:20 นักเรียนต้องเขียนตัวเลขอะไรออกมา 2.20 ใช่ไหมคะ It's 2:20 แบบนี้นะคะเป็นตัวอย่างนักเรียนก็เขียนเลข 2.20 นักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้นักเรียนปลายทางสามารถเขียนตัวเลขนะคะแล้วก็ชูคำตอบให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องนะคะ Everyone are you ready?
4: Yes sir.
0: Group 1 are you ready? Okay group 4 are you ready? Okay everyone ready listen carefully and you write only one paper okay แค่ใบละข้อนะคะเพื่อเช็คความถูกต้องนะคะข้อละใบ

0: ให้ระดมช่วยกันและเขียนแค่ทีละข้อนึกออกไหมต่อไปทีละข้อช่วยกันเขียนนึกออกไหมคะข้อที่1เขียนในกระดาษใบเดียวแล้วชูขึ้นมาช่วยกันเห็นไหมเรามีทั้งหมด5ข้อครูก็เลยให้ไป5ใบนะคะโอเคเริ่มที่ใบแรกข้อแรก the first one is เดี๋ยวให้ตัวนี้ช่วยแล้วกันครูเอาตัวนี้มาช่วยนะโอเคไหมนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ listen carefully it's a quarter past four เขียนตัวใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อชูคำตอบขึ้นมานะคะIt's a quarter past four. เขียนตัวเลขเลยค่ะแล้วชูคำตอบขึ้นมาโอเค group 5 got it already. Group 3. Group 4 got it. That's correct. Group โอเค bigger one please. เขียนตัวใหญ่ๆเลยลูกเขียนให้เต็มกระดาษเลยเพราะครูให้แผ่นละข้ออยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวมันจะหมดเนาะเขียนตัวโตๆให้ที่ช่วยเห็นด้วย Group 1 What time is it? It's a quarter past 4 Okay, nice Group 1 Okay, เหลือกลุ่มที่1 นะคะกลุ่มเดียวนักเรียนไปทางชูคำตอบหรือยังเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่า Show it, show meDon't have to be worried ไม่เป็นไรนะคะเขียนผิดก็ไม่เป็นไรโชว์ขึ้นเลยค่ะโอเคคำตอบก็คือ is quarter past four เดี๋ยวครูจะเฉลยผ่านนาฬิกาตัวนี้นะคะ is quarter past four แปลว่าผ่าน4โมงมาแล้วกี่นาที
1: 15
0: นาทีถูกต้องนะคะข้อนี้ใครได้เขียนคะแนนเอาไว้เก็บไว้ข้อนี้ใครผิดไม่เป็นไรนะคะข้อต่อไปข้อต่อไปเปลี่ยนกระดาษเลยค่ะแผ่นใหม่เลยโอเคเดี๋ยวนักเรียนใช้ปากกาสีสีนะคะแล้วก็เขียนให้เห็นชัดเจนข้อแรกถือว่าเป็นการซ้อมก่อนนะคะหวังว่านักเรียนปลายทางนะคะจะได้คำตอบไปแล้วนะคะต่อไป Are you ready for the next one?
1: Yeah.
0: Are you ready? Okay. The next one is it's half past five นะคะแปลว่าผ่านเลขอะไรมาแล้วทั้งหมดกี่นาทีเขียนเลย half past five เดี๋ยวครูเฉลยด้วยนาฬิกาจิ๋วของครูนะคะโอเคกรุ๊ป2 3 4 5 and 6 you got it group 1 group 1 how are you today I can't hear you okay write it okay no problem group 1 ถามสับ this one is half past 5แปลว่าผ่านเลข5มาแล้วกี่นาที30นาทีนะคะokay show it again everyone show your answer again please okay ยกคำตอบของตัวเองขึ้นมาอีกทีนึงค่ะให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูหน่อยโอเค half past 5ก็คือผ่านเลข5มาแล้ว30นาทีนั่นเองนะคะ half past 5 is it correct the correct one okay you got 2 points now if you are correct the next one number 3ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้ตารางนี้ช่วยเนาะให้ภาพนาทีด้านหลังคุณครูช่วยนักเรียนนะคะต่อไป number 3 this one is very easy ง่ายนะคะง่ายมากนักเรียนได้คำตอบแน่นอน it's 12 o'clock it's 12 o'clockOkay. ยกคำตอบแช่ไว้ได้เลยนะคะโอเคข้อนี้ง่ายจริงๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคำตอบก็คือเที่ยงตรงนั่นเองนะคะ It's 12 o'clock ทุกครั้งที่เข็มยาวชี้

0: ข12เราจะลงท้ายด้วย a clock เสมอนะคะไม่ใช่ o clock แต่เป็น a clock นะคะเน้นเสียงหนักที่คำว่า clock very good one everyone got one point okay number 4 okay I will tell you in American English it's easy too okay listen carefully it's 12:40 it's oh sorryIt's 7:40. It's 7:40. It's 7:40. It's 7:40.That's one. It's very easy, right? แปลว่าถ้าใช้แบบ American English จะง่ายกว่าใช่ไหมคะเพราะว่ามันคือ7:40นะคะแล้วเวลานี้ถ้าบอกเป็น British English จะบอกว่าอย่างไรบอกว่าอย่างไรคะทราบไหมงั้นนักเรียนตอบคำถามคุณครูก่อนว่า it'sIn American English we call 7:40 แต่ถ้าเป็นแบบ British English เราจะกล่าวนาทีที่เหลือใช่ไหมคะว่าอีกกี่นาทีจะ8โมงอีกกี่นาทีจะ8โมงคะ it's 22 it's 22:08 very good one okay nice well done everyone the last one is are you ready
1: yes
0: it's a quarter to nine it's a quarter to nine it's a quarter to nine to แปลว่าจะไปถึง9คือเลข9 it's a quarter to nine it's a quarter to nine กำลังจะไปถึง9แล้วนะคะ it's a quarter to nine it's a quarter to ninegroup 5 very good group 3 okay group 2 very good group 4 got it group 6 and group 1 all of you are correct because it is 8:45 or is a quarter to 9 very good นี่แหละค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือ 8:45 หรืออีก15นาทีจะ9โมงนั่นเองนะคะโอเค how many points that you got how many points who got 5 okay group 2 3 5 and 6 and 4 who got 5 okay who got 4 who got 3 group 1 got 3 what about you student on the LTV how many points that you got I'm happy to hear thatหวังว่านักเรียนนะคะจะได้คะแนนตามที่นักเรียนต้องการนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะตอบผิดหรือถูกนะคะก็ถือว่าได้ฝึกภาษาอังกฤษไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะดีมากๆเลยเก่งมากโอเคโอเค everyone clap your hand for yourself เราได้ทบทวนนะคะเรื่องของการบอกเวลาผ่านกิจกรรม say it and write it ทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนนึกถึงตารางเรียนของตัวเองและช่วยตอบคำถามคุณครูแค่3ข้ออ่ะกลุ่มไหนตอบได้ you have to hit the bell first okay let's see the question I will ask you about your timetable คุณครูจะถามนักเรียนนะคะเกี่ยวกับตารางเรียนของนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนี่แหละเอาภาษาอังกฤษก่อนเลยนะคะคุณครูจะถามว่า when do you have English everyone when do you have English when do you have EnglishHow many times you have English in a week? นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษกี่ครั้งต่อ1สัปดาห์ How many times in a week? Three times a week, right? Okay, what day? What the day are they? หมายถึงว่าวันไหนบ้าง
1: Monday.
0: Thursday, right? And Friday, very good one.Let's think about your timetable on Monday. I will ask you this question. Everyone, can you please answer me the question? When do you have English?

0: You can say, we have English on followed by the day. Okay? And then I will ask you, what time do you have it? แล้วนักเรียนเรียนมันกี่โมงในวันจันทร์เนี่ยนักเรียนก็ตอบนะคะซึ่งคุณครูจะถาม3ครั้งครั้งแรกคือวันจันทร์ครั้งที่2วันพฤหัส Thursday and the last one ข้อที่3ก็คือ Friday เดี๋ยวให้นักเรียนนึกเวลาก่อนนะคะข้อนี้ใครตอบได้ What time do you have English on Monday? ภาษาอังกฤษในวันจันทร์ของนักเรียนคือเวลาเท่าไหร่ You can Okay, I will going to be A. You are B, okay?
1: Okay.
0: Okay, thank you. When do you have English?
1: We have English on Monday.
0: What time do you have it?
1: We have it at 10:30.
0: It's 10:30. Very good. Clap your hands to thank you. It's 10:30. Or you can say, we have it at 10:30. ตอบได้สองแบบแบบอเมริกันก็ได้หรือแบบ British English ก็ได้ Okay. Group 3, you got 1 point. The next one. The second question.กลุ่มที่3ตอบไปแล้วนะคะยังเหลืออีก2คำถามข้อนี้ใครตอบได้กลุ่ม3 again what about next one กลุ่ม6 sorry กลุ่ม6 Sana please I'm going to be A you are B right
2: part
0: Let me ask you first. Okay, I'm going to be B. You are. I'm going to be A. You are B. Okay. Do you understand? Okay. When do you have English?
2: We have English on Tuesday.
0: Thursday. One more time.
2: We have English on Thursday.
0: What time do you have it?
2: What have is?
0: We have it at. One more time.
2: We have is at
0: half. No, it's it, not is. It is. We have it at. One more time.
2: We have it
0: at.
2: We have it at past 10.
0: Half past
2: 10.
0: I don't think so. That's correct. Okay, group 3. When do you have English?
1: We have English on the Thursday.
0: Thursday. What time do you have it?
1: We have it at 9:30.
0: It's 9:30. Clap your hand for group 3. Good job. It's 9:30 or it's 9:30. Okay. Okay, next one. The last one. Group 2.Okay, are you ready? I'm going to be A. You are B. Okay. When do you have English?
1: We have English on Friday.
0: What time do you have it?
1: We have it at 8:30.
0: It's 8:30. Very good. Or you can say 8:30. Okay. Clap your hand for yourself, everyone. Good job.เมื่อไหร่ก็ตามที่ใครถามเรานะคะว่าเรามีเรียนวิชาต่างๆเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าเขาไม่ได้เจาะจงเวลาเขาก็มักจะถามว่า when นักเรียนสามารถตอบเป็นวันได้นะคะถ้านักเรียนจะตอบวันนักเรียนใช้คำว่าอะไรเอ่ย on นะคะมีจุดเวลาก็คือ on นะคะต่อไปถ้าถามเวลานักเรียนใช้อะไรคะถ้าเป็นวันใช้ on เป็นเวลาใช้ at ก็คือเป็นตัวจุดเวลานะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า preposition of time นะคะดีมากนะคะเรามีเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด3วันด้วยกันนะคะ on Monday on Thursday and Friday next okay look at the worksheet วันนี้ worksheet ไม่ได้ธรรมดานะคะมีกิจกรรมซ่อนอยู่ในนี้นะคะ worksheet number 56 Jackson School timetable วันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับตารางเรียนของ Jackson นะคะตามคำสั่งของใบงานบอกว่าread the text and complete the timetable เขาต้องการให้นักเรียนเติม ารางเรียนของแจ็คสันผ่านบทความให้เรียบร้อยนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะหน้าที่ของนักเรียนก็คือนักเรียนจะต้องช่วยกันศึกษาบทความซึ่งภาษาที่ใช้นะคะค่อนข้างง่ายนะคะก็จะมีประธานเป็น I นะคะก็เป็นเรื่องราวของแจ็คสันคนเดียวเลยนะคะแล้วก็มีชื่อรายวิชาที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วรวมถึงเวลาที่แจ็คสันได้บอกเอาไว้ว่าเขาเรียนวิชาอะไรในเวลาไหนแต่หน้าที่ของนักเรียนไม่ได้มีเท่านั้นนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะเพราะนักเรียนจะต้องรับคำตอบตัวนี้นะคะจากคุณครูไปในงานของตัวเองก็มีใช่ไหมคะเป็นแบบเล็กๆแต่ขั้นตอนการนำเสนอของนักเรียนนักเรียนจะต้องมารับตัวแทนจะต้องออกมารับใบนี้นะคะเพื่อหาคำตอบทั้งหมดก่อนเลยตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์และเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันว่านักเรียนจะได้นำเสนอวันไหนบ้างนะคะใน5วันแปลว่าตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่กลุ่มเรามีทั้งหมดกี่กลุ่มคะWe have 6 groups here right เพราะฉะนั้นจะมีการจับฉลากนะคะจะมีการจับฉลาก The lucky one don't have to present today จะมี1กลุ่มที่จะเป็นผู้โชคดีได้ฟังอย่างเดียวนะคะได้ตรวจคำตอบของตัวเองอย่างเดียวไม่ได้นำเสนอแต่กลุ่มไหนจะได้นำเสนอวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสหรือศุกร์ก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นะเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลานักเรียนหาคำตอบของใบงานนี้ให้ได้ก่อนนะคะแต่ว่าวิธีการนำเสนอของเราทำยังไงไม่ยากเลยนักเรียนเวลาที่นักเรียนนำเสนอใช่ไหมคะนักเรียนดูตัวอย่างก่อนนะโอเค take a look at the example here เวลานักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นสมมติว่านักเรียนได้นำเสนอวันจันทร์นักเรียนก็สามารถบอกได้ว่า Jackson has Thai on Monday athalf part 8หรือนักเรียนจะเลือกบอกเป็น American English ก็ได้เห็นไหมคะแจ็คสันเรียนวิชาเรียนของเขาเนี่ยมี2วิชาในวันจันทร์นักเรียนก็บรรยายต่อไปว่า he has this subject at half part 10 a half part 10 that's right แค่นั้นนะคะยากไหมคะตรงนี้ไม่ยากเดี๋ยวครูมีตัวสุ่มให้ด้วยนะคะมันจะมีคลิปนะคะที่บอกชื่อวันเอาไว้ Monday to Friday นักเรียนจะต้องตัวแทนจะต้องหลับตาแล้วก็หยิบออกไปเพื่อนำเสนอแต่ก่อนที่เราจะนำเสนอเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนช่วยกันหาคำตอบตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ด้วยตัวเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพากันเฉลยทีหลังเนาะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนทำก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวครูจะกลับมาทวนหน้านี้ให้ใหม่นะคะว่าวิธีการพรีเซนต์ต้องทำยังไงบ้างEveryone, do you understand?
3: Yeah.
0: Okay, try to find the answer. Let's go.

0: ก็ยังดีนะคะกลุ่มไหนได้ครบทั้ง5วัน raise your hand group 6 group 2 group 3 group 4 group 5 and Nadeet got it too นะคะได้ทั้งหมดเลยทุกกลุ่มเลยเดี๋ยวเราต้องส่งตัวแทนนะคะมาจับฉลากว่าเราจะได้นำเสนอนะคะในวันไหนกันบ้างนะคะขอตัวแทนหน่อยจ้าโอเค
1: อยากได้จับโดน
0: กุ๊ปวันกุ๊ปวัน
1: อุ๊ยมองเห็นแอบมองเห็นแล้ว
0: ใช่กติกาคือคนที่จับฉลากต้องหลับตานะคะแล้วก็กำคำตอบกำตัวเนี้ยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูให้เปิดพร้อมกันโอเคไหมโอเค close your eye กลุ่มอื่นห้ามดูนะ close your eyes โอเคกำไว้นะคะอย่าเพิ่งดูนะลูกอย่าเพิ่งไปไหนมานี่ก่อน
1: โอ้ยผมไม่ได้วันแน่เลยอ่ะ
0: อย่าเพิ่งเปิด
1: ไม่ได
0: ้ The last one โอเค then open your eyes โอเค who got which group got Monday ดูสิคะใครได้วันจันทร์ who got Monday who got Monday this oneเดี๋ยวให้มาเขียน Who got Tuesday? Group 3 got Tuesday. Who got Wednesday? Wednesday. Who got Thursday? Who got Friday? And the lucky one is Group 5. Okay, Group 5แค่ทำหน้าที่แค่เช็คคำตอบของตัวเองนะคะ Okay. Go back to your seat. Go back to your seat, please. Go back. Go back to your seat.เดี๋ยววางตัวคลิปไว้ที่โต๊ะตัวเองก่อนนะคะโอเค which group got Monday which group got Monday โอเค group 6 going to present on Monday who got Tuesday โอเค group 3 going to present about Tuesday who got Wednesday group 2 going to present on Wednesday who got Thursdaygroup 1 and who got friday group friday group 4 okay the lucky one is group 5วันนี้กลุ่มที่5นะคะทำหน้าที่ตรวจคำตอบอย่างเดียวไม่ต้องพรีเซนต์นั่นเองนะคะพอนักเรียนได้ตัวใหญ่นี้ไปนะคะให้เขียนตัวอักษรตัวใหญ่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะออกมานำเสนอแล้วก็ชูแล้วก็พูดไปนะคะตามที่ตัวเองได้นะคะว่าได้วันอะไรนะคะวิธีการนำเสนอทุกคนตัวแทนที่จะนำเสนอตั้งใจฟังนะคะ listen carefully you have to come next to me and you have to present like that for example Jackson has Thai on Monday at 8:30 or you can use American English it's okay and then you can say ถ้าเกิดว่าเขามีมากกว่า1วิชาเราก็ไม่ต้องกล่าวชื่อแจ็คสันซ้ำนะคะแต่เราใช้ประธานคือตัวอะไร he hasWhat subject does he have on
2: ICT.
0: on Monday? ICT. He has ICT at 10:30. แบบนี้แค่นั้นเองนะคะแต่ละวันก็จะมีประมาณ2ถึง3วิชาโอเคค่ะเดี๋ยวเพื่อนนะคะจะเริ่มนำเสนอในวันแรกเดี๋ยวครูจะใช้ตารางเฉลยนะคะในการช่วยให้นักเรียนปลายทางนะคะเช็คคำตอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนช่วยออกเสียงให้ฟังนะคะ Are you ready? Let's go
3: Jackson have Thai at 8:30. Jackson have ICT at 10:30 and geography at a quarter past two on Monday.
0: Okay, I will repeat her again. Jackson has Thai on Monday at 8:30, right? He has ICT at 10:30, and he has geography at 2:15. A quarter past two ก็คือกี่โมงคะบ่าย2:15นาทีนะคะโอเค clap your hand for group one group six sorry group six มากเลยโอเค next is Tuesday

Everyone now time is up time is up หมดเวลาแล้วนะคะกับการหาคำตอบนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือเปล่าเอ่ยครูคิดว่านักเรียนน่าจะได้คำตอบนะคะอย่างน้อยให้ได้สัก3วัน

0: Okay. Send it to me please. นักเรียนปลายทางนะคะสามารถตรวจสอบคำตอบได้รวมถึงนักเรียนทั้งหมดด้วยนะคะดูคำตอบของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะต่อไป we are going to Tuesday I will help you this one
1: he has
0: Jackson
1: has match at 9:30
0: okay on Tuesday, Jackson has met on
1: 9:30.
0: On Tuesday at
1: 9:30.
0: 9:30. Okay, next. He
1: has music at 1 o'clock.
0: Very good. Next.
1: He has PE at 2 o'clock.
0: Very good. Clap your hand for group 3. Good job. Okay, next one is Wednesday. นะคะนักเรียนดูพารากราฟที่คุณครูช่วยชี้ให้ได้นะคะ Are you ready?
2: Yes.
0: Okay.
2: Jackson have met on Wednesday at 9 o'clock.
0: Very good.
2: He have signed on Wednesday at 10:30.
0: That's right.
2: He have history on Wednesday at 2:30.
0: 2:30. Perfect. Clap your hand for your friend. Good job. ดีมากค่ะ อันนี้เลยนะคะ Next one going to be Thursday. Who is Thursday? Come next to me, please.
1: Jackson has met on Thursday
0: at
1: 9:30.
0: Not half. Be careful. Not half. It's 9:45 or 9:45. Okay. Next.
1: Jackson has signed at. Jackson has signed on Thursday at 10.
0: At 10. Very good. Next one. The last one.
1: Jackson has art on Thursday at 1 o'clock.
0: Jackson has art on Thursday at 1 o'clock. Have your hand for Weir. เก่งมากค่ะ The last one, Friday. Friday. Jackson has only 2 subjects on Friday, right? Are you ready? Let's go.
3: Jackson has English on Friday at 9 o'clock.
0: Very good.
3: He has Chinese on Friday at 10:30.
0: Very good. Perfect. Well done. Clap your hand for your friend. Good job. ดีมากเลยนะคะนักเรียนสามารถปรับใช้นะคะเรื่องของเวลาได้ทั้งแบบ12ชั่วโมงและ24ชั่วโมงได้ดีมากนักเรียนสามารถพูดบอกเวลาได้ทั้งแบบ American English and British English นะคะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปบทเรียนด้วยกันนะคะในการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของแจ็คสันนี่แหละเดี๋ยวเราจะช่วยตอบคำถามไปด้วยกันจากตารางเรียนที่นักเรียนได้คำตอบนะคะ Everyone, let's take a look at the question number 1 When does Jackson have geography? When does Jackson have geography? He has geography on
4: Monday.
0: Very good, Monday. The question number 2 What time does he have it? แล้วเขาเรียน geography ตอนกี่โมง He has itAt. It's at a quarter past two. He has it at a quarter past two. นะคะก็คือเรียน geography นะคะในวันจันทร์ตอนบ่าย 2:15 นาทีนั่นเองนะคะเก่งมาก

0: ต่อไป when does he have math เขาเรียนคณิตศาสตร์วันไหนเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่ he has math on Tuesday Wednesday and very good he has math on Tuesday Wednesday and Thursday very good question number 4 what time does he have math what time does he have mathHe has math on Tuesday at 9:30, right? What about on Wednesday? 9 o'clock. And what about Thursday? 9:45. Very easy one. And the last question. I have no answer to show you, but you have to answer to me.When do you have English, everyone? When do you have English? Tell me. We have English on Monday, Thursday, and Friday. Very good. Include you, student on the LTV. You have English on Monday, Thursday, and Friday. I hope you're happy with this lesson. And บทเรียนอ่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันเรื่อง places in school นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมก็จะมีเรื่องของใบงานนะคะเรื่อง schools map นะคะส่วนกิจกรรมเดี๋ยวครูจะเป็นคนเตรียมให้นักเรียนเองโอเควันนี้นักเรียนเก่งมากนะคะพยายามใช้การบอกเวลานะคะให้ใช้เรื่อยๆทุกๆวันแล้วเนี่ยจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะสังเกตจากครั้งที่แล้วกับครั้งนี้ก็มีความแตกต่างกันมากนะคะนักเรียนพยายามดีมากๆเลยอ่ะ clap your hand for yourselfOkay, everyone, thank you for today. I hope to see you again next time. Have a nice day.
1: Thank you, the teacher.
2: Thank you, teacher.
0: Bye-bye, see you.
3: Bye-bye.
4: Bye-bye.

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะมีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: Paulo.
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นหน่วยใหม่ของวิชาประวัติศาสตร์ในภาคเรียนนี้ก็คือหน่วยที่2นะครับเรื่องอะไรครับ
0: ส
1: มัยสุโขทัยก่อนหน้านี้นะครับเราเรียนเกี่ยวกับดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยมาแล้วนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาดูว่าสมัยสุโขทัยเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับฟังจากชื่อเรื่องแล้วนะครับน่าจะเป็นไงครับน่าจะบ่งบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของ
0: ประว
1: ัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัยนะครับและที่สำคัญครับคำว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขเนี่ยก็เป็นความหมายหนึ่งของสุโขทัยด้วยนะครับเพราะว่าสุโขทัยเนี่ยแปลถ้าแปลออกมาเนี่ยจะแปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับนะครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องเล่าเรื่องของสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่นักเรียนสนใจแสดงว่าทำไมครับวันนี้เราจะมีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งครูบอกแล้วว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนต้องเตรียมอะไรมาเอ่ยมือถือแท็บเล็ตอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้นะครับซึ่งวันนี้เราจะได้สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงใครเคยไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบ้างมีไหมหลายคนเคยไปใช่ไหมครับไปชมสถานที่จริงมาแล้วแต่ทีนี้หลายคนยังไม่เคยไปในวันนี้แหละครับเราจะไปพร้อมๆกันนะครับก่อนไปนะครับครูก็มีภาพมาให้นักเรียนชมก่อนชมภาพนะครับแล้วเราตอบคำถามจากภาพด้วยกัน
0: ม
1: ีกระทงมีเพื่อนบอกว่ามีกระทงมีโบราณสถานมีผู้คนแต่งกายน่าจะเป็นในแต่งกายในยุคสมัยสุโขทัยมีพระพุทธรูปเอาล่ะตอนนี้เราเก็บรายละเอียดได้เยอะละเอามาตอบคำถามกันภาพนี้นะครับที่นักเรียนได้ชมไปเนี่ยเป็นการนำเสนอประเพณีอะไรตอบพร้อมกันเลยครับประเพณี
2: ลอย
1: กระทงนะครับซึ่งแสดงว่าประเพณีนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับสมัยสุโขทัยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะครับที่เขาบอกว่าประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยซึ่งในปัจจุบันก็นำมาจัดเป็นเทศกาลลอยกระทงเนาะนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมเป็นจำนวนมากเอ๊ะแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่างานดังกล่าวประเพณีดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นที่ไหนประเพณีลอยกระทงเนี่ยที่เราได้ดูไปริมแม่น้ำวัดทะเลเอ้าสุโขทัยมีทะเลด้วยเหรอมีไหมสุโขทัยมีทะเลเหรอ
2: ไม
1: ่มีนักเรียนดูไปที่นักเรียนบอกครูไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับรายละเอียดที่นักเรียนบอกว่ามีพระพุทธรูปมีโบราณสถานมีสระน้ำซึ่งทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า
0: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เก่งมากนะครับก็คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะต้องไปเยี่ยมชมในวันนี้นะครับแต่ครูบอกแล้วเยี่ยมชมในวันนี้เราจะเป็นการเยี่ยมชมนะครับเสมือนจริงนะหลายคนบอกว่ายังไม่เคยไปใช่ไหมครับเราก็จะได้ไปชมกันพร้อมกันและในวันนี้อ่ะทีนี้นักเรียนครับตอนนี้นะครับครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนนะครับทีนี้ให้นักเรียนเปิดเข้าไปในเว็บไซต์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงและดูแผนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงนะครับจากนั้นเราจะมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าเช็คอินอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเรามาดูกันว่าเราจะเช็คอินกันอย่างไรนะครับทีนี้นะครับครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วเรียบร้อยนักเรียนเข้าไปในเว็บไซต์หรือยังครับเข้าไปในเว็บไซต์แล้วนะครับและนะครับครูก็มีใบงานให้นักเรียนนะครับเป็นใบงานที่1เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขโดยแต่ละกลุ่มนะครับครูจะให้เช็คอินเนี่ยอย่างน้อย3สถานที่พร้อมบอกความสำคัญของสถานที่ที่เช็คอินอันนี้จะเป็นหน้าตานะครับมีใครยังเข้าไม่ได้ไหมครับถ้ายังเข้าไม่ได้ให้นักเรียนสแกน QR code นะครับเพื่อเข้าชมนะครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงและดูแผนที่นะครับลองเข้าไปกันก่อนครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนาะได้เตรียมความพร้อมนะครับสามารถสแกน QR code เข้าไปในเว็บไซต์ได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนสแกนเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: อ่ะอันนี้จะเป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยทีนี้เราจะไปเยี่ยมชมที่ไหนลูกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงนักเรียนก็ทำไมครับนี่เลยคลิกเข้ามาอ้าวเป็นหน้าจอเหมือนครูยัง
2: เป็นเหมือนแล้ว
0: เหมือนจริงหรือยังทีนี้
2: เหมือนมาก
0: เหมือนแล้วมีสถานที่หลายที่เลยนะครับเช่นวัดสะสีวัดตะกวนเห็นไหมครับวัดชนะสงครามที่นี้ครับนักเรียนถ้านักเรียนอยากจะไปชมที่ไหนเป็นพิเศษนะครับให้นักเรียนคลิกตรงนี้นะครับแผนผังปุ๊บรอแป๊บหนึ่งก็จะเป็นแผนผังขึ้นมา

0: นะครับเห็นไหมครับเหมือนกับในใบงานเราเลยไหมเหมือนใบงานเราเลยตัวอย่างเช่นครูจะไปที่วัดมหาธาตุครูก็คลิกหมายเลข11ปึ๊บนี่ก็เป็นวัดมหาธาตุที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราเห็นบ่อยไหมเห็นบ่อยเนาะนะครับเห็นในภาพบ่อยๆเวลาเขาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุโขทัยทีนี้นะครับเราเข้ามาที่วัดมหาธาตุแล้วถ้าเราอยากดูเกี่ยวกับข้อมูลนักเรียนก็มาคลิกตรงนี้เลยครับก็จะขึ้นเป็นอะไรเอ่ยขึ้นเป็นอะไรลูก
1: ข้อความ
0: ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดมหาธาตุนะครับนะทีนี้ถ้าอยากเห็นทุกมุมแล้วก็มาคลิกนี้360องศาตรงนี้ก็จะมีการหมุนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมนี่ก็จะหมุนให้เราได้เห็นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับถ้าเราไม่อยากอ่านข้อมูลเราอยากฟังนี่เห็นไหมครับเครื่องหมายหูฟังมีกี่ภาษาเนี่ย
2: 5
0: มีภาษาจีนภาษาอังกฤษฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยเรามาลองฟังภาษาไทยกันดูนักเรียนก็ทำไมครับคลิกเข้าไปที่หูฟังที่เป็นรูปธงชาติภาษาไทยปึ๊บ
3: โบราณสถานในเขตกำแพงเมืองวัดมหาธาตุตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของเมืองเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดเปรียบดังวัดหลวงประจำราชธานีสุโขทัยวัดมหาธาตุตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขอบเขตของวัดถูกกำหนดไว้ด้วยกำแพงและคูน้ำจุดที่เป็นหลักสำคัญของวัดนี้คือเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินหรือบางทีเรียกว่าเจดีย์ทรงดอกบัวตูมซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของสมัยสุโขทัยอย่างแท้จริงภายในวัดมีโบราณสถานมากมายประกอบด้วยเจดีย์ประธานวิหารมนดบอุโบสถเจดีย์รายจำนวนมากถึง200องค์ทางด้านทิศตะวันออกของวิหารหลวงเป็นวิหารสูงที่เรียกชื่อเช่นนี้เนื่องจากวิหารหลังนี้มีฐานสูงก่ออิฐเป็นลักษณะฐานบัวมีความสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาซึ่งสร้างขึ้นในภายหลังทำให้พื้นที่ว่างระหว่างหน้าวิหารสูงกับกำแพงวัดเหลือเพียงพื้นที่แคบๆไม่ได้สัดส่วนกับความสูงของตัวอาคารบัวตูมซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของสมัยสุโขทัยอย่างแท้จริงภายในวัดมีโบราณสถานมากมายประกอบด้วยเจดีย์ประธานวิหารมนดบอุโบสถเจดีย์รายจำนวนมากถึง200องค์ทางด้านทิศตะวันออกของวิหารหลวงเป็นวิหารสูงที่เรียกชื่อเช่นนี้เนื่องจากวิหารหลังนี้มีฐานสูงก่อ
0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะเข้าชมได้หรือยังครับ
4: ได
0: ้แล้วเนาะทีนี้ถ้าอยากเปลี่ยนสถานที่นะครับนักเรียนก็มาคลิกตรงนี้ครับนี่คลิกปุ๊บนะคลิกไปก็จะขึ้นแผนที่นะครับให้เราเลือกนะครับนี่แล้วก็มาตรงนี้นะครับมาที่แผนผังนะแล้วนักเรียนก็เลือกสถานที่ใหม่นะครับตอนนี้นักเรียนเข้าได้ยังครับ
5: เข้าได
0: ้แล้วนะใช้เป็นหรือยัง
5: ใช
0: ้เป็นแล้วดังนั้นนะครับทั้งต้นทางและปลายทาง

นะครับเข้าชมได้เลยนะครับนักเรียนจะเข้าชมแบบอ่านเองหรือจะฟังเสียงนะครับหรือจะฟังเสียงเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบของนักเรียนต่อมานะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็ทำไมครับมาบันทึกลงในใบงานที่1นะครับนักเรียนก็มาบันทึกลงในใบงาน1นะครับทีนี้ในใบงานที่1เนี่ยครูจะมีแผนที่ให้กับนักเรียนด้วยนะครับให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของครูนะครับน่าจะเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงเรียบร้อยแล้วนะครับได้ชมไปหลายสถานที่ไหมลูกนะครับมีหลากหลายวิธีการรับข้อมูลสืบค้นข้อมูลไหมมีหลายวิธีไหมครับจะอ่านก็ได้ใช่ไหมลูกหรือจะฟังก็ได้แล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวให้เราดูด้วยนะครับอ่ะทีนี้ขอตัวแทนลองนำเสนอสถานที่ที่นักเรียนไปเยี่ยมชมมานะครับให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังเริ่มจากใครดีกลุ่ม6เป็นตัวแทนไปที่ไหนมาบ้างนะครับ
1: ชื่อสถานที่นะคะวัดสระศรีค่ะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกตั้งอยู่กลางแม่น้ำขนาดใหญ่ของเมืองสุโขทัยเอาไว้จัดพิธีกรรมลอยกระทงและจัดพิธีกรรมต่างๆและยังเป็นสถานที่ที่สำคัญจัดพิพิธภัณฑ์แห่งชาติได้ค่ะสถานที่ที่สองนะคะศาลหลักเมืองค่ะศาลหลักเมืองตั้งอยู่ติดกับคูแม่น้ำด้านเหนือของวัดมีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสถานที่ที่เข้าใจว่าเป็นศาลหลักเมืองค่ะสถานที่ที่3นะคะวัดตระพังเงินค่ะตั้งอยู่ในทิศตะวันตกของวัดไม่มีกำแพงล้อมรอบมีแต่แม่น้ำอยู่รอบข้างค่ะคำว่าตระพังเป็นคำของภาษาเขมรแปลว่าแม่น้ำค่ะ
0: นั่งลงได้ครับต่อมากลุ่ม3จะเป็นตัวแทน
2: ชื่อสถานที่แรกครับวัดเชตุพนครับตั้งอยู่ทางทิศใต้นอกกำแพงเมืองสุโขทัยมีบนดบจตุรมุขประดิษฐานพระพุทธ4อิริยาบถนั่งนอนยืนและเดินเป็นประธานของวัดกำแพงแก้วที่ล้อมบนดบจตุรมุขนี้สร้างจากหินชนวนที่มีขนาดใหญ่และหนาครับสถานที่2วัดสี่ชุมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอกเมืองสุโขทัยมีมนดบเป็นประธานของวัดภายในมนดบประดิษฐานพระพุทธรูปมารวิชัยขนาดใหญ่ครับสถานที่ที่3วัดตะพังเงินตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุมีระยะห่างประมาณ300เมตรโบราณสถานแห่งนี้ไม่มีกำแพงแก้วประกอบด้วยเจดีย์ประธานวิหารโบสถ์กลางน้ำครับ
0: นั่งลงได้ครับต่อไปกลุ่ม2ยกมือกลุ่ม2อยากจะนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังนะครับ
3: สถานที่ที่1นะครับชื่อวัดสระศรีเป็นวัดที่ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุมีประกอบไปด้วยเจดีย์ทรงระฆังหรือทรงลังกาครับและเคยมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ครับสถานที่ที่2นะครับวัดตะพังเงินตั้งอยู่ทางตะวันตกของวัดมหาธาตุประกอบไปด้วยเจดีย์ประธานครับคือเจดีย์ทรงดอกบัววิหารและโบสถ์กลางน้ำครับแล้วก็ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนแล้วก็พระพุทธรูปลีลาครับ
0: นั่งลงได้ครับขออีกสักหนึ่งคนนำเสนอให้เพื่อนต้นทางและปลายทางได้ฟังกลุ่มหนึ่งตัวแทนจากกลุ่มหนึ่ง
4: สถานที่แรกชื่อสถานที่วัดสระศรีค่ะตั้งอยู่กลางแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองสุโขทัยชื่อว่าตะพังตะกอนเดิมมีถนนจรดวิธีท่องตัดผ่านกลางวัดแต่เป็นอันตรายต่อโบราณสถานกรมศิลปากรจึงได้ขุดรื้อถนนออกหลักฐานสำคัญจากกรุเจดีย์วัดสระศรีได้แก่เจดีย์สำริดกวยชินเป็นต้นค่ะสถานที่ที่2ชื่อวัดชนะสงครามมีเจดีย์ประธานทรงละฆังขนาดใหญ่ด้านหน้าวิหารและเจดีย์ต่างๆรวมทั้งยังมีเจดีย์อีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าเจดีย์ทรงวิมานมีหลังคาซ้อนลดหลั่นขึ้นไปเป็นชั้นๆเจดีย์ทรงวิมานนี้ยังปรากฏที่โบราณสถานแห่งอื่นอีกเช่นเจดีย์7แถวสันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างเพิ่มเติมในระยะต่อมาค่ะ
0: นะครับนั่งลงได้นะครับเก่งมากเลยนะครับเป็นไงบ้างครับสนุกสนานไหมครับวันนี
5: ้
0: สนุกไหมลูก
5: สน
0: ุกนะครับครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็คงสนุกเช่นกันกับนักเรียนต้นทางที่ได้ไปชม

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงเราไม่ต้องเดินทางไปถึงสุโขทัยเลยใช่ไหมครับแต่เราก็ได้ชมนะครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแบบใกล้ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ครับนักเรียนได้ไปชมมาอย่างน้อยคนละกี่ที่ครับ3ที่แล้วนะครับ

0: กลุ่ม6ครับตอบเลย
1: สะท้อนให้เห็นถึงศิลปกรรมสมัยก่อนและวัฒนธรรมของสุโขทัยค่ะ
0: นั่งลงครับสะท้อนให้เห็นถึงศิลปกรรมและวัฒนธรรมนะครับต่อมากลุ่ม2กลุ่ม2รีบยกมือเลย
2: เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นที่จัดประเพณีต่างๆค่ะ
0: กลุ่ม2บอกว่าถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยนะครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม6ไปแล้วกลุ่ม2ไปแล้วกลุ่ม4กลุ่ม4
3: เป็นการท่องเที่ยวและการศึกษาค่ะ
0: เป็นทั้ง
3: ที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่ศึกษาค่ะ
0: เป็นทั้งที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่ศึกษาหาความรู้นะครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่มไหนกลุ่ม1อู้น่ารักมาก
4: เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะ
0: เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับกลุ่ม5ครับกลุ่ม5
5: เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ครับ
0: เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในสมัยไหนครับ
5: สุโขทัยครับ
0: สมัยสุโขทัยสุดท้ายกลุ่ม3ครับกลุ่ม3
6: ทำให้รู้ถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนสมัยก่อนค่ะ
0: ทำให้รู้ถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนสมัยก่อนนะครับที่นักเรียนตอบมานะครับล้วนแต่ถูกต้องทั้งหมดนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือมีความสำคัญเลยก็คือแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของสุโขทัยดังความหมายของสุโขทัยที่แปลว่าอะไรครับดังความหมายของสุโขทัยที่แปลว่าตอบพร้อมกันรุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับรุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับเมื่อเราได้ชมแล้วเราถ้าย้อนไปเนี่ยและถ้าแบบสมบูรณ์เนี่ยน่าจะเป็นไงครับ
7: สวย
0: งดงามนะครับน่าจะสวยและงดงามเลยนะทีนี้ให้นักเรียนนะครับบอกนะครับว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยให้ลองบอกความรู้สึกของตนเองสิครับว่าเราได้ชมผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับโดยชมผ่านอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงแล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรนะครับกลุ่ม2กลุ่ม2รีบยกมือเลย
2: รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ประทับใจที่ได้เห็นโบราณสถานต่างๆค่ะที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยค่ะ
0: นั่งลงได้ครับต่อมากลุ่ม6
1: ได้เห็นถึงความสวยงามของสุโขทัยจึงทำให้รู้สึกอยากไปค่ะ
0: เห็นแล้วก็รู้สึกอยากไปเลยนะครับกลุ่ม5รู้สึกอย่างไรครับกลุ่ม5ตอบได้เลยนะครับครูอยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะครับเมื่อได้ชมนะครับอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงไปแล้วตอบได้เลยครับ
5: รู้สึกอยากไปเยี่ยมชมครับและเห็นวัฒนธรรมที่สวยงามครับ
0: อยากไปเยี่ยมชมนะครับกลุ่ม3รู้สึกอย่างไร
6: รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจนะครับเห็นแล้วภูมิใจเลยเนาะว่าประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับกลุ่ม1
6: รู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นที่ได้เห็นโบราณสถานต่างๆค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นนะครับสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
8: รู้สึกภูมิใจและได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์

0: ทยครับ
1: นั่งลงได้ครับก็คือรู้สึกภูมิใจและที่สำคัญเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับผ่านอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงเหมือนกับเราทำไมครับได้ไปเที่ยวจริงๆเลยไหมลูกเหมือนกับเราได้ไปเที่ยวจริงๆเลยนะครับครูเชื่อว่านะครับหลายคนนะครับรู้สึกภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาตินะครับผ่านสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับมีหลายคนบอกว่าเห็นแล้วทำไมครับอยากไปดูสถานที่จริงๆเลยนะครับแล้วก็มีหลายคนบอกว่าทำไมครับถ้าเป็นย้อนไปในอดีตน่าจะเป็นไงครับสวยงามนะครับเอาล่ะครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะได้ทำไมครับไปชมสถานที่นะครับในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับนักเรียนถ้านักเรียนอยากกลับไปบ้านอยากจะเข้าไปชมเพิ่มเติมได้ไหม
2: ได
1: ้นักเรียนรู้วิธีการเข้าหรือยังครับ
2: รู้แล้ว
1: รู้วิธีการเข้าแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางถ้านักเรียนอยากไปชมที่ไหนนักเรียนก็สามารถเข้าไปชมได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลอื่นบอกเราอีกไหมครับมีข้อมูลอื่นอีกไหมในเว็บไซต์มีนะครับครูเห็นหลายคนเลยเข้าไปชมดูมีอะไรครับเกี่ยวกับโบราณวัตถุด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่มีเกี่ยวกับโบราณวัตถุด้วยนะครับนักเรียนก็สามารถเข้าไปชมนะครับทั้งสถานที่ทั้งโบราณวัตถุและก็ที่สำคัญครับข้อมูลเกี่ยวกับสุโขทัยนะครับในสมัยสุโขทัยก็มีให้นักเรียนได้ไปศึกษานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลใช่ไหมครับนี่ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลไหม
2: เป็น
1: แหล่งข้อมูลนะครับอีกหนึ่งแหล่งที่เราสามารถใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยได้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราได้รับความสนุกอย่างเต็มที่แล้วนะครับสำหรับชั่วโมงต่อไปเราจะมาดูกันสิว่านะครับสมัยสุโขทัยเนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยวันนี้หลายคนบอกว่าสถานที่แต่ละที่เป็นไงครับยิ่งใหญ่สวยงามดังนั้นชั่วโมงหน้าครับเราจะมาดูว่าพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยเป็นอย่างไรและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ที่5เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขและก็ใบงานที่2เรื่องพัฒนาการสุโขทัยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่านักเรียนนะครับถ้าสนใจเพิ่มเติมก็สามารถไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสมือนจริงได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3

ับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนาท่านในกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิสมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569วันนี้เวลา 16:30 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประ

0: ชุมอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกสตรีจากทั่วประเทศจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569รวมทั้งเพื่อตอกย้ำบทบาทของสตรีไทยในฐานะพลังสำคัญของประเทศทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์99คนพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศ5คนพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2569รวม155คนพร้อมกันนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่น15คนทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยมาตั้งแต่ปี2546และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยโดยมีพระราชดำรัสที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกล่าวอาเสรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จบแล้วขบวนอัญเชิญเทียนชนวนพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เคลื่อนเข้าสู่ห้องรอยจูบิลีบอร์รูมในการนี้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แล้วกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569
1: เจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2569และขอแสดงความชื่นชมต่อสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2499จนครบ70ปีในปีนี้ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสตรีไทยอันเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติหัวข้อการจัดงานในปีนี้แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทยทรงยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาประเทศทำให้ศิลป์แผ่นดินและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคงคุณค่าและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปณิธานของสตรีไทย

ในการสานต่องานศิลป์แผ่นดินมิได้หมายถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวหากยังครอบคลุมถึงการสืบสานคุณค่าความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถและการอุทิศศักยภาพของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพราะสตรีไทยในปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในทุกสาขาอาชีพเป็นพลังในการขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนข้าพเจ้าขอให้สตรีไทยทุกคนภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองยึดมั่นในความสุจริตความเพียรและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลร่วมกันทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสร้างประโยชน์แก่สังคมและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาและต่อยอดศิลป์แผ่นดินเพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไปได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569อย่างเป็นทางการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาสตรีไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานสตรีไทยจาก4ภาคซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอาทิการจัดแสดงชุดเคบายาของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติร่วมกับ5ประเทศสมาชิกอาเซียนงานผ้าไทยโบราณในราชสำนักผ้าฝ้ายออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากคำแนะนำพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรและหัตถกรรมจากร้านโกลเด้นเพลสมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่สตรีและเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเมอร์ไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:20 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง30กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะ
วันนี้เวลา 15:51 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้สมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระภิกษุที่ดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569และตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569รวม9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระญาณวชิรมงคลเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามสมเด็จพระมหาวชิรคุณาดิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศและสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและผู้ดูแลสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับสมเด็จพระราชาคณะทั้ง9รูปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิมนต์เข้ารับการถวายสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสัมมนาศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาอันหนึ่งสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเป็นภิกษุชาวต่างชาติรูปแรกที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาอันแรงกล้าในการส่งเสริมทำนุบำรุงคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลที่ดำรงในสมณคุณและอุปการะยิ่งต่อการพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประสบกรณิกรสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดวัดโพสีท่าจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนสาธิตบางนาจังหวัดสมุทรปราการบริษัทไก่เทพฟาร์มจำกัดและบริษัท NTT Intense จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามวัดสัมพันธวงศารามและวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดสวนสมบูรณ์วัดพระบรมธาตุสวีวัดควนตะโกวัดโพธิเกษตรและวัดสมสิริวัฒนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นางบุญล้อมทรัพย์ธรรมรงค์และคณะบริษัท SC Paper Pack จำกัดสมาคมตันตระวัดพระศิวะเจ้าโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่และสโมสรลูกเสือราชวิถีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถลและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดทวีการะอนันต์จังหวัดปทุมธานีและวัดหนองเตาเหล็กจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสยามบิลเลนแนร์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดโคอาล่าเคบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนต์จำกัดโรงงานบุญรอดการช่างและสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบริษัททีมแอดคอร์ปอเรชั่นจำกัดสมาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนายชยพลสอนสิวสอนสิวและคณะและมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 20:00 และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินางสาวกัญญาพัฒน์ณัฐสุรางและคณะโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางเชียงใหม่สโมสรลูกเสือราชวิถีสโมสรลูกเสือ
ืออาสาไทยและเครือข่ายในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4สิงหาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตส่งอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดเข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาพิทยามาทำอะไรเหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสลีก่อนนะคะ
1: เออ
3: สามวันต่อมา
1: เมปูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโพรงใต้

0: ินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
0: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ

0: ในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบน่ะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
0: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
3: ลูก
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: 7มหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลัง7มหัศจรรย์นั่นตัวอะไรนะ
1: ดูท่าทางไม่น่าไว้ใจเลย

Bye.

0: พวกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: ช่วยเหลือพวกเขานะช่วยยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ทำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเผินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

เอาละนกยักษ์7มหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวเจ็ดมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัวเอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอครอบครัว

0: ็มีพ่อแม่ลูก
1: มีปู่ย่าตายายกระรอกด้วย
2: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปะมีพี่น้องนะลุงโอ้ยยั่วเยอะเลย
1: ไปก่อนนะขอบคุณ
3: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่7มหัศจรรย์ชอบมากมากคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้7มหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่7มหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิ7มหัศจรรย์
4: 7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะวันนี้บอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะพาพวกเราไปรู้จักอีกหนึ่งช่องทางของการใช้เสียงใช้การพูดเพื่อประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่ครูวอนะอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คืออาชีพนักพากย์ค่ะเพราะเธอคนนี้รางวัลการันตีนะคะเป็นผู้พากย์ดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะไม่เบานะคะคร่ำบอดอยู่ในวงการการพากย์มาถึง22ปีหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะใกล้เกษียณแล้วหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้อายุเพียง29ปีฟังไม่ผิดนะคะนั่นแปลว่าเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่8ขวบค่ะบอกได้เลยนะคะว่าประสบการณ์แน่นๆเลยเรามารู้จักเธอคนนี้กันวันนี้แน่นอนเราจะต้องคุ้นเสียงของเธอแน่ๆเราจะมาเรียนรู้การใช้เสียงเพื่อสร้างอาชีพที่รักได้ใครสนใจอยากเป็นนักพากย์ใครอยากรู้ว่าตัวละครเนี่ยที่เราเคยดูเบื้องหลังคือผู้หญิงคนนี้นี่เองนะคะและตอนนี้เธอคนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะคุณอ๋อมแอมนพวรรณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: แนะนำเลยค่ะวันนี้ใครที่อยากเดินเส้นทางนักภาคต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเริ่มจากแอมเนี่ยจุดเริ่มต้นของแอมก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเริ่มที่คุณพ่อละกันแอมเนี่ยตามคุณพ่อไปทำงานด้วยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักภาคอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนเห็นการทำงานของเขาเสาร์อาทิตย์เนี้ยหยุดเรียนเราก็ตามเขาไปทำที่ทำงานด้วยตั้งแต่เอาง่ายๆคือตั้งแต่จำความได้เลยค่ะก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในห้องบันทึกเสียงห้องภาคก็จะเห็นกระบวนการทำงานของเขานะคะแล้วมีวันหนึ่งแอมแอบขโมยบทภาคที่เขาใช้แล้วอะค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปนั่งอ่านนั่งท่องก็คือพ่ออาจจะเห็นแววด้วยแต่ณตอนนั้นพอเราไปภาคให้พ่อฟังพ่อก็จะแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็หงอยเป็นหมาหงอยโอเคไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ลองภาคแล้วก็ได้แต่ว่าก็ยังตามคุณพ่อไปค่ะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกคือเขาให้ทำอะไรเราก็ทำแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบคือชอบไปหมดค่ะแล้วห้องข้างๆคุณพ่อค่ะเป็นสตูบันทึกเสียงเหมือนกันก็คือมีห้องภาค1 2 3เงี้ยห้อง2เขาก็เลยลองเรียกแอมเข้าไปใช่พอลองเรียกเข้าไปเขาบอกว่าเขาก็อาจส่งบทให้พอส่งบทให้ปุ๊บเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองภาคดูลองอ่านซิทำได้นี่งั้นเอาจริงเลยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบันทึกจริงๆในตอนนั้นซึ่งพูดอยู่แค่ว่า
2: ลาก่อน
1: แค่นี้เองค่ะทั้งเรื่องแบบพูดอยู่แค่นั้นคือเป็นแค่แบบเด็กหญิงหนึ่งในเร
0: ื่อง เรื่องอะไรคะ
1: ชื่อเรื่อง Joseph King of Dream ค่ะใช่อันนั้นคือเรื่องแรกของแอมเลย
0: ยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเลยเป็นเด็กหญิงหนึ่ง
1: ใช่เป็นเด็กหญิงหนึ่งที่แบบวิ่งผ่านซีนหนึ่งซีนไปแล้วซึ่งณตอนนั้นคือพอเราได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแต่วันที่ตีเช็คค่าภาพออกมาจำนวนเงินมันคือแอมจำได้เลยเช็คแรกของงานเนี่ยมันคือ800บาทณตอนนั้น800บาทสำหรับเด็กอายุ 7-8 ขวบ
0: ม
1: ันยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะมันก็แบบหุ้ยได้800เลยนะแบบเฮ้ยเราทำแค่นี้เองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เด็กหญิงหนึ่งได้800เลยเหรอ
1: เด็กหญิงหนึ่งได้800นะตอนนั้นคือแบบโอเคเราก็เลยเหมือนแบบเรียนรู้การทำงานตรงนี้แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเราเอาบทกลับมาภาคเองอย่างเงี้ยเราก็จะโดนคุณพ่อบ่นบ่อยๆคือคุณพ่อก็จะแบบคอมเมนต์หนุนคอมเมนต์นี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเสียความมั่นใจจังเลยแบบไม่กล้าจังเลยแล้วคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้แอมแบบขวยเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณพ่อก็จะสอนคอยสอนแล้วก็พาไปส่งที่ทำงานด้วยแล้วทุกครั้งที่พ่อพาไปส่งที่ทำงานเขาก็จะเหมือนไปนั่งดูเราภาคด้วยนะคะพอเราภาคแล้วเหมือนไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่เอาใหม่ไม่เอาแบบนี้เอาใหม่จนเรารู้สึกว่าเรากดดันคือมีอยู่ครั้งนึงเลยที่ว่าพ่วงกับบอกให้คุณพ่อเนี่ยออกไปข้างนอกก่อนใช่แล้วหนูก็สามารถที่จะรันงานต่อไปได้จนจบ
0: คือมันคลาสสิกมากนะคือคนในครอบครัวสอนกันเองเนี่ยมันจะลำบาก
1: ค่ะ
0: คือคุณพ่อคงไม่เข้มอย่างนี้กับคนอื่นหรอก
1: ใช่
0: แต่ด้วยความว่าลูกอยากให้ออกมาดีไม่อยากให้ลูกเป็นภาระของคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยจะเยอะหน่อยกับลูกตัวเองอันนี้ธรรมดาเป็นในทุกครอบครัวเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็เหมือนเสียความมั่นใจตรงนี้ไปก็คือพ่อถามแอมจริงๆว่าแอมตั้งใจจะเป็นนักพากย์อยู่แล้วไหมแอมตอบเลยว่าณตอนนั้นคือไม่มีในหัวเลยค่ะแต่เราแค่ชอบเขาให้ทำเราชอบทำแต่ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาเป็นนักพากย์อาชีพแบบคุณพ่อจริงๆที่แบบนั่งทำงานทุกวันพากย์หนังทุกวันทำได้ยังไงใช่ค่ะเพราะสมัยเด็กเราก็คือแค่ไปเรียนเสร็จก็กลับมาพากย์อาทิตย์ละ 2-3 วันหรือก็มีงานแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นจ๊อบไปแต่มองไม่เห็นภาพตัวเองในการที่ว่าเราจะต้องมานั่งทำงานทุกวันโดยการพากย์เสียงทุกวัน
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะ
0: จากเด็กที่คุณพ่อบอกไม่ใช่ไม่จนมาได้รางวัลตอนได้รางวัลครั้งนั้นคุณพ่อว่าไงมั้ง
1: ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่รู้แอมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราฝันไปหรือเปล่านะคือในตอนนั้นน่ะรางวัลนี้ค่ะได้มาจากเรื่องชินจังจอมแก่นใช่ไหมคะแล้วชินจังจอมแก่นเนี่ยเวอร์ชันแอมเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชันแรกซึ่งเวอร์ชันก่อนเขาก็ทำไว้ดีมากๆเลยซึ่งพอมีการโยนบทชินจังมาให้แอมเนี่ยแอมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนักใจและกดดันมากเข้าไปอีกเพราะว่าเวอร์ชันเก่าเขาก็ทำไว้ดีแล้วเราเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันใหม่แล้วคนดูเขาจะชอบเราไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกดดันตัวเองด้วยแล้วก็ พยายามดูเวอร์ชันเก่าๆดูว่าเขาทำไว้ยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้ของเราอะค่ะในแบบฉบับของเราพอวันที่หนังมันออนไปแอมก็ไปแอบเปิดคอมเมนต์ดูก็จะมีทั้งชื่นชมมีทั้งว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าอะไรยังไงหลังจากนั้นแอมก็กลับมาปรับอีกค่ะปรับไปเรื่อยๆคือช่วงเวลาที่แอมภาคชินจังเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังไงนะกังวลภาคไปกังวลไปคือพอมาดูงานตัวเองรู้เลยว่าตัวเองกังวลนะคะใช่พอหลังๆถึงจะรู้สึกว่าเออมันฟรีขึ้นนะเรารู้สึกฟรีขึ้นกับตัวละครนี้จนเราตั้งใจกับมันมากจริงๆงานนี้คือตั้งใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกคนเก่าเขาทำวิดีโอเนาะจนมีวันนึงมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะคุณเงาะบอกว่าคุณนพวรรณใช่ไหมคะคุณหนมแอมพอดีเราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะแอมก็บอกอะไรนะคะรางวัลอะไรนะคะ เขาก็บอกว่าอ๋อรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะสาขาผู้ภาคดีเด่นนะคะจากเรื่องชินจังจอมแก่นค่ะแอมก็ถามจริงเหรอคะแอมคนเดียวเหรอคะคือตอนนั้นคือเป็นการภาคทีมก็คือภาคทั้งทีมลงทีมร่วมกันเนี่ยแหละค่
0: ะ
1: ก็โอเคเป็นชื่อเราคนเดียวก็เขาก็เชิญไปงานพอถึงงานวันประกาศรางวัลเราก็โอเคแต่งตัวสวยงามไปอะค่ะจนสุดท้ายคือวินาทีที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็ประกาศชื่อเรา
0: ว้าว
1: หนูก็แบบณตอนนั้นพอเขาพูดชื่อหนูอะมันเหมือนทั้งหอประชุมนั้นคือเงียบไปหมดเลยหนูเหมือนฝันนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปรางวัลแล้วก็โอเคลงมามันคือความรางวัลนี้มันคือความภาคภูมิใจของเราจริงๆคือมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมันเป็นผลอันนี้คือผลของความตั้งใจของเราแล้วก็แอมเชื่อว่ารางวัลที่แอมได้รับมันไม่ใช่เพราะว่าตัวแอมคนเดียวแน่นอนแอมบอกได้เลยว่าชินจังจอมแก่นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่แอมคนเดียวคือมันอยู่ที่เพื่อนร่วมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่ทำให้มันดีขึ้นณจุดนี้ด้วย
0: ว่าไงพอหลังจากเราตั้งสติได้แล้ว
1: พ่อก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะ
0: ถือมือช้างพ่อบอกงี้
1: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าที่แอมทำงานตอนเด็กๆมาเนี่ยคุณเงา
0: ะ
1: คือเราก็จะหลีกเลี่ยงพ่อมาโดยตลอดไม่ให้พ่อไปส่งเพราะว่าถ้าพ่อไปส่งพ่อจะต้องเข้าไปในห้องพักด้วยเวลาเปิดงานเจองานตัวเองไม่ให้พ่อดูเดี๋ยวพ่อคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันจะเกรงอะนะ
1: ใช่มันจะเกรง
0: เขาก็คือไอดอลของเราอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะคือพ่อจะเป็นคนค่อนข้างเคี่ยวมากโดยเฉพาะเรื่องของวินัยด้วยค่ะคือคำที่พ่อสอนมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยพ่อจะพูดเสมอว่าไปทำงานอะให้ไปก่อนเวลาไปรอเขาดีกว่าให้เขารอเรา

0: ค่ะแล้วแอมก็โอเคคำนี้คือมันจำขึ้นใจแล้วแอมก็ทำมาโดยตลอดด้วยค่ะ
1: กลับไปที่ภาคชินจังคืออันนี้ครูเข้าใจมากเลยเพราะครูเองเราในฐานะคนดูเคยเราก็ติดเสียงโดเรมอนโนบิตะนะฮะโนบิตะเป็นแบบนี้โดเรมอนต้องเป็นแบบนี้มีครั้งหนึ่งครูไปเจอคนที่ภาคแล้วไม่ใช่เสียงโนบิตะของฉันน่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นไม่ดูเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะธรรมชาติของคนฟังเนี่ยมันจะชอบติดอะไรที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นชินจังเป็นเวอร์ชั่นของเราเนี่ยโอ้โหขอเสียงหน่อยได้ไหมลองยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ
0: ก็จะเป็นสวัสดีครับผมโนฮาราชิโนสุเกะฮะวันนี้ผมอยู่กับง้อคนสวย
1: เฮ้ย
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วตอนหัวกว่าเราจะมาเจอจุดที่ทำให้เราแบบมาเจอจุดผ่อนคลายเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือตัวแก็บก้าวข้ามว่าจากที่เราเกรงการตัดสินของคนอื่นจนมาเจอจุดที่มันเป็นใช่ละของเราจนได้รางวัลเนี่ยอะไรคือจุดก้าวข้ามอะฮะ
0: จุดก้าวข้ามอาจจะเป็นคนรอบตัวด้วยค่ะพอทุกครั้งที่โอเคเวลาเราทำงานกันเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเกรงเขาก็จะคอมเมนต์แล้วอย่าไปเกรงนะหรือถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกฟรีสไตล์แล้วเฮ้ยวันนี้ดีโอเคทำแบบนี้นะก็จะมีผู้ใหญ่คอยสอนด้วยอะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ยังมีมีเสียงชมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ว่าก็ชิน
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วจุดท้าทายของการพากย์เสียงเนี่ยคือเรื่องไหน
0: จุดท้าทายของการพากย์เสียงเหรอคะถ้าเป็นคนใบ้ค่ะคุณเงาะงงใช่ไหมคะว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงใช่แอมก็งงเหมือนกันว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงแอมอ่ะใช้ประมาณว่าใช้ศาสตร์ที่แอมเรียนมานะคะก็คือโอเคแอมก็ไปศึกษาว่าคนใบ้ก็จะมีแบบจะเป็นบุคลิกแบบไหนเขาเวลาเขาจะพูดเขาจะพูดออกมายังไงแสดงอาการออกมายังไงแอมก็คือใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการศึกษาตัวละครแต่ละตัวที่เป็นคนใบ้ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็เอามาปรับใช้กับหนังที่จะพากย
1: ์ตั้งแต่เริ่มพากย์มาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ยเคยนับไหม
0: จริงๆไม่เคยนับเลยแต่ตีสักประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
1: พันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน
1: ี่หูคุณยังแบบใจคือคิดว่าหลักร้อยพันเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะถ้าคิดว่าภาคตั้งแต่7 8ขวบเนี่ยปีนึงเราก็ภาคหลายเรื่องแต่พอเรียนจบมาแล้วทำงานอ่ะคือหนูทำแทบทุกวันดีกว่าเสาร์อาทิตย์บางทีหนูก็ไม่ได้หยุด
1: อ๋อประจำเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เวลาขอวันนี้ไหนๆมาแล้วอยากฟังแบบหลายๆเสียงได้ไหมหลายๆคาแรคเตอร์ได้ไหมลองแบบแยกคาแรคเตอร์หน่อยอันนี้เรื่องไหนนี้เรื่องไหนเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็จะมีสมมุติถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่อง Lilo and Stitch เป็นการ์ตูนตั้งแต่ภาคสมัยเด็กๆเลยค่ะก
1: ็
0: จะเป็นชื่อ Lilo นะคะ
2: ทุกวันพฤหัสหนูต้องเอาแซนด์วิชเนยถั่วไปเจ้าป่าพัดกินนะคะแต่พอดีวันนี้เราไม่มีแซนด์วิชเนยถั่วหนูก็เลยถามพี่สาวของหนูว่าหนูจะอะไรให้เขาดีพี่ก็ตอบว่าแซนด์วิชทูน่าจะให้ปลากินทูน่าได้ไงล่ะคะคุณรู้ใช่ไหมว่าทูน่าอะไรมันเป็นปลาที่หนูให้พัดกินทูน่าหนูก็กลายเป็นคนสังคมรังเกียจนะสิ
0: อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเด็กผู้หญิง
1: มีอะไรอีกมีอะไร
0: ก็จะมีจูดี้ฮอปมั้งคะสวัสดีฉันเจ้าหน้าที่จูดี้ฮอปตำรวจ CPD ฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนรถให้เรากำลังรีบมากเลยอะไรประมาณน
1: ี้เอาอีกมีอะไรอีกขออีกสัก2เสียงอ่ะ
0: อีกสัก2เสียง
1: ที่แบบแตกต่าง
0: ก็อาจจะเป็นคนแก่ก็สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ยายจะมาเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วอะไรประมาณนี้
1: คุณยายจิบน้ำขิงหน่อยไหมคะคุณยายเอาอีกสักเสียงสุดท้าย
0: เอาอีกสักเสียงสุดท้าย
1: เซ็กซี่มีไหมมีแบบบทแบบ
0: จริงๆแอมจะไม่ค่อยได้บทเซ็กซี่สักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นแบบได้แบบลุยๆก็จะเป็นอย่าง Star Wars ก็จะเป็นเรย์ก็เหมือนเสียงแอมเลยก็จะเป็นแบบฉันเรย์สกายวอล์กเกอร์ขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า
1: ว้าวคือแบบดูแล้วแบบว่าคุณผู้ชมสนุกมากอ่ะคือความเล่นเสียงของแอมเนี่ยมันจะแบบมันมีหลายช่องเสียงมากฝึกยังไงอะฮะ
0: ฝึกยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกของแอมคือการจำค่ะจำพี่ๆป้าๆอานักพากย์ที่เขาทำกันเพราะตั้งแต่เด็กมาแอมยังทำไม่ได้หลายๆเสียงเราก็คือจะเป็นได้แค่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในตอนเด็กๆนะคะแล้วพอโตมาเนี่ย เราได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกันคือตอนเด็กๆอาจจะเป็นภาคแบบภาคคนเดียวอะค่ะแต่พอโตมาจะเป็นการภาคแบบเป็นทีมภาคพร้อมกันเพราะฉะนั้นบทที่เราได้รับในแต่ละเรื่องอะเราได้มากกว่าหนึ่งเราต้องทำได้มากกว่าหนึ่งตัวละครแรกๆแอมก็ทำไม่ได้พอเรียนจบมาแอมบอกตามตรงว่าเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะเหมือนเริ่มเรียนรู้ใหม่เลยเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่เลยแล้วก็จะจำว่าอ๋อพี่คนนี้เขาชอบทำเสียงแบบนี้อันไหนลองกลับบ้านไปทำซิอยู่บนรถเงี้ยขับรถแอมก็ทำ
1: คีย์ของมันถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเป็นนักพากย์ถ้าเขาอยากจะฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกยังไง
0: แอมว่าสำหรับคนที่อยากเป็นนักพากย์หนึ่งเขาต้องชอบดูหนังอยู่แล้วและสองเขาต้องมีหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดของเขาเขาอาจจะเลือกมาสักซีนหนึ่งที่เราชอบตัวละครนี้เอาโอเคปริ้นบทมาหรือไม่ก็ลองจดคำพูดของตัวละครนั้นมาค่
1: ะ
0: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะแอมให้ระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วกันวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนซึ่งแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างนึงอ่ะนะคะพอเราย้อนไปฟังวันที่1เราอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เราต้องแก้วันที่2เราต้องแก้อะไรวันที่3เราต้องแก้อะไรแต่พอเรามาฟังวันที่30เปรียบเทียบไปกลับไปวันที่1มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีใครทำได้แบบเดิมแน่นอนค่ะด้วยความคล่องด้วยความแบบอ่านแล้วมันโอเคสมูทขึ้น
1: ใช่คือสำคัญคือหูฟังฟังต้องเยอะเลยเนาะเพราะว่านักพากย์เนี่ยเราจะพูดออกมาได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่ามันมายังไงถ
0: ู
1: กไหมคะ
0: ใช
1: ่แล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็ฝึกฝนทำซ้ำๆลองเล่นไปเสียงเรามันมีโอ้เสียงต่อมเสียงสูงเสียงอะไรเราก็เล่นของเราไป
0: ใช่ค่ะ
1: มีคำถามหนึ่งครูสงสัยมานานว่าอย่างสมมติเวลาเราดูหนังฝรั่งสมมติเวลาฝรั่งเขาเล่นเขาก็จะพูดกันปกติอย่างสมมติแบบว่าสมมติเขาพูดบอกว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้แบบ why you do แบบสมมติเขาบอก why you do this to me ปึ้งแต่พอมาเป็นภาคไทยมันจะต้องเหมือนบวก acting เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงแบบมันจะต้องเป็นแบบทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันเยอะนึกออกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดสมมติว่าเคยมีผู้ใหญ่บอกไหมว่ามันต้องบวกขึ้นไปอีกหนึ่งนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อจริงๆแล้วแบบนี้อาจจะต้องดูที่หน้าหนังในแต่ละเรื่องด้วยนะคะบางทีฝรั่งอะโทนเสียงเขาในการพูดอาจจะไม่อิโมชันเท่าคนไทยเราด้วยคือถ้าเราไปพูดโทนเดียวกับเขาเลยอะมันก็จะดูแบบโมโนโทนไปนิดอาจจะต้องบวกเพิ่
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยเราใส่ได้เต็มร้อยเลยค่ะเราสามารถโอเวอร์แอคติ้งได้แต่ถ้าเป็นหนังที่เป็นคนเนี่ยเราอาจจะต้องอิงธรรมชาติไปด้วยภาคให้เหมือนพูดอะค่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แบบนี้เลยค่ะ
1: โอเคเพราะว่าสมมติอย่างดูเด็กเนี่ยแต่อันนี้ในทางของแอคติ้งเนี่ยนะคะสมมติว่านักเรียนการแสดงของครูคนไหนเนี่ยดูการ์ตูนมาแล้วมาเล่นแอคติ้งเนี่ยครูจะบอกว่าลูกห้ามใส่เสียงการ์ตูนมานะลูกเพราะเด็กบางทีติดไงเพราะเวลาความการ์ตูนมันสนุกอะสีสันในเสียงมันสนุกอะแบบนี่เราจะทำอะไรกันนะเฮ้ยจริงเหรอมันจะแบบเฮ้ยสนุกมากเลยพอมาเล่นจริงมาปุ๊บฮะคุณง้อแค่วันนี้นะหนูอยากจะพาคุณง้อบอกลูกออกมาจากโลกการ์ตูนก่อนลูกนี่คือโลกความเป็นจริงฉะนั้นในโลกของการพากย์อะโดยเฉพาะการ์ตูนมันจะต้องบวกขึ้นไปอีก
0: ใช่
1: จากในชีวิตเราจะใส่ acting อะไรของเราลงไปในเสียง
0: ใช่ค่ะ
1: บทร้องไห
0: ้บทร้องไห
1: ้เราต้องร้องจริงไหมหรือว่าเราใช้เทคนิคทำเสียงเครือเอา
0: เทคนิคทำเสียงเครือด้วยแต่แอมเป็นคนอินด้วยความที่เรียนการแสดงมาด้วยมั้งคะก็เลยมีตั้งแต่เด็กเป็นอินแต่ว่าตั้งแต่เด็กก็อินมากแล้วจำได้ว่าภาคเรื่องลินโลแอนด์สติชเนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีฉากหนึ่งที่ตัวละครที่ชื่อสติชเนี่ยมันตายแล้วเราร้องไห้จริง
1: ๆ
0: แล้วก็โอ๊ยทำไมมันตายเราอินจริง
1: ๆ
0: ทุกวันนี้คือแบบพัก
1: เสียงอินโพรไวส์สดๆเลย
0: นะค
1: ่ะลองดูสมมติว่าไปเจอคุณยายนอนอยู่บนเตียงแล
0: ้
1: ว
0: ได้ค่ะ
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: โอ้หนูเองเหรอจ๊ะคนเดิมเลยนี่นะอุ้ยวันนี้หน้าตาสดใสจังเลย
2: คุณยายคะหนูเอาแอปเปิ้ลมาฝากคุณยายค่ะ
3: โอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะหลานจ๋า
2: คุณยายกินเลยสิคะ
3: ยายยังไม่ค่อยหิวเลยจ้า
2: คุณยายไม่ลองกินหน่อยล่ะคะหนูเก็บสดๆมาจากต้นเลยนะคะ
3: อ๋อก็ได้ก็ได้ยายจะกินแล้วนะจ๊ะ
2: อุ๊ยทำไมคุณยายมีตาสีเขียวด้วยล่ะคะ
3: อะไรนะตาสีเขียวเหรอไม่มีนี
2: ่เนี่ยค่ะหนูเห็นนะคะคุณยายอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณยายมีเขี้ยวด้วยล่ะคะ
3: ก็เพราะว่าฉันเป็นแม่มดน่ะสิฉันจะสาบแกฉันจะสาบแกให้เหลือตัวนิดเดียวแล้วเก็บไว้ในโหลคอยดูเถอะมานี่นะดังเด็กดีเด็กดีของคุณยายใช่ไหม
4: อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
1: คุณลูกอุ๋ยอมแอมมีลูกเธอลูกเธอจะต้องเป็นแม่ที่เล่านิทานที่สนุกที่สุดในโลกโอ้โหคือชั่วโมงบินเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันคือการฝึกฝนการฟังซ้ำและได้ทำอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีใครสักคน
0: เปิดแคสติ้งตอนนี้รู้สึกจะเป็นการเปิดแคสติ้งผ่านคลับเฮาส์ใช่ค่ะ
1: แต่ก็น่าสนใจนะเพราะ Clubhouse มันว่าด้วยเรื่องเสียงล้วนๆเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือสามารถติดตามช่องทางเพจของพี่อ๋อมแอมได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให
0: ้
1: นะคะเราไปปุ๊บส่งเสียงไปให้ฟังก่อนนะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ส่งเสียงไปให้ฟังว่านี่คือเสียงหนูทำได้กี่เสียงก็ส่งมาเลย
0: ใช่
1: นะยิ่งทำได้เยอะก็ดีเข้าไปใหญ่เลยหาบทดีๆสักสั้นๆควรส่งออดิชั่นเทปมาเนี่ยเทปแคสติ้งเนี่ยควรยาวแค่ไหนบทสั้นยาวแค่ไหนยังไงดีคะ
0: ประมาณซีนหนึ่งเลยแล้วกันค่ะประมาณซีนหนึ่งใช่ค่ะ
1: หนึ่งซีนก็ใช้ประมาณสักนาที
0: สองนาที
1: โดยประมาณไม่ต้องยาวมาก
0: ใช
1: ่แต่พอให้รู้ว่าเสียงคุณ
0: เป็นแบบ
1: เป็นแบบไหนนะแล้วก็ทำสักหลายๆเสียงคุณได้กี่เสียงคุณก็ทำมาเยอะๆแล้วก็ส่งไปให้ที่พี่อมแอม
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นทั้งอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อาชีพนี้อยากทำคือตอนส่วนตัวของครูเข้าใจว่าโหอาชีพนี้มันเหมือนน่าจะมีคนที่เขาประจำอยู่แล้วอะมันจะแทรกเข้าไปเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้ค่ะนักพากย์หน้าใหม่มีเยอะมากๆเลย อย่างแอมเนี่ยตอนที่แอมเคยไปอบรมให้แบบคนที่อยากพากย์หนังเนี่ยนะคะณวันนี้เขามานั่งพากย์กับแอมแล้วอ่ะรู้สึกดีมากเลยใช่ค่ะ
1: ดีมากเลยนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนการแสดงของครูส่งเสียงกันไปด้วยนะ
0: ดีเลยค่ะ

0: เพราะแต่ละคนเขาก็สนุกกันเวลาเราอยู่ในห้องแหละพวกเราก็จะชอบเล่นเสียงกันเนี่ยพวกรักแสดงอะเนา
1: ะ
0: มันก็บีบเข้าไปเสียงนั่นเสียงนี
1: ้
0: เดี๋ยวให้ส่งไปหาน้องแอมดีกว่า
1: ดีเลยค่ะ
0: โอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะหนทางการมาเป็นนักพากย์มืออาชีพสำคัญมากๆก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เขารักก่อนนะเริ่มจากสิ่งที่เรารักรักปุ๊บไม่พอนะคะรักต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆหลายคนอาจจะบอกว่าแหมก็โชคดีสิมีคุณพ่ออยู่ในวงการแล้วหารู้ไหมเลยว่าเขามาด้วยตัวของเขาเองเลยแน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะมีคนช่วยวิจารณ์ให้เราได้พัฒนาตัวเองเลือกเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองทำไม่หยุดค่ะทำในสิ่งที่เรารักทำไม่หยุดแล้วเราก็จะได้คำว่าความสำเร็จมาเยือนเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอมแอมมากๆเลยนะคะที
1: ่
0: มาให้ความรู้และที่สำคัญก็คือมาให้ channel หนทางนะใครอยากที่จะเป็นนักพากย์ติดต่อไปที่เพจของน้องแอมได้เลยนะคะเราต้องการนักพากย์มือใหม่อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายจากอมแอมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะหนทางทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงจุดท้าทายความยากอยู่ตรงไหนในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอ

0: คะสำหรับน้องๆที่อาจจะเป็นนักพากย์นะคะหนึ่งเลยคือถ้าเราพูดชัดแล้วโอเคเราอาจจะแบบว่ามีสกิลในการพูดชัดแล้วเราอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะส่งผลงานเสียงมาให้แอมทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่าออมแอมพูดเสียงภาษาไทยหรือว่าสามารถ follow แอมได้ที่ Clubhouse นะคะเพราะว่าห้อง Clubhouse ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดแคสเสียงด้วยเพื่อที่จะเอามาพากย์หนังอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถได้พากย์สดๆตรงนั้นแล้วก็ฟังคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองแบบอุ๊ยเสียงไม่ดีไม่มั่นใจแต่ว่าอยากเป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแอมว่าเรื่องแบบนี้มันฝึกฝนกันได้เพราะงั้นยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามานะอยากร่วมงานด้วยแล้วก็อยากให้มีนักพากย์ใหม่เข้ามาเยอะๆค่ะ
1: เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของ
2: ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยทำค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่เนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสัก1กรมธรรม์นะคะไม่ว่า

หนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบบไฟค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่ขับข้างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip CLIP เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Five สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Five นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรกcustomer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่

ภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht Travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสแฟเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้ประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

0: and thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voice จำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็
1: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother.Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named Chut Thai Barom Ratchaniyom.Sewing specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand, which reflects the excretion's identity of community craftsmanship, while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate a Chut Thai Paratchaniyom for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
2: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
3: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: Currently the wearing of Chut Thai Paratchaniyom and various types of Thai fabrics

0: is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Iranvari Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiatives of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics, by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Iranvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts, as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาสอนน้องๆเรื่อง Past Simple Tense กันค่ะPast Simple Tense นะคะคือ Tense ที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีตเราจะใช้โครงสร้าง Subject บวก Verb ช่วงที่2เป็นกริยาที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองค่ะ
1: Past Simple Tense นะคะน้องๆถือว่าง่ายที่สุดเลยค่ะเพราะเราจะใช้ประธานทุกตัวเลยกับ Verb ช่วงที่2นั่นเองค่ะหลักการใช้ Past Simple Tense นะคะเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะverb ช่องที่2แบ่งออกได้เป็น2ประเภทแบบแรกเติม ed ลงไปได้เลยค่ะแบบที่2เปลี่ยนรูปไปเลยค่ะ
0: verb ช่องที่2นะคะที่เติม ed ท้ายคำตัวอย่างเช่น wait เปลี่ยนเป็น wait แปลว่ารอ agree เปลี่ยนเป็น agreed เติม d เข้าไปแปลว่าเห็นด้วยค่ะ2คำนี้นะคะเราต้องเติม ed เข้าไปถึงจะทำให้เป็นอดีตค่ะแล้ว verb ที่ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยตัวอย่างเช่น eat เปลี่ยนเป็น ate ที่แปลว่ากินค่ะส่วนคำว่า drink เปลี่ยนเป็น drank ที่แปลว่าดื่ม2คำนี้ห้ามเติม ed เข้าไปนะคะต้องเปลี่ยนรูปไปเลยค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นเนี่ยจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะและนะคะว่ามีประโยค past simple tense ตรงไหนกันบ้างค่ะ
0: ครูพี่แนทบอกใบให้นะคะว่า past simple tense โครงสร้างคือ subject บวก verb ช่องที่2ค่ะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลย
3: nine okay one more ดีมากเฮ้ยอุ๊ยตั้งเลยนะโอ้ไม่มีอะไร do you like the fitness
4: do you like the fitness
3: yes
4: not anymore you know so yeah
3: ไม่ชอบฟิตเนสถ้ามาฟิตเนสหาอะไรวะ
5: คุณผู้ชมครับสถานที่แบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้เรียกว่าฟิตเนสเฉยๆนะครับเพราะฟิตเนสแปลว่าความแข็งแรงความอึดมันจะต้องเรียกว่าฟิตเนสเซ็นเตอร์แต่บ้านเราไปตัดเซ็นเตอร์ทิ้งไงฮะก็เลยตัดความหมายกันไปเปลี่ยนความหมายกันไปแต่เอาให้ปลอดภัยใช้คำว่าจิมดีกว่าป๋าจิมเพราะฝรั่งเขาจะนึกว่าไปชอบความฟิตหรือเปล่าดูจากคุณเนี่ยผมว่าไม่น่าจะชอบความฟิตความแข็งแรงนะ
3: เดี๋ยวครับคุณคุยกับใครครับ
6: อ๋อคุยกับคนดู
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยต้องเชิญว่าอะไรนะ
6: ใช้ gym ก็จะดีกว่า
3: ครับขายของนิดนึง Do you like the gym
6: คำถาม yes no เนี่ยใส่เสียงเนื้อฮือเข้าไปนะฮ
3: ือง่าย Do you like the gym Do you like this gym
4: Yeah, sure. It's amazing. I really like it. It's a really cool place. Yeah.
3: Why did you come here?
6: Hey, big boy.คุณผู้ชมครับ
3: อะไรอ่ะ
6: เวลาทำงานบริการเนี่ยนะครับคุยกับลูกค้าเนี่ยไปใช้ Why come here มันเหมือนกับมาไหมเราจะต้องใช้ What brings you here today

0: เรื่องสุขภาพ
1: ใช่ใช่ใช่
0: วัดบริไตรและสุขภาพ
1: ใช่ What bring you here today คือแหมวันนี้มาทำไมมีอะไรผมรับใช้ What bring you here today
0: What you bring here today
2: Oh what I bring here today Well I brought my shirts you know I bought some pants I bought sneakers I bought new socks I bought new underwear I bought like a towel I bought a watch
0: I kiss me just a moment คืออะไรวะคือถามว่าทำไมเขาบอกเอาอะไรมาเยอะแยะ
1: ก็พ
0: ี่
1: สน
0: ับ
1: น
0: ิ
1: ดเด
0: ีย
1: วเองอ
0: ะไ
1: รนะเดี๋ยวประมาณก็เปลี่ยนดิ Whatbrings you here today พี่ไปถาม what did you bring here today คือเอาอะไรมาว่าตอบสิเอาผ้าเช็ดตัวเอารองเท้าเสื้อเอานี่มันมาต้องใช้ what brings you here today
0: what brings you here today
2: yeah well my girlfriend told me I need to lose some weight my parents told me I need to lose some weight my friends told me
0: oh my god
2: yeah and then like, yeah do you understand what I'm saying
0: yeah
2: so what did I say
0: yeah
2: ยังไงครับเนี่ย
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการคริสจ๊อบสนุกไหมคะแล้วน้องๆเห็น past simple tense tense ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตแล้วใช้ verb ช่องที่2กันบ้างไหมเอ่ยครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะ I brought my shirt ฉันนำเสื้อของฉันมาค่ะคำว่า brought เป็น verb ช่องที่2ของคำว่า bring นำมานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็มี verb อีกหลายตัวเลยนั่นเองค่ะมีคำว่า see เป็น saw แปลว่าเห็น do เป็น did แปลว่าทำ meet เป็น met แปลว่าพบ go เป็น went แปลว่าไปค่ะปกตินะคะใน past simple tense เนี่ยจะมีคำบอกเวลาเพื่อที่จะให้เรารู้ว่ามันเป็นอดีตนั่นเองค่ะคำบอกเวลาเช่น ago ที่แปลว่าที่แล้ว last week สัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วหรือคำว่า yesterday ก็ได้ค่ะ yesterday ที่แปลว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นคำบอกเวลาที่บ่งบอกถึงอดีตนั่นเองพอเราเห็นคำแบบนี้อยู่ในประโยคแล้วเราก็จะรู้ทันทีเลยค่ะว่าประโยคจะต้องใช้โครงสร้างเป็น subject บวก verb ช่องที่2เป็น past simple tenseตัวอย่างประโยคนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าฉันเห็นเจนเมื่อวานเราจะพูดว่ายังไงดีคะ I see หรือ saw Jane yesterday ถูกแล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า saw นะคะ I saw Jane yesterday ฉันเห็นเจนเมื่อวานนี้เราใช้กริยาช่องที่2เพราะเราเห็นคำว่า yesterday เป็นคำบ่งบอกเวลาที่บอกว่าอยู่ในอดีตนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะถ้าจะบอกว่าฉันทำการบ้านเมื่อคืนนี้ I homework last night ใช้อะไรดีคะระหว่าง do หรือ did ถูกต้องนะคะใช้ did นั่นเองค่ะเพราะมีคำว่า last night แสดงความเป็นอดีตนะคะ I did homework last night ฉันทำการบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะข้อต่อไปนะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่าฉันพบคุณเมื่อ2วันที่แล้วเราจะพูดว่ายังไงดีระหว่าง I you 2 days ago meet หรือ met ดีคะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า met นะคะเพราะเราเห็นคำว่า 2 days ago 2วันที่แล้วเป็นคำที่บ่งบอกในอดีต I met you 2 days ago ฉันพบคุณเมื่อ2วันที่แล้วค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าจะพูดว่าฉันไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I to school late last week ใช้อะไรดีคะระหว่าง go กับ went ถูกต้องนะคะใช้ went ค่ะคำว่า last week แสดงความเป็นอดีตนะคะ I went to school late last week ฉันไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะแล้วเราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ past simple tense กันไปแล้วนะคะ past simple tense หรือ tense ที่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วสิ้นสุดลงแล้วเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2กันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Itchy Feet อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี past simple tense ตรงไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ
4: ไปดูกันเลยSanta Claus Village in Rovaniemi in the Lapland region of Finland ตอนนี้ปั๊มก็อยู่ที่ Santa Claus Village นะคะอยู่ในเมืองโรวาเนียมีในย่านลับแลนด์ของประเทศฟินแลนด์ค่ะ And today I have a traveling companion วันนี้เพื่อนร่วมเดินทางด้วยนะคะไปเจอเธอกันเลยค่ะ Let's go see her Ida

0: Yeah, could you please introduce yourself?
1: Okay. Hi, my name is Ida. I was an exchange student here in Finland around 15 years ago.
0: Oh, 15 ปีที่แล้วเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นี่นะคะ
1: And I came back to study a master degree in intercultural communication.
0: อ๋อแล้วก็กลับมาเรียนปริญญาโทที่นี่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารด้วยวัฒนธรรม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: Do you speak Finnish? พูดภาษาฟินได้ไหมคะ
1: A little bit, I think.
0: No, she's humble. Ida เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกูรูรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องฟินแลนด์เลยวันนี้ could you please like show me around? วันนี้พาไปเที่ยวได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: Okay, let's go.
1: Let's go.
0: Okay.
2: In Finland, Santa Claus is also known as Joulupukki, which means Christmas goat.
3: ที่ฟินแลนด์ชื่อของซานต้าคือจูลูปุกกิซึ่งแปลว่าแพะคริสต์มาส
2: This is because of a traditional story in Finland about a scary goat who asked people for presents.
3: ชื่อนี้มาจากตำนานของฟินแลนด์ที่บอกว่ามีแพะหน้ากลัว3ตัวคอยขอของขวัญจากผู้คน
2: As time passed, the goat became the gift giver instead, and then Santa Claus took over that role.
3: เมื่อเวลาผ่านไปจากแพะก็กลายเป็นผู้ให้ของขวัญและต่อมาซานต้าก็เข้ามารับหน้าที่มอบของขวัญแทน
2: But the name of the Christmas goat Joulupukki is still retained in Finland
3: แต่ชื่อที่สื่อถึงแพะคริสต์มาสยังคงใช้อยู่ในฟินแลนด
2: ์ Joulupukki rides a sleigh pulled by reindeer and leaves gifts under the Christmas tree
3: จูลูปุกกิจะขี่กวางเรนเดียเพื่อนำของขวัญไปวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาส
2: But if you've been naughty, you could end up with the traditional small bag of coal.
3: แต่ถ้าเด็กบ้านไหนดื้อมากๆก็จะได้ถุงถ่านเป็นของขวัญ
2: In Finnish, Merry Christmas is Hyvää Joulua.
0: And here we are at the Santa Claus office.
1: Let's get inside.
0: Okay,
1: let's go.
0: So Ida, why are we wearing this red vest? ทำไมต้องใส่เสื้อกั๊กสีแดงแบบนี้คะ
1: So that we can take photos and videos with the Santa and around his office.
0: อ๋อคือถ้าเกิดปกติเนี่ยไม่ได้มีเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้เป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาก็จะไม่สามารถถ่ายรูปข้างในได
1: ้ไม่สามารถถ่ายรูปหรือวิดีโอข้างในได้นะคะทั้งทางเดินแล้วก็ในห้องทำงานซานต้าเพราะว่าเขามีบริการให้นะคะนักท่องเที่ยวค่ะ
0: โอเค that's great let's get inside come on
1: let's go

0: ่น่ารักแล้วก็เจ๋งมากๆค่ะชื่อ A Little Order from Santa Claus for Christmas
1: เป็นบริการที่เราสามารถกรอกแบบฟอร์มแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ Santa Claus เนี่ยส่งจดหมายไปหาคนที่เรารักได้ค่ะ
0: You can order a letter from Santa Claus for Christmas by filling this form and the Santa Claus will send a letter to your loved ones เจ๋งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาเขียนก่อนเลย

0: This is the beginning of winter in Finland, and the temperature right now is -5 degrees. ตอนนี้นะคะเพิ่งเริ่มต้นเข้าฤดูหนาวในฟินแลนด์เองและอุณหภูมิก็ประมาณลบ-5 องศาค่ะ
1: Oh, I'm freezing my tail off.
0: สมมตินี่แปลว่าหนาวมากๆคือชนิดที่ว่าถ้าเกิดมีหางเนี่ยหางหลุดไปแล้วค่ะ
1: You need a proper winter clothes to survive in this cold.
0: หนาวมากเลยอะ
2: อย่างไรกันบ้างคะน้องๆเห็นประโยคที่เป็น past simple tense กันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
3: ครูพี่นุ่นสังเกตเห็นประโยคนึงนะคะ The goat became the gift giver แพะกลายมาเป็นผู้ให้ของขวัญค่ะคำว่า became มาจากคำว่า become แปลว่ากลายเป็นค่ะ became เป็น verb ช่องที่2นะคะ past simple tense นั่นเองค่ะ
2: น้องๆเห็นไหมคะว่า past simple tense เนี่ยเราใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2ใช้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงแล้วในอดีตทีนี้ครูพี่แนทจะมาสอนน้องๆเรื่องของการใช้ past simple tense เป็นประโยคปฏิเสธกันค่ะการใช้ past simple tense เป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยเราจะ didn't เข้ามาช่วย didn't มาจากคำว่า did not นั่นเองค่ะทีนี้โครงสร้างประโยคปฏิเสธของ did not เราจะใช้เป็น subjectบวก didn't บวก verb infinitive แล้วนะคะเวลาเราใช้ did แล้วเราต้องใช้ verb infinitive น้องๆห้ามผันเลยนะคะห้ามเติม ed ห้ามผันเป็นกริยาช่องที่2แล้วค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันพบเจนเมื่อวานนี้ครูพี่แนทจะบอกว่า I saw Jane yesterday ใช่ไหมคะครูแนทจะใช้ saw ที่เป็น verb ช่องที่2แต่ถ้าพี่แนทปฏิเสธครูพี่แนทไม่ได้เจอเจนเมื่อวานนี้จะพูดว่า I didn't see Jane yesterday เห็นไหมคะพอครูพี่แนทใช้ did เข้ามาช่วยครูพี่แนทก็จะเปลี่ยน saw เป็น see นั่นเองค่ะ
3: เอาละค่ะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ได้ทำการบ้านเมื่อคืนนี้ I homework last night ใช้อะไรดีคะระหว่าง didn't do กับ didn't did ถูกต้องนะคะ didn't do นั่นเองค่ะ I didn't do homework last night ฉันไม่ได้ทำการบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะคำว่า did บวก verb infinitive ได้เลยนะคะ
2: ข้อต่อไปนะคะถ้าเราจะพูดว่าฉันไม่ได้เจอคุณมา2วันแล้ว I you 2 days ago เราจะใช้คำว่าอะไรดีคะระหว่าง didn't meet กับ didn't met ใช่แล้วค่ะต้องใช้ didn't meet นะคะ I didn't meet you 2 days ago ฉันไม่ได้พบคุณมา2วันแล้วทีนี้พอเราใช้ did เข้ามาแล้วเราก็จะไม่เติม ed หรือไม่ผันเป็นกริยาช่องที่2กับกริยาแล้วนะคะ
3: ข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I to school late last week ใช้อะไรดีคะระหว่าง didn't go กับ didn't went ถูกต้องนะคะ didn't go นั่นเองค่ะ I didn't go to school late last week ฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะใช้ did แล้วบวก verb infinitive ได้เลยนะคะน้อง
2: ๆเอาละค่ะถ้าเราใช้ did กันเป็นแล้วไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าในรายการ Vocab King
3: อย่าลืมช่วยลุ้นแล้วก็สะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
2: ไปเลย
4: และตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันคนแรกของรอบ Sudden Death แล้วค่ะซึ่งก็คือน้องชีชีนั่นเองนะคะLet's play spelling.
5: Welcome to this sudden death final round. Your first word is arrange.
6: A-R-R-A-N-G-E.
5: Correct, 1 point. Here we go. Your second word is community.
6: C-O-M-M-U-N-I-T-Y.
5: Correct, 2 points.Your next word is geography.
6: G-E-O-G-R-A-P-H-Y.
5: Correct, 3 points. Your fourth word
7: is admiration.
6: A-D-M-I-R-A-T-I-O-N.
7: Correct. 4 on the board. Your 5th word is debacle.
6: D-E-A-C-L-E.
7: Correct. 5 out of 5.
4: ถูกต้องค่ะคำนี้คำที่5นะคะตอนนี้ได้5คำ5คะแนนแล้วไปต่อที่คำที่6เลยค่ะ
6: ค่ะ
7: Your next word is abscond.
6: A-B-S-C-O-N-D.
7: Correct. Amazing.
4: Flawless. ยอดมากเลยนะคะตอนนี้6คำผ่านไปยังไม่ผิดเลยสักคำนะคะ
7: Your 7th word is conduit.
6: C-O-N-D-U-I-T.
7: Correct. 7 out of 7. Unstoppable.
4: สุดยอดมากมานิ่ง
7: Your next word is platitude.
6: P-L-A-T-I-T-U-D-E.
7: Correct. 8 out of 8.
4: ถูกต้องนะคะตอนนี้8คำแล้วนะเมื่อกี้พี่โบตอนแรกพี่โบบอกไปว่ามีทั้งหมด10คำเดี๋ยวเราไปดูคำที่9กันเลยค่ะ
7: Your next word is acrophobia.
6: A-C-R-O-P-H-O-B-I-A.
7: Correct. 9 out of 9.
4: ทำไมทำหน้าช็อกอ่ะ
6: คำนี้ไม่รู้จักค่ะ
4: อ้าวแล้วถูกได้ไงอ่ะ
6: ไม่รู้ค่ะ
4: จริงป่ะ
6: เดาเอาค่ะ
8: หายใจไม่ทั่วท้องเลยล่ะครับผ่านมาแล้ว9คำยังไม่มีสะดุดเลยสักคำเดียวครับและคำต่อไปนี้จะตัดสินแล้วว่าเธอจะสามารถสะสมคะแนนได้เต็ม10หรือไม
7: ่ Your final word is egregious
6: E-G-R-E-G-I-O-U-S
7: Correct 10 out of 10
8: สมเป็นคู่ชิงจริงๆครับน้องชีชี
2: น้องๆ นี่ท่องศัพท์เก่งกันมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากท่องศัพท์เก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกท่องศัพท์ทุกวันแล้วก็ฝึกสะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะ
3: จากรายการ World Cap King มีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนท
2: คำศัพท์ที่น่าสนใจในวันนี้นะคะก็คือคำว่า geography คำว่า geography นะคะมาจากรากศัพท์ภาษากรีกคำว่า geo ที่แปลว่าโลกบวกคำว่า graphy ที่แปลว่าการบรรยายหรือการพรรณนารวมกัน geography ก็จะแปลว่าศาสตร์ที่ว่าด้วยการบรรยายหรือการพรรณนาเกี่ยวกับโลกนั่นก็คือภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะส่วนคำที่คล้ายคลึงกับคำว่า geography นะคะรากศัพท์คำว่า geo เหมือนกันก็คือคำว่า geometry ที่แปลว่าเรขาคณิตนั่นเองค่ะ
3: นอกจากนี้นะคะจะมีคำว่า geology ค่ะ geo เป็นรากศัพท์แปลว่าโลกบวกกับ logy ที่แปลว่าศาสตร์หรือการศึกษานะคะดังนั้น geology รวมกันแล้วจะแปลว่าการศึกษาเกี่ยวกับโลกค่ะหรือธรณีวิทยานั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า geocentric มาจากคำว่า geo เป็นรากศัพท์แปลว่าโลก centric ที่แปลว่าศูนย์กลางนั่นเองค่ะ geocentric แปลว่ามีโลกเป็นศูนย์กลางค่ะ
2: โอ้โหแค่รากศัพท์คำว่า geo ที่แปลว่าโลกเนี่ยเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้คำศัพท์กันไปเยอะเลยนะคะ
3: ตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการชีวิตติดเทคตอนเทคโนโลยีไลฟ์สดนั่นเองค่ะวันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย
9: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้การถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้อุปกรณ์มากมายใช้คนที่มีความสามารถเฉพาะทางบันทึกภาพควบคุมภาพเสียงส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมแล้วส่งกลับมาที่สถานีโทรทัศน์เพื่อควบคุมคุณภาพก่อนจะส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังโทรทัศน์ในแต่ละบ้านให้เราได้รับชมกันแต่มาวันนี้เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถถ่ายทอดสดแบ่งปันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าให้คนอื่นได้รับรู้ร่วมกันกับเราในเวลาเดียวกันทันทีผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกคนที่รับชมเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนก็ไลฟ์สดๆตามแบบที่ตัวเองต้องการได้อย่างอิสระข้อดีก็มีข้อเสียก็มากแต่ก็ไม่ลำบากที่เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
10: ชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอิน
2: เรื่องการไลฟ์นี่เป็นประโยชน์แล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆเลยนะคะ
3: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเอน้องๆทราบกันหรือเปล่าคะว่า live live เป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะแต่ถ้าเกิดว่า live life เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะน้องๆจะชอบใช้คำสองคำนี้ผิดกันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจตัวสะกดแล้วก็ดูความหมายกันให้ดีๆนะคะ
3: เช่นถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันต้องการดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลคืนนี้ในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I want to watch a live football match tonight สังเกตเห็นไหมคะคำว่า live live เป็น adjective นำหน้าคำนามแปลว่าถ่ายทอดสดค่ะ
2: แต่ถ้าเราจะพูดว่าเธอมีชีวิตที่ดีในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she has a good life เราจะใช้ life life ที่เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะทบทวนกันนะคะ life life เป็นคำนามแปลว่าชีวิตแต่ถ้า lifeLIVE เป็น adjective แปลว่าการถ่ายทอดสดค่ะ
3: เอาละค่ะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าเราจะพูดว่าพวกเขาอยากดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเทนนิสภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า They want to watch a tennis match จะใช้อะไรดีคะระหว่าง live LIVE กับ live LIFEถูกต้องนะคะ live live ค่ะเป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะ they want to watch a live tennis match พวกเขาอยากจะดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเทนนิสค่ะ
2: ตอบถูกกันไหมคะน้องๆเก่งมากๆเลยค่ะครูพี่แนทมีอีกข้อนึงมาให้เล่นกันนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าเขาช่วยชีวิตฉันไว้เราจะพูดว่ายังไงดีเอ่ย he saved my ข้อ aLife L-I-V-E ข้อ B Life L-I-F-E ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า Life L-I-F-E ที่เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะ He saved my life เขาช่วยชีวิตของฉันไว้ต้องใช้ให้ถูกนะคะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาทบทวนกันนะคะว่าวันนี้ได้อะไรกันไปบ้าง
2: เรื่องต่อมาที่น้องๆได้เติมพลังกันไปนะคะก็คือคำบอกเวลาที่อยู่ใน past simple tense นั่นเองค่ะเช่น yesterday เมื่อวานนี้ ago ที่แล้ว last week สัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วคำเหล่านี้นะคะพอเราเห็นในประโยค past simple tense เนี่ยเราก็จะต้องใช้ subject บวก verb ช่องที่2นั่นเองค่ะ
3: เราจะใช้ did not ในประโยคปฏิเสธแต่ถ้าเจอ did not แล้วบวก verb infinitive ได้เลยนะคะกริยาไม่ผันอะไรเลยค่ะ
2: แล้วคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์ที่มาจากรากศัพท์คำว่า geo ที่แปลว่าโลกนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ geography ภูมิศาสตร์คำที่2 geometry เรขาคณิตค่ะ
3: คำที่3 geology ธรณีวิทยาคำที่4 geocentricมีโลกเป็นศูนย์กลางค่ะ
2: และสุดท้ายนะคะเราได้เรียนรู้2คำนี้ค่ะคือคำว่า live กับ live ที่สะกดต่างกันคำว่า live L-I-V-E live เป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะส่วนคำว่า life L-I-F-E เป็นคำนามแปลว่าชีวิตนั่นเองค่ะ
3: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะน้องๆวันนี้เราก็ได้เลเวลอัพกันไปหลายเรื่องเลยนะคะทั้งแกรมมาแล้วก็คำศัพท์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมหมั่นทบทวนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะ
2: แล้วสำนวนในวันนี้ที่ครูพี่นัทอยากจะฝากน้องๆก็คือ be not afraid of going slowly be afraid only of standing still อย่าห่วงเลยที่จะไปอย่างช้าๆน่ากลัวกว่าคือหยุดอยู่กับที่ค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องหมั่นทบทวนนะคะอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที
2: ่ใช่แล้วค่ะน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1

เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง BLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother.

0: which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่นับ
0: ชุดไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Pharachaniyum for designation as intangible cultural heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจ
0: Currently, the wearing of Chut Thai Pharachaniyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sri Ranveer Narayat Rajakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern,and consistently in demand in both domestic and international markets. She established the brand Sirwan Navari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand,
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ได้ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal Cafe AnimalCafe Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะไม่ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกันว้าวมีใครรู้บ้างคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรใช่แล้วไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ dinosaur dinosaur dinosaur dinosaurไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆสูญพันธุ์ extinct e x t i n c t extinct สูญพันธุ์ไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพี่ลิซ่าขอหนีก่อนนะคะ

ากที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะไปกัน

่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆน้องๆก็ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเหมือนพี่ลิซ่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์กันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปกันน้องๆดูสิมีอะไรว่าอยู่ในตู้ด้วยใช่แล้วปลานั่นเองปลา fish f i s h fish ปลาปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆวิ่งดูสิตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลา alligator ปลาบึกปลาช่อน amazon ปลาเทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยน้องๆดูนี่สิเต่าตัวใหญ่มากเลย tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบกที่พี่ลิซ่าต้องเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าส่วนนี้ก็คือเต่ายักษ์เอลดาร่านะคะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเต่าทั่วไปหรือว่าเต่าน้ำหรือเต่าทะเลนะคะเราจะเรียกว่า turtle ที่แปลว่าเต่าค่ะนี่ดูเราจะกระจี้ด้วย

เวลาที่น้องๆให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องค่อยๆให้อาหารสัตว์และห้ามวิ่งเข้าหาสัตว์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วเขาอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้

0: ็ดมากินอาหารที่พิลิซ่าให้ด้วยเป็ด duck d u c k duck เป็ดนอกจากเป็ดก็มีหงส์ด้วยนะวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากมากเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: Animal Cafe A N I M A L C A F

0: Animal Cafe. Cafe Dinosaur. D-I-N-O-S-A-U-R. Dinosaur. Dinosaur. Extinct. E-X-T-I-N-C-T. Extinct. Sun Pan. Playground. P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D. Playground. สนามเด็กเล่น fish f i s h fish ปลา tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบก duck d u c k duck เป็ดยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะ
1: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: แต่ว่า silent ในที่นี้นี่หมายความว่ายังไงเหรอคะ What does it mean?
1: It means that there is a silent letter. With words that have a silent letter, you actually don't pronounce that silent letter. That can make these words a little bit more difficult to spell because you have to remember that silent letter.
0: Could you give us more examples?
1: Oh, absolutely. There are three letters that are commonly silent. Those letters are T, K, and B. Some examples with a silent T are the words listen, the word castle, and the word Christmas. Mm. Some examples with a silent K are the words knee, night, and knife. And some examples with a silent B are lamb, thumb, and doubt. There are actually many words with silent letters.
0: Yes, that's right. ยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะที่มี silent letters ค่ะไม่แน่นะคะวันนี้น้องๆอาจจะได้คำเหล่านั้นก็ได้เอ๊ะว่าแต่ว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling Audition
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาสะกดคำตรงกลางนี้หมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลขครับชื่ออะไรคะหมายเลข5
4: ชื่อจุ้ยครับ
0: น้องจุ้ยกี่ขวบละคะ
4: 10ขวบ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is messenger
4: M E S S E N G E R
1: Okay your answer is correct congratulations Yay!

0: จะเป็นคนต่อไปที่ใบตอบหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะเย้หมายเลข10ชื่ออะไรคะ
1: พีพีครับ
0: พีพีอายุเท่าไหร่แล้วลูก
1: 9ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is quickly
1: Q U I K Y
2: Incorrect. I'm sorry. You were close. The correct way to spell quickly is Q U I C K L Y.
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
3: เลมอนค
0: ่
3: ะ
0: เลมอนที่แปลว่าม
3: ะนาว
0: มะนาวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหรือเปล่า
2: Do you feel ready?
3: Yes.
2: All right. Your word is network.
3: N-E-T-W-O-R-K.
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: Yeah.หมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะหมายเลข18ชื่ออะไรคะ
4: บีมครับ
0: น้องบีมกี่ขวบแล้วคะ
4: 10ขวบครับ
0: 10ขวบถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
4: คร
0: ับ
2: Your word is person
4: P E R S O N
2: Okay your answer isCorrect, congratulations.
0: เย้น้องมีเก่งมากเลยรู้ไหมลูก person แปลว่าอะไร
4: บ
0: ุ
4: คคลคร
0: ับ บุคคลวันนี้เก่งมากเข้ารอบเวลาที่ไมค์สต็อปได้เลยโอ้3คนแล้วนะคะ3คนใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำและคนต่อไปก็คือหมายเลขยิ้มแฉ่งสมายชื่อเหมาะกับหน้าเรามากเลยเพราะว่าพี่เห็นเราเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยเหมาะกับชื่อมากๆเลยนะคะวันนี้พร้อมไหมลูก
3: พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is understand
3: U N D E R S T A N D understand
2: Okay your answer is correct.
0: เก่งมากเข้ารอบไปดิไปต่อได้เลยตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราลุ้นอยู่เลยอีกที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าที่เดียวเดิมจะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข13ค่ะเห็นเมื่อกี้ท่านตกใจไม่ต้องตื่นเต้นนะใจเย็นๆนะลูก professor
2: Your word is document.
3: D A R K C U M E N T.
2: Your answer is incorrect. I'm sorry.Document is spelled D-O-C-U-M-E-N-T.
0: เอาละค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข3ค่ะมีเพื่อนแอบเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหมายเลข3ชื่ออะไรลูก
5: แทนครับ
0: น้องแทนกี่ขวบแล้วคะ
5: 10
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is Wednesday.
5: W-E-D-N-E-S-D-A-Y.
2: Okay, your answer is correct. Good job.
0: Yeah.

0: ละครหายใจเฮือกเริ่มเลยก่อนเริ่มรายการพี่โบพูดถึงคำว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมคะ Silent letters ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงแต่อย่างคำนี้ค่ะเป็นคำหนึ่งที่มี silent letters
1: Wednesday has that D W E D it's not wed Wednesday Wednesday D is silent
0: ก็คืออย่างคำนี้ก็คือตัว D silent ใช่ไหมคะน้องแฮนเอาละค่ะเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและน้องๆทั้ง5คนนี้จะไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากขนาดไหนติดตามชมได้ช่วงค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
2: เอาละครับเราก็ได้น้องๆคนเก่งทั้ง5คนที่จะเข้าไปสะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity กันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆ us ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกมูลนิธิอะไรคะ
3: ศิริราชมูลนิธิครับ
0: เพราะอะไรลูก
3: เพราะผมอยากช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ครับ
0: ใจบุญมากๆเลยนะคะเล่นทั้งเกมสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแถมยังได้การกุศลอีกด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องจุ้ยนั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข1ถึง9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House แปลว่า
4: บ้าน
0: บ้านถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Table
4: Pass
1: Door
4: D-O-O-R
1: Pool
4: Pass
1: Roof
4: R-O-O-F
1: Fence
4: F-A-N
1: Fence
4: F-A-N-S
1: Fence
4: Pass
1: Kitchen
4: K-I-T-C-H-E-N
1: Wall
4: W-A-L-L
1: Bedroom
4: B-E-D-R-O-O-M
1: Restroom
4: R-E-S-T-R-O-O-M
1: Backyard
4: Pass
1: Table
4: T-A-B-L-E
1: Pool
4: P-O-O-L
1: Fence
0: โอ้โหหมดเวลาค่ะสมองเก่งมากเลยมีหลายคำที่เมื่อกี้ข้ามไปแล้วแล้วกลับมาได้ใหม่อีกเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนที่ข้ามไปบ้าง
1: Fence which is spelled F-E-N-C-E
4: Fence
0: แปลว่าร
4: ั้ว
0: รั้วเราก็รู้เมื่อกี้ฟังไม่ทันเหรอลูกหรือว่าตื่นเต้น
4: ก็ฟังเป็น fence
0: อ๋อฟังเป็น fence
1: the last word backyard and that is spelled b a c k just like back and yard y a r d
0: ว้าววันนี้น้องจุ้ยทำไปได้ดีมากเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหมลูก
4: ไม่รู
0: ้ค่ะ8คำค่ะเก่งมากมากเลยดีมากเลยนะคะเชิญไปรอที่ bike stop เลยค่ะสาวน้อยเปรี้ยวจี๊ดของพี่น้องเลมอนเชิญมาเลยลูกเอาละค่ะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะน้องเลมอนเพื่อนๆว่ายังไงคะ
5: 3
0: ค่ะน้องเลมอนเลือกหมายเลขอะไรคะ
5: 3ค่ะ
0: หมายเลข3นะคะวันนี้มาแนวเชื่อเพื่อนนะเราไปดูเลยค่ะว่าหมายเลข3คือหมวดอะไร Kitchen คือ
6: ครัวค่ะ
0: ห้องครัวถูกต้องขอให้โชคดีค่ะ Let'splay spelling
1: We will start now sink
6: S I N K
1: dish
6: D I S H
1: bowl
6: B O W L

0: bin
1: B-I-N
0: pan
1: P-A-N
0: spice
1: pass
0: tray
1: T-R-A-Y
0: pot
1: P-O-T
0: kettle
1: K-A-T-T-L-E
0: kettle
1: pass
0: rice cooker
1: R-I-C-E C-O-O-K-E-R
0: spice
1: S-P-R-I-T
0: spice
2: ลองฟังดูลูกมีเสียงอะไรบ้าง
1: S-P-I-C-Y
2: เกือบเลยแล้วหมดเวลาแล้วค่ะคำสุดท้ายเมื่อกี้เกือบมากๆเลย
0: spice is spelled S-P-I-C-E you spelled spicy
2: spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเอง What was the other word that she missed?
0: The other word was kettle and that is spelled K-E-T-T-L-E
2: kettle แปลว่ากาน้ำนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะถือว่าวันนี้เก่งมากๆเลยทำได้ทั้งหมดทั้ง8คำนะเก่งมากน้องเลมอนไปรอที่ใบช็อปได้เลยค่ะเอาล่ะหนุ่มน้อยน้องบีมมาเลยลูกเอาละค่ะมีหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมี2เลขน้องบีมอยากเลือกหมายเลขอะไรลูก
3: 9ครับ
2: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร feeling ยิ้มแบบนี้แสดงเมื่อกี้เพื่อนต้องเตรียมตัวเรามาดีแน่เลยใช่ไหมลูก
3: ครับ
2: เรารู้พวกfeeling ต่าง
3: ๆก็รู้อยู่ครับ
2: เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now angry
3: A N G R Y
0: brave
3: B R A V E
0: calm
3: again
0: calm
3: pass
0: mad
3: again
0: mad
3: M A N
0: mad
3: MAD
0: lazy
3: LAZY
0: LAZY shy
3: SHY
0: proud
3: again
0: proud
3: PROUD
0: fear
3: FWEL
0: fear
3: FREE
0: fear
3: pass
0: happy
3: HAPPY
0: cheerful
3: CHE-R-F-U-L
2: เย้คำสุดท้ายเมื่อกี้สุดยอดมากเลยอ่ะหมดเวลาขนาดออดดังเราไม่รู้สึกกดดันเรายังคิดต่อแล้วเราก็สามารถจบคำนั้นได้ถูกต้องด้วยน้องบีมคะคำแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปก็คือคำว่า calm ใช่ไหมคะ
3: น่าจะ C-A-L-M
2: ถูกต้อง calm แปลว่าสงบคำต่อไปก็คือ fear เราไปถาม professor นะคะว่าสะกดยังไงรู้ไหมลูก
3: น่าจะ F-E-A-R
2: ถูกต้อง F-E-A-R แหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้10คำเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด8คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น24คำค่ะเก่งมากๆเลยกลับมาที่ไปซ้อมได้เลยค่ะน้องสมายค่ะเชิญเลยค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆเลยนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6 7และ8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลข4ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร laundry laundry คืออะไรรู้ไหมลูก
1: การซักรีด
2: ใช่ก็คือการซักรีดนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: let's play spelling
0: we will start now shirt
1: s h i r t shirt
0: iron
1: IRON
0: dryer
1: DRYER
0: socks
1: pass
0: wash
1: WASH
0: hanger
1: HANGER
0: dress
1: DRESS
0: gloves
1: pass
0: detergent
1: pass
0: washing machine
1: WASHINGMACHINE

0: เมื่อกี้คำที่ข้ามไปมีอะไรบ้างคะ
1: She skipped socks which is S O C K S
0: socks
2: ฟังไม่กับหัก
0: ฟังไม่ทันใช่ไหมลูก socks แปลว่า
2: ถุงเท้า
0: ถุงเท้า
1: The last word is detergent and that is spelled D E T E R G E N T
0: เอาละค่ะวันนี้น้องสมายทำไปได้7คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น31คำค่ะเย้ไปรับที่ไปกันเลยค่ะน้องแทนคะหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของพี่มาเลยลูกมีหมายเลข1 2 6 7และ8ค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงลูก
3: 1
0: หมายเลข1นะคะเอาละค่ะน้องแทนเลือกหมายเลข1เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร Scienceทำไมทำหน้าช็อกอย่างนี้อะลูก
3: ไม่ได้เลย
0: ทำไมอะมันถึงคิดว่าไม่ได้ science คืออะไรลูก
3: วิทยาศาสตร์
0: พี่เชื่อว่าเราทำได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now lab
3: L A M P
1: lab
3: L A M B
1: lab
3: pass
1: atom
3: A T T E M P T
1: Adam
3: Pass
1: Brush
3: B-R-U-S-H
1: Dropper
3: D-R-O-P-P-E-R
1: Beaker
3: B-I-T-T-E-R
1: Beaker
3: B-E-A-K-E-R
1: Oxygen
3: O-X-G-I
1: Oxygen
3: O-S-Y-G-E-N
1: Graph
3: G-R-A-F
1: Graph
3: Pass
1: Alcohol
0: หมดเวลาค่ะอยากลองสะกดดูไหมลูก
1: Alcohol is spelled A-L-C-O-H-O-L
0: มีอยู่หนึ่งคำค่ะคือ Atom ถ้าพี่โบพูดคำว่าอะตอมล่ะรู้จักไหมในวิทยาศาสตร์ใช่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่าทำไมคำนี้อาจจะ tricky นิดนึง
1: Atom is tricky because it sounds like there's a D in it Atom but it's actually A T O M but it's still pronounced Atom
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแทนเพราะวันนี้ทำไปทั้งหมด4คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยลูกตอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมาข้างหน้าหน่อยค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดเป็น 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะโอ้โหเก่งจริงๆนะคะและสำหรับน้องๆทั้งบ้านนะคะถ้าอยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแถมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยังได้ทำบุญอีกด้วยอย่าลืมส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้พี่โบก็ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลย ก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆจงมีชีวิตอยู่เพื่อรักและให้อภัย
1: We live because we can love We love because we can forgive
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู
2: ่
1: อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: ดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: You are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: อาหารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกเคาน์เตอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอ่ะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

0: คนอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดกันแบบง่ายๆก็คือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาดรสมันเป็นต้นผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้อีกด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งในหนึ่งจานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกตินะคนอีสานนะครับเขาก็จะกินผักเนี่ยตามฤดูกาลนะซึ่งปีหนึ่งก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนนึงเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ากันมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเวียนวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอฤดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกเนี้ยสามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายๆว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟซึ่งเขาชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอเอาไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับมารอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมนูที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์เมนูที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวีรวัติยะเสนวัฒน์นะครับ เป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซามวยแอนด์ซันที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเสน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกๆภูมิภาคอ่ะอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารนะอย่างเช่นหวายอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นนะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมปีฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซามูเอลซันเซงเนี่ยเรา create food lab ซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่า lacto vegan demi-glace เอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำอ่าวมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะทอนนะครับที่เป็นปลาเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนี้เขาใช้ใบสะทอนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

อีกทางนึงเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิดแลคโตเฟอร์เมนเทชันก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวธรรมชาติจากเกลือเป็นตัวควบคุมทำปฏิกิริยากับผักนั้นเราจะได้น้ำแลคโตที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกรสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์ขึ้นบ้านเรามันปลาเยอะวันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงอย่างคือปลา

งรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงน้ำผักที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากไปในตัวใช่ผักมันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเอง

0: ที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมาก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกๆอนูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
1: แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยแหละครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆก็เช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขะแยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักค่ะแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขะแยงผักแพลผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลนะคะอันนี้ผักแพลก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำค่ะคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็ไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลากระแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระ

าอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ค่ะขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็

แล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกะแยงค่ะผักปลาคะแยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ
1: แม้จะเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายทั้งด้านการทำและวิธีการนำเสนอแต่ก็แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สวยงามและวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเมนูผักทั้งสอง

ของเมนูในวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการ Cook Culture จะมานำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太福来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around 哇哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了

0: 那么温柔，你去泰国人现在。
1: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำ
2: การเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้BTS, MRT หรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละ คือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบนสามล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับ
1: พระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่หมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: วันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถาม professor นั่นก็คือปกติเวลาเราสะกดคำ professor จะบอกว่ามีอะไรบางอย่างในคำที่ silent อย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะเราเคยพูดถึงคำว่า island ซึ่งในคำนี้เช่นกันค่ะก็มีอะไรบางอย่างในคำที่ professor บอกว่ามัน silent แต่ว่า silent ในที่นี้นี่หมายความว่ายังไงหรอคะ What does it mean?
0: It means that there is a silent letter. With words that have a silent letter, you actually don't pronounce that silent letter. That can make these words a little bit more difficult to spell because you have to remember that silent letter.
1: Could you give us more examples?
0: Oh, absolutely. There are three letters that are commonly silent. Those letters are T, K, and B. Some examples with a silent T are the words listen,the word castle, and the word Christmas. Mm. Some examples with a silent K are the words knee, night, and knife. And some examples with a silent B are lamb, thumb, and doubt. There are actually many words with silent letters.
1: Yes, that's right. ยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะที่มี silent letters ค่ะไม่แน่นะคะวันนี้น้องๆอาจจะได้คำเหล่านั้นก็ได้เอ๊ะว่าแต่ว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: Alright ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professorหลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาสะกดคำตรงกลางนี้หมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข5ค่ะมาเลยครับชื่ออะไรคะหมายเลข5
4: ชื่อจุ้ยครับ
1: น้องจุ้ยกี่ขวบแล้วคะ
4: 10ขวบ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word isMessenger.
4: M-E-S-S-E-N-G-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yay! Oh, Nong Joy! เก่งมากเลยค่ะ Nong Joy! เข้ารอบไปรอที่ไมค์ซับได้เลย Yay! เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่ไมค์ซับหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
5: พีพีครับ
1: พีพีพีพีอายุเท่าไหร่แล้วลูก
5: 9ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is quickly
6: Q U I K Y
0: Incorrect I'm sorry you were close The correct way to spell quickly is Q U I C K L Y
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
7: เลมอนค
1: ่
7: ะ
1: เลมอนที่แปลว่าม
7: ะนาว
1: มะนาวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหรือเปล่า
0: Do you feel ready?
7: Yes
0: All right Your word is network
7: N-E-T-W-O-R-K
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เก่งมากค่ะ Lemon! ไปรอที่ไปซับได้เลยค่ะ Yeah! ไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข15 ายเลข15ชื่ออะไรคะ
2: ตินตินนะ
1: ตินตินพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is service
2: F E V E R
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell service is S E R V I C E
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะหมายเลข18ชื่ออะไรคะ
8: บีมครับ
1: น้องบีมกี่ขวบแล้วคะ
8: 10ขวบครับ
1: 10ขวบถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
8: คร
1: ับ
0: Your word is person
8: P E R S O N
0: Okay, your answer isCorrect! Congratulations!
1: เย้น้องมีเก่งมากเลยรู้ไหมลูก person แปลว่าอะไร
8: บ
1: ุ
8: คคลคร
1: ับบุคคลวันนี้เก่งมากเข้ารอบเวลาที่ไมค์สต็อปได้เลยโอ้สามคนแล้วนะคะสามคนใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำและคนต่อไปก็คือหมายเลขยิ้มแฉ่งสมัยชื่อเหมาะกับหน้าเรามากเลยเพราะว่าพี่เห็นเราเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยเหมาะกับชื่อมากๆเลยนะคะวันนี้พร้อมไหมลูก
9: พร้อมค่ะ
1: ขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is understand
7: U N D E R S T A N D understand
0: Okay your answer isCorrect! Good job!
1: เก่งมากเข้ารอบไปที่ไปต่อไปเลยตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราลุ้นอยู่เหลืออีกที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าที่เดียวเดิมจะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข13ค่ะเห็นเมื่อกี้ทั้งตกใจไม่ต้องตื่นเต้นนะใจเย็นๆนะลูก Professor
0: Your word is document
2: D A R K C U M E N T
0: Your answer is Incorrect, I'm sorry. Document is spelled D-O-C-U-M-E-N-T.
1: เอาละค่ะและ

0: คนต่อไปก็คือหมายเลขสามค่ะมีเพื่อนแอบเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหมายเลขสามชื่ออะไรลูก
1: แทนค่ะ
0: น้องแทนกี่ขวบแล้วคะ
1: 10
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is Wednesday
1: WEDNESDAY
2: Okay, your answer is correct. Good job.
0: โล่งอกเหรอลูกโล่งใช่ไหมเห็นละครหายใจเฮือกว่าเริ่มเลยก่อนเริ่มรายการพี่โบพูดถึงคำว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมคะ Silent letters ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงแต่อย่างคำนี้ค่ะเป็นคำหนึ่งที่มี silent letters.
2: Wednesday has that D W E D. It's not wedWednesday Wednesday D is silent
0: ก็อย่างคำนี้ก็คือตัว D silent ใช่ไหมคะน้องแทนเอาละค่ะเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปจอมมาข้างหน้าเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและน้องๆทั้ง5คนนี้จะไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากขนาดไหนติดตามชมได้ช่วงหน้าค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
3: เอาละครับเราก็ได้น้องๆคนเก่งทั้ง5คนที่จะเข้าไปสะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity กันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวคำศัพท์เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าน้องๆทั้ง5คนจะทำได้ดีแค่ไหนในรอบ Spelling Charity ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกมูลนิธิอะไรคะ
1: สิริราชมูลนิธิครับ
0: เพราะอะไรลูก
1: เพราะผมอยากช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค
0: ่
1: ะ
0: ใจบุญมากๆเลยนะคะเล่นทั้งเกมสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแถมยังได้การกุศลอีกด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องจุ้ยนั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข1ถึง9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร house house แปลว่า
4: บ้าน
0: บ้านถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: We will start now. Table.
4: Pass.
2: Door.
4: D-O-O-R.
2: Pool.
4: Pass.
2: Roof.
4: R-O-O-F.
2: Fence.
4: F-A-N.
2: Fence.
4: F-A-N-S.
2: Fence.
4: Pass.
2: Kitchen.
4: K-I-T-C-H-E-N.
2: Wall.
4: W-A-L-L.
2: Bedroom.
4: B-E-D-R-O-O-M
2: Restroom
4: R-E-S-T-R-O-O-M
2: Backyard
4: Pass
2: Table
4: T-A-B-L-E
2: Pool Pool
4: P-O-O-L
2: Fence
0: โอ้โหหมดเวลาค่ะสมองเก่งมากเลยมีหลายคำที่เมื่อกี้ข้ามไปแล้วแล้วกลับมาได้ใหม่อีกเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนที่ข้ามไปบ้าง
2: fence which is spelled f e n c e
4: fence
0: fence แปลว่าร
4: ั้ว
0: รั้วเราก็รู้เมื่อกี้ฟังไม่ทันเหรอลูกหรือว่าตื่นเต้น
4: ก ก็ฟังเป็น friends

0: ฟังเป็นแฟน
1: The last word backyard and that is spelled B A C just like back and yard Y A R D
0: ว้าววันนี้น้องจุ้ยทำไปได้ดีมากเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหมลูก
2: ไม่รู้ค่ะ
0: 8คำค่ะเก่งมากๆเลย

0: ค่ะหมายเลข3นะคะวันนี้มาแนวเชื่อเพื่อนนะเราไปดูเลยค่ะว่าหมายเลข3คือหมวดอะไร Kitchen Kitchen คือ
1: ครัวค่ะ
0: ห้องครัวถูกต้องค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: B-O-W-L
2: Bin
1: B-I-N
2: Pan
1: P-A-N
2: Spice
1: Pass
2: Tray
1: T-R-A-Y
2: Pot
1: P-O-T
2: Kettle
1: K-A-T-T-L-E
2: Kettle
1: Pass
2: Rice cooker
1: R-I-C-E C-O-O-K-E-R
2: Spice
1: S-P-R-I-T
2: Spice
0: ลองฟังดูลูกมีเสียงอะไรบ้าง
1: S P-I-C-Y
0: เกือบเลยแล้วหมดเวลาแล้วค่ะคำสุดท้ายเมื่อกี้เกือบมากๆเลย
2: Spice is spelled S-P-I-C-E You spelled spicy
0: Spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเอง What was the other word that she missed?
2: The other word was kettle And that is spelled K-E-T-T-L-E
0: Kettle แปลว่ากาน้ำนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะถือว่าวันนี้เก่งมากๆเลยทำได้ทั้งหมดทั้ง8คำนะเก่งมากน้องเลมอนไปรอที่ใบสอบได้เลยค่ะเอาล่ะหนุ่มน้อยน้องบีมมาเลยลูกเอาละค่ะมีหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะน้องบีมอยากเลือกหมายเลขอะไรลูก
3: 9ครับ
0: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร feeling ยิ้มแบบนี้แสดงเมื่อกี้เพื่อนต้องเตรียมตัวเรามาดีแน่เลยใช่ไหมลูก
3: ครับ
0: เรารู้พวก feeling ต่างๆ
3: ก็รู้อยู่ครับ
0: เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: we will start now angry
3: A-N-G-R-Y
2: Brave
3: B-R-A-V-E
2: Calm
3: Again?
2: Calm
3: Pass
2: Mad
3: Again?
2: Mad
3: M-A-N
2: Mad
3: M-A-D
2: Lazy
3: L-A-Z-Y L-A-Z-E-Y
2: Shy
3: S-H-Y
2: Proud
3: Again?
2: Proud
3: P-R-O-U-D
2: Fear
3: F-E-E-L
2: Fear
3: F-R-E-E
2: Fear
3: Pass
2: Happy
3: H-A-P-P-Y
2: Cheerful
3: C-H-E-E-R-F-U-L
0: Yay! คำสุดท้ายเมื่อกี้สุดยอดมากเลยอ่ะหมดเวลาขนาดออดดังเราไม่รู้สึกกดดันเรายังคิดต่อแล้วเราก็สามารถจบคำนั้นได้ถูกต้องด้วยน้องบีมคะคำแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปก็คือคำว่า calm ใช่ไหมคะ
1: น่าจะ C-A-L-M
0: ถูกต้อง calm แปลว่าสงบคำต่อไปก็คือ fear เราไปถาม professor นะคะว่าสะกดยังไงรู้ไหมลูก
1: น่าจะ F-E-A-R
0: ถูกต้อง F-E-A-R แหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้10คำเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด8คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น24คำค่ะเก่งมากๆเลยกลับมาที่ใบสอบได้เลยค่ะน้องสมายคะเชิญเลยค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆเลยนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6 7และ8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะ
4: 4ค่ะ
1: เลข4ค่ะ
0: หมายเลข4ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร laundryLaundry คืออะไรรู้ไหมลูก
1: การซักรีด
0: ใช่ก็คือการซักรีดนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: Let's play spelling
2: We will start now Shirt
1: S-H-I-R-T Shirt
2: Iron
1: I-R-O-N
2: Dryer
1: D-R-Y-E-R
2: Socks
1: Pass
2: Wash
1: W-A-S-H
2: Hang

0: H-A-N-G-E-R.
1: Dress.
0: D-R-E-S-S.
1: Gloves.
0: Pass.
1: Detergent.
0: Oh, pass.
1: Washing machine.
0: W-A-S-H-I-N-G-M-A-C-H-I-N-E.
2: เมื่อกี้คำที่ข้ามไปมีอะไรบ้างคะ
1: She skipped socks, which is S O C K S.
2: Socks.
0: ฟังไม่กระหัก
2: ฟังไม่ทันใช่ไหมลูก Socks แปลว่า
0: ถุงเท้า
2: ถุงเท้า
1: The last word is detergent, and that is spelled D E T E R G E N T.
2: เอาละค่ะวันนี้น้องสมายทำไปได้7คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น31คำค่ะเย้ไปรอที่ไปกันเลยค่ะน้องแทนคะหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของพี่มาเลยลูกมีหมายเลข1 2 6 7และ8ค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงลูก
3: 1
2: หมายเลข1นะคะเอาละค่ะน้องแทนเลือกหมายเลข1เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร Scienceทำไมทำหน้าช็อกอย่างนี้อะลูก
3: ไม่ได้เลย
2: ทำไมอะมันถึงคิดว่าไม่ได้ Science คืออะไรลูก
3: วิทยาศาสตร์
2: พี่เชื่อว่าเราทำได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Lab
3: L-A-M-P
1: Lab
3: L-A-M-B
1: Lab
3: Pass
1: Atom
3: A-T-T-E-M-P-T
1: Adam.
3: Pass.
1: Brush.
3: B-R-U-S-H.
1: Dropper.
3: D-R-O-P-P-E-R.
1: Beaker.
3: B-I-T-T-E-R.
1: Beaker.
3: B-E-A-K-E-R.
1: Oxygen.
3: O-X-G-I.
1: Oxygen.
3: O-S-Y-G-E-N.
1: Graph.
3: G-R-A-F
1: Graph
3: Pass
1: Alcohol
2: หมดเวลาลองสะกดดูไหมลูก
1: Alcohol is spelled A-L-C-O-H-O-L
2: มีอยู่หนึ่งคำค่ะคือ Atom ถ้าพี่โบพูดคำว่าอะตอมล่ะรู้จักไหมในวิทยาศาสตร์ใช่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่าทำไมคำนี้อาจจะ tricky นิดนึง
1: Atom is tricky because it sounds like there's a D in it Atom but it's actually A-T-O-M but it's still pronounced Atom
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องแทนเพราะวันนี้ทำไปทั้งหมด4คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยลูกตอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมาข้างหน้าหน่อยค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดเป็น 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะโอ้โหเก่งจริงๆนะคะและสำหรับน้องๆทั้งบ้านนะคะให้อยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแถมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยังได้ทำบุญอีกด้วยอย่าลืมส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้พี่โบก็ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลย ก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆจงมีชีวิตอยู่เพื่อรักและให้อภัย
1: We live because we can love. We love because we can forgive.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all

0: อาหารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

0: คนอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดกันแบบง่ายๆก็คือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาดรสมันเป็นต้นผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้อีกด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งในหนึ่งจานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกติเนี่ยคนอีสานนะครับเขาก็จะกินผักเนี่ยตามฤดูกาลนะซึ่งปีหนึ่งก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็ยอดผักป่ากันมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็

0: ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเวียนวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอฤดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกนี้สามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟซึ่งเขาชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอเอาไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับมารอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมนูที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์เมนูที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวีรวัติยะเสนวัฒน์นะครับเป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซาหมวยแอนด์ซันส์ที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเสน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกภูมิภาคอ่ะอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารนะอย่างเช่นหวายอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นอ่ะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมปี๋ฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซาหมวยแอนด์ซันส์เองเนี่ยเรา create food lab ซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่า lacto vegan demi-glace เอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาวมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะท้อนนะครับที่เป็นปลาเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนี้เขาใช้ใบสะท้อนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบ

อีกทางนึงเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิดแลคโตเฟอร์เมนเทชันก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวธรรมชาติจากเกลือเป็นตัวควบคุมทำปฏิกิริยากับผักนั้นเราจะได้น้ำแลคโตที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกรสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์ขึ้นบ้านเรามันปลาเยอะวันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงอย่างคือปลา

ักก็พื้นบ้านเลยต้นหอมผักชีหอมเปหอมแดงพริกย่างให้สุกโขลกให้ละเอียด

0: ปรุงรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงน้ำผักที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากไปในตัวผักมันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเองสำหรับตัวผมอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมาก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกๆอนูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
1: แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยล่ะครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆเพราะเช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขะแยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักค่ะแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขยงผักแพลวผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลวนะคะอันนี้ผักแพลวก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลวนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็เอาไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลากระแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพลูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระพาอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ค่ะขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็เราก็เอามาสับๆแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะ

ค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกะแยงค่ะผักปลาคะแยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ
1: แม้จะเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายทั้งด้านการทำและวิธีการนำเสนอแต่ก็แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สวยงามและวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเมนูผักทั้ง2เมนูในวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการ Cook Culture จะมานำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

ากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank youมันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อ่ะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's alright thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอ้เราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offerหรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้สุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pity what a pityโอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็เลยนะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันถึงอวัยวะที่สำคัญ1อย่างในร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะคนไทยเนี่ยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคตับกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งหรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันอีก1โรคนั่นก็คือโรคมะเร็งตับค่ะซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและก็คร่าชีวิตคนไทยไปมากเหลือเกินนะคะค่ะและขอต้อนรับนะคะอาจารย์นายแพทย์กิติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้โหครั้งที่แล้วนะคะเราคุยกันถึงเรื่องโรคตับทั้งตับแข็งแล้วก็ไวรัสตับอักเสบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าโรคนี้เนี่ยน่ากลัวจริงๆแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับโรคที่น่ากลัวกว่านั้นเพราะว่าสามารถฆ่าชีวิตคนไทยไปได้อันดับต้นๆเลยนะคือมะเร็งตับนะคะมะเร็งตับถามก่อนเลยว่าเป็นโรคที่สามารถรักษาหายไหมคะ
1: ครับมะเร็งตับเนี่ยนะมักจะพูดถึงตัวเนื้องอกที่เกิดจากตัวตับเองนะโดยทั่วไปถ้าถามว่ารักษาหายหรือเปล่าเนี่ยรักษาหายขาดได้นะแต่จะรักษาหายขาดได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมาตรวจเจอตั้งแต่ระยะต้นๆ นะแต่ว่าพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นะที่มาตรวจเนี่ยโดยที่มีอาการแล้วน
0: ะ
1: โดยมากมักจะเป็นในระยะที่เป็นมากแล้วนะก็คือคล้ายๆตัวก้อนมีขนาดที่ใหญ่นะหรือว่าลุกลามไปอวัยวะข้างเคียงนะหรือมีการแพร่กระจายถ้าเป็นในกรณีนั้นเนี่ยจะรักษาไม่หายขาดแล้วนะครับ
0: งั้นถ้าอธิบายง่ายๆคือมะเร็งตับก็คือการที่มีเนื้องอกอยู่ตรงตับของเราซึ่งเนื้องอกตัวนั้นอาจจะดีหรือร้ายก็ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ้าในกรณีที่เราพูดถึงว่ามีเนื้องอกตับเนี่ยอาจจะเป็นเนื้องอกที่ดีหรือร้ายก็ได้นะแต่ถ้าบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้องอกร้ายแล้วใช่นะซึ่งเนื้องอกที่พบในตับเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีน
0: ะ
1: ในกรณีที่เป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้ายที่พบได้บ่อยๆนะอย่างเช่นมีเรื่องของซิสต์ที่ตับที่เป็นซิสต์ธรรมดาน
0: ะ
1: ตรงนี้บางคนพออายุมากขึ้นเนี่ยสามารถพบได้น
0: ะ
1: และกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้อันตรายนะมันก็มักจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนคนเรามีไฝมีอย่างเงี้ยนะและที่พบได้บ่อยอีกอย่างนึงก็คือลักษณะของคล้ายๆปานแดงที่ตับนะหรือเป็นลักษณะของเนื้องอกของหลอดเลือดที่ตับตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยนะแล้วก็ไม่ใช่เนื้อร้ายน
0: ะ
1: ส่วนเนื้อร้ายที่พบที่ตับเนี่ยแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มน
0: ะ
1: ก็คือกลุ่มแรกเนี่ยคือเป็นเนื้อร้ายที่งอกมาจากตับเองนะซึ่งกลุ่มนี้หลักๆจะมีอยู่2ชนิดก็คือเป็นมะเร็งตับนะก็คือออกมาจากเซลล์ตับนะกับอีกกลุ่มนึงคือเป็นมะเร็งท่อน้ำดีก็คือเป็นเนื้องอกที่ออกมาจากท่อน้ำดีในตับตรงนี้ก็เป็นเนื้องอกหลักๆนะฮะที่ฆ่าชีวิตคนไทยเยอะมากนะคือ2โรคนี้ส่วนเนื้องอกอีกกลุ่มนึงที่เราพบที่ตับเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเนื้องอกที่ตับเองคือเป็นลักษณะการแพร่กระจายมาที่ตับก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกแพร่กระจายมาที่ตับอย่างเช่นคนไข้เป็นมะเร็งในช่องท้องนะมะเร็งลำไส้นะมะเร็งตับอ่อนอย่างเงี้ยนะอวัยวะที่เลือดไหลเวียนเข้ามากที่สุดคือที่ตับน
0: ะ
1: ก็เชื้อมะเร็งก็มักจะกระจายนะมาอยู่ที่ตับก็เป็นลักษณะของมะเร็งแพร่กระจายนะ
0: แล้วสาเหตุหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งตับล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ครับโรคมะเร็งตับหลักๆนะฮะก็คือถ้าเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่มีตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งน
0: ะ
1: ได้แก่ในคนที่เป็นตับแข็งจากแอลกอฮอล์นะฮะพอตับเริ่มแข็งก็จะมีความเสี่ยงที่เนื้อเยื่อในตับจะกลายเป็นเนื้องอกมะเร็งขึ้นมาหรือว่าคนที่เป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะ
0: ฮะ
1: ทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็เมื่อตับเริ่มเป็นมากขึ้นตับเริ่มแข็งก็ทำให้เกิดมะเร็งแทรกขึ้นมาได
0: ้
1: ส่วนไวรัส B จะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงคือตัวไวรัส M เป็นสารก่อมะเร็งไปในตัวด้วยน
0: ะ
1: ซึ่งบางคนตับยังไม่ทันแข็งเลยนะเกิดเป็นมะเร็งแทรกขึ้นมาแล้วก็เป็นได้นะนอกจากแอลกอฮอล์นะฮะตัวไวรัสตับอักเสบแล้วเนี่ยตัวสารต่างๆที่รับประทานเข้าไปสารบางชนิดก็เป็นสารก่อมะเร็งน
0: ะ
1: อย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือสารที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินนะที่สร้างจากเชื้อราที่อยู่ในอาหารที่เก็บแห้งๆนะหรือถั่วเก่าๆพวกนี้บางทีก็ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งได้นะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีนะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื้องอกงอกมาจากท่อน้ำดีนะสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีหลักๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอักเสบระคายเคืองท่อน้ำดีเรื้อรังนะที่พบได้บ่อยของบ้านเราก็คือพยาธิใบไม้ในตับนะพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยเมื่อติดเชื้อเข้าไปพยาธิมันจะไปอยู่ในท่อน้ำดีในตับและพยาธิที่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ไม่กี่วันนะมันอยู่เป็นปีๆหรือเป็นสิบๆปีน
0: ะ
1: มันจะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีจนท่อน้ำดีเกิดพังผืดและเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมานะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยทางอีสานบ้านเราเนี่ยนะฮะ
0: เป็นเยอะใช่ไหม
1: เยอะนะเยอะมากที่สุดในโลกแล้วนะครับเป็นตรงที่มีความชุกของโลกมากเพราะเกิดจากอาหารการกินนะครับ
0: แล้วอาการของมะเร็งตับแต่ละประเภทล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมาต่างกันยังไงบ้าง
1: กับอาการเนี่ยในแง่ของมะเร็งที่เป็นมะเร็งของเนื้อตับน
0: ะ
1: ก็จะมีอาการออกเป็น2 ส่วนนะส่วนนึงก็คือเป็นอาการของตัวก้อนเองพอมะเร็งเป็นมากขึ้นก็จะใหญ่ขึ้นนะบางครั้งก็ทำให้คนไข้มีลักษณะจุกแน่นนะคำได้ก้อนน
0: ะ
1: หรือเมื่อไหร่ถ้าก้อนใหญ่มากเนี่ยอาจจะปริแตกนะมีอาการเป็นปวดเจ็บตับขึ้นมาได้น
0: ะ
1: หรือว่ามีปริแตกจนเลือดออกในช่องท้องเป็นได้กับอีกส่วนนึงตัวมะเร็งเองเนี่ยนอกจากตัวก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะมันก็ยังแทรกซึมไปในตับนะทำให้การทำงานของตับทรุดลงก็มีอาการเหมือนคนที่เป็นตับแข็งตับวายได้
0: ค่ะ
1: นะคร
0: ับ ในนี้หลายคนจะกังวลค่ะคุณหมอว่าพอไปตรวจเนื้องอกแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เนื้อร้ายแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีการตัดออกไปอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นเป็นเนื้อร้ายได้ไหมคะ
1: เนื่องจากเนื้องอกแต่ละชนิดในตับเนี่ยนะมันชนิดไหนมันเป็นชนิดนั้นแต่กำเนิดแล้วนะฮะอย่างเหมือนเราเกิดมาเป็นยังไงถ้ากรณีเป็นซิสที่เป็นซิสธรรมดามันก็จะเป็นซิสธรรมดาในกรณีที่เป็นปานแดงในตับก็เป็นปานแดงแต่ถ้าเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อมะเร็งเนี่ยถ้าเราเฝ้าติดตามดูในเวลาหลายๆเดือนนะฮะมันจะค่อยๆโตขึ้นถ้ากลุ่มนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของพวกเนื้องอกหรือเนื้องอกมะเร็งของตับ
0: ค่ะอย่างที่คุณหมอกล่าวไปในตอนต้นนะคะว่าถ้ามีการวินิจฉัยเจอพบเร็วก็มีสิทธิ์รักษาให้หายขาดได้ถ้าอย่างนั้นมะเร็งตับเนี่ยคือสามารถแบ่งเป็นได้กี่ระยะคะ
1: มะเร็งตับที่เกิดจากเนื้อตับเนี่ยนะถ้าแบ่งให้ง่ายที่สุดเลยเนี่ยอาจจะเป็น3กลุ่มน
0: ะ
1: กลุ่มแรกคือกลุ่มที่รักษาหายขาดได
0: ้
1: นะกลุ่มนี้ก็คือก้อนเนี่ยมีขนาดเล็กนะจำนวนก้อนไม่เยอะนะกลุ่มนี้รักษาให้หายขาดได้โดย1คือการผ่าตัดก็คือตัดออกไปเลยนะก็หายได้หรือการจี้ความร้อนนะหรือที่เรียกว่าRadio Frequency Ablation นะเหมือนใช้เข็มจี้เข้าไปที่ตัวก้อนแล้วก็เผามันเลยได้นะหรือแม้แต่การเปลี่ยนตับนะสามวิธีนี้เป็นวิธีการรักษาที่หายขาดได้ในคนไข้ที่เป็นในระยะที่ยังเป็นไม่มากในระยะที่2เนี่ยคือเป็นมากแล้วคือกลุ่มนี้คือจะไม่หายขาดแล้วนะคือก้อนมีขนาดใหญ่นะฮะแล้วดูแล้วไม่สามารถที่จะรักษาหายขาดได้เนี่ยก็จะมีการรักษาแบบประคับประคองประคับประคองในที่นี้คือสามารถที่จะทำให้คนไข้เนี่ยยืดชีวิตยืนยาวออกไปได้นะก็คือไปทำให้ก้อนมันฝ่อลงไปชั่วคราวแต่ไม่ถึงกับหายขาดได้แก่การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดนะเพื่อไปอุดตัวก้อนนะก้อนมันก็จะฝ่อลงไปแต่ในระยะยาวมันมีโอกาสที่ขึ้นมาใหม่ได
0: ้
1: รวมไปถึงในกรณีคนที่ไม่สามารถฉีดยาเข้าไปที่ตัวก้อนได้เนี่ยปัจจุบันก็มียาที่เป็นยาจำเพาะต่อตัวมะเร็งตับนะเป็นยารับประทานก็จะช่วยชะลอให้ก้อนโตช้าลงได้นะโดยทั่วไปการรักษาเหล่านี้เนี่ยมีข้อมูลที่พิสูจน์ชัดแล้วว่าทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นถึงแม้จะไม่หายขาดจากมะเร็งตับส่วนระยะที่3เรียกว่าระยะที่เป็นมากแล้วนะหรือระยะสุดท้ายนะในกรณีนี้ถ้าคนไข้เป็นมะเร็งตับที่เป็นมากคือก้อนใหญ่มีการแพร่กระจายนะรวมไปถึงการทำงานตับทรุดโทรมนะคือคล้ายๆกับว่าคนไข้เหลืองเพลียมากแล้วนะตรงนี้บางทีไปรักษาที่จำเพาะกับก้อนเนี่ยไม่ไหวแล้วน
0: ะ
1: เพราะว่าไม่ว่าเราใส่การรักษาอะไรเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นทรุดเร็วกว่าเดิ
0: ม
1: นะดังนั้นกลุ่มนี้ก็การรักษาก็เป็นการดูแลระยะสุดท้ายก็คือดูแลตามอาการนะ
0: อย่างนี้ในระยะเริ่มแรกเนี่ยพอจะมีอาการอะไรที่เราจะสามารถสังเกตตัวเองได้ไหมคะ
1: เนื่องจากว่ามะเร็งตับเนี่ยในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการนะโดยทั่วไปคำแนะนำคือในคนที่มีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับควรที่จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งตับนะคนที่มีความเสี่ยงได้คนที่มีโรคตับเรื้อรังทั้งหมดนะไม่ว่าเป็นจากเหล้านะจากไวรัสตับอักเสบนะหรือคนที่มีตับแข็งนะกลุ่มนี้ควรจะต้องได้รับการคัดกรองมะเร็งตับการตรวจคัดกรองที่ง่ายนะแล้วปลอดภัยนะก็คือการตรวจอัลตราซาวด
0: ์
1: ตับก็คือเช็คดูตับนะว่ามันมีจุดมีก้อนแทรกโผล่ขึ้นมาผิดปกติหรือเปล่าโดยทั่วไปถ้าเจอตั้งแต่ต้นเนี่ยก็รักษาหายขาดได
0: ้
1: นะส่วนในคนทั่วไปนะฮะที่ไม่ได้มีความเสี่ยงปัจจุบันยังไม่ถึงกับมีคำแนะนำว่าคนธรรมดาต้องไปอัลตราซาวด์ทุกคนแต่ว่าก็ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีเช็คดูนะคร
0: ับแล้วอย่างในระยะสุดท้ายที่คุณหมอบอกว่าก็จะเป็นการประคับประคองรักษากันไปอย่างนี้ผู้ป่วยสามารถมีอายุอยู่ได้ อีกนานแค่ไหนคะ
1: ในกรณีที่ผู้ป่วยถึงระยะสุดท้ายเนี่ยมันบ่งถึงว่าหนึ่งคือมะเร็งเป็นมากด้วยนะสองคือตับก็ทำงานไม่ไหวแล้วน
0: ะ
1: โดยมากผู้ป่วยมักจะมีอายุอยู่ได้เป็นหลักเดือนเท่านั้นเองนะอาจจะ 3-6 เดือนนะโดยทั่วๆไปซึ่งเพราะเนื่องจากตับที่ทำงานไม่ดีเนี่ยถึงแม้ไม่มีมะเร็งเนี่ยก็จะไม่ค่อยไหวแล้ว
0: ค่ะอ่ะงั้นเราย้อนกลับไปนิดนึงในระยะสามารถรักษากันได้มีวิธีการรักษายังไงคะสำหรับมะเร็งตับ
1: ครับอย่างที่หมอได้เรียนไปตอนต้นก็คือว่าการรักษาที่หายขาดใช่ไหมหนึ่งคือการผ่าตัดน
0: ะ
1: สองคือการจี้ด้วยคลื่นความร้อนนะครับสามคือการเปลี่ยนตับนะตรงนี้ก็คือเป็นการรักษาในระยะที่หายขาดส่วนการรักษาที่ยืดชีวิตให้ยืนยาวขึ้นได้นะในระยะที่รักษาหายขาดไม่ได้แล้วก็คือการฉีดยาเข้าไปทางเส้นเลือดไปยังก้อนตับโดยตรงนะหรือการทานยาเพื่อชะลอ
0: ค่ะค่ะในเมื่อวิธีการรักษามันค่อนข้างที่จะยากลำบากเหลือเกินแล้วเรามีวิธีการป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งตับได้ยังไงล่ะคะ
1: ครับการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษานะทีนี้อย่างที่เราทราบว่ามะเร็งตับเนี่ยเหตุก็คือเกิดจากโรคตับเรื้อรังต่างๆดีที่สุดคือไม่เป็นโรคตับเรื้อรัง
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นโรคตับเรื้อรังเนี่ยนะฮะทำได้คือ1ในแง่แอลกอฮอล์ก็คืองดนะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะหรือดื่มก็ดื่มในปริมาณที่ไม่อันตรายอย่างที่กล่าวไปแล้วนะในตอนที่แล้วแล้วก็2ไวรัสตับนะก็คือในการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนะรวมไปถึงไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยมีวัคซีนที่สามารถป้องกันได
0: ้
1: ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันนะครับแล้วก็ส่วนเหตุอื่นๆเนี่ยก็คือดูแลสุขภาพทั่วไปนะทานอาหารสุขสะอาดเลี่ยงอาหารอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นพิษต่อตับป
0: ั
1: จจุบันที่พบได้บ่อยก็คือว่ายาอาหารเสริมบางครั้งเนี่ยนะมันอาจจะมีสารที่ปนเปื้อนนะในระยะยาวถ้าเราทานไปนานๆมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังนะหรือส่งผลต่อตับระยะยาวได
0: ้
1: คำแนะนำของหมอทั่วไปก็คือว่าอยากจะให้ทานอาหารถูกสะอาดตามปกติเนี่ยจริงๆก็เพียงพอต่อตับแล้วนะเพราะตับเรามันจะคอยดูแลตัวมันเองอยู่แล้วนะถ้าไม่มีอะไรไปกระทบมันเนี่ยมันก็จะแข็งแรงดีนะถ้าเราไปทำอะไรที่มันไปกระทบต่อตับนะมันก็ถึงจะมีอาการนะคร
0: ับแล้วอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ล่ะคะคุณหมอเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดโรคมะเร็งได้หรือเปล่า
1: ตัวกรรมพันธุ์เองเนี่ยนะพบว่าอย่างมะเร็งตับเนี่ยในครอบครัวนะถ้าใครที่มีครอบครัวเป็นมะเร็งตับนะแล้วมีเหตุเช่นเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงกับว่าเพิ่มขึ้นแบบมากนะแต่จะมากกว่าคนที่ครอบครัวไม่เป็นนะตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยง
0: อัตราเสี่ยง
1: อัตราเสี่ยงเนี่ย
0: ที่จะกลายเป็นมะเร็ง
1: ใช่ครับอัตราต่อจะมากกว่าคนที่ไม่มีครอบครัวเป็น
0: ทำไมพันธุกรรมมันถึงมีส่วนในการทำให้รุ่นต่อๆไปเป็นด้วยล่ะคะ
1: คือปัจจุบันเนี่ยมะเร็งต่างๆเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เฉพาะตับนะพบว่าพันธุกรรมต่างๆมีผลมากนะซึ่งตั้งแต่มะเร็งเต้านมนะมะเร็งเกี่ยวกับเรื่องของในลำไส้ก็ตามเนี่ยพันธุกรรมหลายๆอย่างทั้งที่ค้นพบแล้วและยังไม่ค้นพบเนี่ยนะมีส่วนที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งได้นะของตับเนี่ยก็เช่นกันแต่เนื่องจากมะเร็งตับเนี่ยมีหลายปัจจัยนะทั้งเรื่องของปัจจัยภายนอกนะแล้วปัจจัยภายในดังนั้นพันธุกรรมจึงมีส่วนเล็กน้อยนะ
0: ค่ะแล้วสำหรับความถี่ของกลุ่มที่เขามีปัจจัยเสี่ยงนะคะที่คุณตอนแรกหมอแนะนำว่าคนเราปกติทั่วไปก็ควรจะตรวจสุขภาพสักปีละ1ครั้งแต่ถ้าสมมติว่าอย่างผักหวานเนี่ยมีคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนอย่างนี้ค่ะผักหวานควรจะตรวจร่างกายทีกว่าบ่อยกว่าคนปกติทั่วไปไหมคะ
1: ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรังหรือตับแข็งนะฮะถ้าได้รับการติดตามโดยแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำให้ตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งเป็นประจำอยู่แล้วน
0: ะ
1: โดยทั่วไปในคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยหรือมีความเสี่ยงมากนะมักจะต้องตรวจอัลตราซาวด์ทุก6เดือนเพื่อที่จะคัดกรองว่าเมื่อไหร่มันมีก้อนโผล่ขึ้นมาจะได้รีบรักษาแต่ต้นๆน
0: ะ
1: เพราะว่าถ้าทิ้งไว้เป็นปีๆหรือหลายๆปีบางครั้งก้อนเล็กๆมันกลายเป็นก้อนใหญ่แล้วนะครับ
0: แล้วนอกจากการอัลตราซาวด์แล้วยังมีวิธีการคัดกรองแบบอื่นๆอีกไหมคะ

0: ปัจจุบันเนี่ยนะอัลตราซาวด์เป็นวิธีหลักนะฮะในการคัดกรองมีวิธีอื่นที่ร่วมด้วยก็คือการตรวจเช็คค่าสารมะเร็งในเลือดนะซึ่งก็พบว่าตัวเนี้ยนะดูอาจจะดูร่วมกับอัลตราซาวด์ได
1: ้
0: นะแต่ว่าดูแต่ผลเลือดอย่างเดียวบางครั้งอาจจะไม่แม่นยำเพียงนะทีนี้ในกรณีที่เราตรวจอัลตราซาวด์เนื่องจากเป็นการคัดกรองนะเจอจุดหรือก้อนที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยการตรวจยืนยันเนี่ยจำเป็นนะเพราะอัลตราซาวด์เนี่ยบอก

0: วินิจฉัยมะเร็งตับได้นะหรือแม้แต่การตรวจอีกอันนึงที่ละเอียดขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แม่เหล็กซึ่งก็คล้ายๆกับเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะฮะแต่ว่าใช้เป็นคลื่นแม่เหล็กอันนี้ก็จะเป็นการตรวจที่แม่นยำต่อตับเหมือนกันในกรณีที่มีจุดเล็กๆนะฮะหรือมีก้อนที่สงสัยเนี่ยการตรวจนี้ก็จะเป็นตัวที่จะยืนยันว่าจุดเนี้ยมันเป็นลักษณะที่จะใช่ไม่ใช่มะเร็งน
1: ะ
0: ฮะในกรณีที่ตรวจทุกอย่างแล้วนะฮะยังไม่ชัดนะตรวจทุกอย่างแล้วเอ๊ะมะเร็งหรือไม่มะเร็งก็ไม่รู้ติดสีก็กำกำกึ่งๆนะก็คือการตรวจชิ้นเนื้อเลยนะก็คือการเจาะเอาชิ้นเนื้อเล็กๆมาตรวจดูว่าสรุปเอามาส่องดูแล้วเนี่ยมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอได้พูดถึงมะเร็งท่อน้ำดีไปด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีบ้างดีกว่าว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
0: ครับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยนะสาเหตุก็คือเกิดจากที่มีการระคายเคืองเรื้อรังของท่อน้ำดีนะในประเทศไทยที่พบได้บ่อยก็คือพยาธิใบไม้ในตับน
1: ะ
0: ที
1: ่
0: ทำให้เกิดการระคายเคืองของท่อน้ำดีหรือแม้แต่การที่มีนิ่วอยู่ในท่อน้ำดีนานๆนะแล้วก็มีการระคายเคืองจนอักเสบเรื้อรังเกิดพังผืดเกิดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งจะต่างจากทางโลกตะวันตกที่เขาจะมีกลุ่มโรคที่เป็นการอักเสบเรื้อรังจากภูมิคุ้มกันของท่อน้ำดีตรงนี้ก็ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีได
1: ้อย่างนี้อาการที่จะแสดงออกมาจะมีอาการอะไรบ้างคะสำหรับผู้ป่วย
0: ครับในกรณีที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากเนื้องอกมันโตอยู่ในท่อน้ำดีนะอาการมักจะมาด้วยอาการของการตีบตันท่อน้ำดีก
1: ็
0: คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการเป็นตัวเหลืองน
1: ะ
0: เหลืองเนี่ยไม่ใช่เหลืองธรรมดานะจะเหลืองแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งก็จะคันตามตัวได้น
1: ะ
0: แล้
1: วก็มีอาการคันด้วย
0: คันด้วยแล้วก็มีเรื่องของอ่อนเพลียน
1: ะ
0: ซึ่งตัวมะเร็งท่อน้ำดีเองหลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้ปวดท้องไม่ได้อะไรเลยนะเพราะมันมีการตันของท่อน้ำดีแบบเรื้อรังดังนั้นผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเหลืองอย่างเดียวได้นะคร
1: ับ ก็คือสังเกตอาการจากอาการตัวเหลืองซ
0: ึ่
1: งน่าจะเป็นอาการที่เด่นชัดที่สุดสำหรับมะเร็งท่อน้ำดีท
0: ี
1: นี้พอมาตรวจแล้ววิธีการตรวจของคุณหมอล่ะคะเขาใช้วิธีไหนในการตรวจมะเร็งท่อน้ำดี
0: ครับเนื่องจากมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมันมีความหลากหลายกว่ามะเร็งตับอยู่บางส่วนนะเนื่องจากมันมาเนี่ยมาได้หลายรูปแบบนะต
1: ั้
0: งแต่เป็นที่เป็นธรรมดาเลยก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกที่งอกออกมาจากท่อน้ำดีแล้วมาอุดกั้นท่อน้ำดีนะฮะหรือแม้แต่บางครั้งมันจับตัวฟอร์มตัวกันเป็นก้อนที่ดูเหมือนเป็นก้อนมะเร็งธรรมดาก
1: ็
0: ได้หรือแม้แต่บางครั้งมันคล้ายๆกับมันเลียบไปกับผิวท่อน้ำดีซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดก็เป็นได้การตรวจในขั้นต้นเนี่ยก็คล้ายๆกับมะเร็งตับคือการตรวจอัลตราซาวด์น
1: ะ
0: ถ้าเกิดอัลตราซาวด์เจอลักษณะของท่อน้ำดีที่ตีบตันนะคือมีท่อน้ำดีตันมีการขยายตัวของท่อน้ำดีนะร่วมกับคนไข้มีอาการเหลืองนะตรงนี้ก็สงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นเนื้องอกท่อน้ำดีการตรวจที่ละเอียดขึ้นนะของระบบเรื่องของเนื้องอกท่อน้ำดีเนี่ยก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงน
1: ี้
0: มันจะเห็นรายละเอียดของท่อน้ำดีและการติดตันได้ชัดขึ้นนะรวมไปถึงการตรวจค่าเนื้องอกท่อน้ำดีก็จะมีค่าเนื้องอกจำเพาะนะที่ตรวจเลือดถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการนะตรวจเอ็กซเรย์พบลักษณะดังกล่าวนะพบค่าเนื้องอกในเลือดขึ้นเนี่ยโอกาสเป็นค่อนข้างสูงมากแล้วนะแต่ยังไงก็ตามมะเร็งท่อน้ำดียังเป็นมะเร็งชนิดที่ยังจำเป็นต้องใช้การตรวจทางเนื้อเยื่อเพื่อยืนยันการวินิจฉัย
1: นะ
0: ไม่ว่าจะเอาเนื้อเยื่อจากการส่องกล้องท่อน้ำดีนะฮ
1: ะ
0: หร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าการเจาะตรวจนะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้มะเร็งท่อน้ำดีระยะเหมือนกันไหมคะอาจารย์คะช่วงที่แบบเจอแล้วอาจจะรักษาหายขาดหรือถ้ามาเจอช่วงสุดท้ายก็อาจจะได้แค่ประคับประคอง
0: ค่ะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยก็การรักษาหลักนะฮะจะไม่เหมือนกับมะเร็งตับที่มีหลายรูปแบบมากนะมะเร็งท่อน้ำดีการรักษาที่หายขาดหลักปัจจุบันยังมีแต่การผ่าตัดในกรณีที่เจอในระยะต้นนะฮะที่ยังผ่าตัดได้การผ่าตัดจะเป็นการรักษาที่หายขาดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่าตัดไม่ได้นะฮะคือลักษณะของก้อนหรือมีการแพร่กระจายไม่สามารถตัดและจบหายเลยเนี่ยตรงนี้มักจะถือว่าไม่หายขาดแล้วนะก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองการรักษาประคับประคองก็คืออย่างเช่นถ้ามีการตีบตันท่อน้ำดีตัวเหลืองอาจจะระบายก็คืออาจจะส่องกล้องเพื่อวางท่อระบายท่อระบายน้ำดีนะคนไข้ก็จะมีอาการที่ทุเลาลงนะไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
1: ค่ะโอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่ตอนแรกเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนจะไม่ได้อันตรายเลยมากเพราะแค่เกิดอาการตัวเหลืองเกิดอาการคันนิดหน่อยแต่ว่าก็มีสิทธิ์ทำให้เสียชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งท่อน้ำดีไหมคะ
0: ครับเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีที่พบในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะว่าเกิดจากเรื่องของตัวพยาธิใบไม้ในตับน
1: ะ
0: ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คืองดความเสี่ยงที่จะรับเชื้อพยาธิใบไม้ในตับก็คือทานอาหารที่สุกสะอาดนะโดยเฉพาะพวกปลาดิบนะปลาน้ำจืดดิบหรือปลาลาที่ไม่ได้ปรุงให้สุกเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะมีตัว

0: เรื่องของตัวอ่อนของพยาธินะที่ติดอยู่กับตัวปลาเมื่อไหร่ที่เราทานเข้าไปนะฮะพยาธิมันก็จะไปเข้าไปสะสมอยู่ในท่อน้ำดีในตับในคนที่มีความเสี่ยงบอกเอ๊ะเราทานไปแล้วเนี่ยทำยังไงนะมีหรือเปล่าแล้วก็ควรที่จะตรวจเช็คดูนะโดยการตรวจอุจจาระว่าคุณมีพยาธิใบไม้ในตับแฝงอยู่หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็ทานยาเพื่อที่จะถ่ายพยาธิได้นะครับแต่ปัญหาที่เกิดคือในบางคนที่คล้ายๆกับมีเชื้อแต่ว่าปลาดิบยังไงก็ยังทานอยู่นะฮะมันก็รับเชื้อเข้าไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้การอักเสบในท่อน้ำดีมันยังดำเนินต่อไป
1: ปลาดิบนี่คือรวมไปถึงแบบปลาดิบอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยด้วย
0: นะคะจะไม่ทั่วไปเนี่ยเชื้อตัวนี้จะอยู่ในน้ำทะเลไม่ได้นะก็จะเป็นอยู่ในน้ำจืดแล้วปลาน้ำจืดเนี่ยก็เฉพาะในบางท้องที่ด้วยนะเนื่องจากเชื้อมันปนอยู่ในแหล่งน้ำน
1: ะ
0: พอมันปนเปื้อนกับปลาน้ำจืดในบางท้องที่ก็จะมีพยาธิติดมาแต่ปลาน้ำจืดบางประเทศที่ไม่ได้มีการระบาดของเชื้อก็อาจจะไม่มีเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
1: ค่ะแล้วอาหารปิ้งย่างนะคะที่เป็นสาเหตุของมะเร็งตับทีนี้มะเร็งท่อน้ำดีมันมีส่วนด้วยไหมคะ
0: ในกลุ่มพวกอาหารปิ้งย่างเนี่ยนะที่ปิ้งเนี่ยมันจะมีสารก่อมะเร็งโดยรวมนะคล้ายๆมันทำให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงโดยรวมของมะเร็งทั่วไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งทุกๆชนิดเลยถ
0: ้
1: าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่า
0: ครับมันพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งมากขึ้นนะแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดอย่างแน่นอนนะจะเป็นปัจจัยร่วมเหมือนอย่างเช่นการสูบบุหรี่เช่นกันการสูบบุหรี่เนี่ยก็พบว่าเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งต่างๆแต่ว่าก็เพิ่มบางส่วน
1: นี่ก็จะมีหลายคนค่ะบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันให้เราเนี่ยห่างไกลจากมะเร็งมันมีส่วนช่วยกันได้จริงๆค่ะ
0: ในแง่การออกกำลังกายเนี่ยผลโดยตรงน่าจะเป็นสุขภาพดีโดยทั่วไปนะฮะในแง่การป้องกันมะเร็งเนี่ยเนื่องจากมะเร็งมันมีสาเหตุนะฮะมันอาจจะป้องกันได้จากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากอ้วนนะหรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าถ้าในแง่ของมะเร็งบางอย่างเกิดจากพันธุกรรมเนี่ยบางทีออกกำลังกายก็ไม่เกี่ยวน
1: ะ
0: แต่ที่จะชัดเลยออกกำลังกายจะมีผลดีต่อพวกโรคที่เกี่ยวกับพวกระบบหลอดเลือดต่างๆนะฮะพวกกลุ่มเบาหวานความดันไขมันต่างๆตรงนี้จะมีผลโดยตรงรวมไปถึงไขมันเกาะตับด้วย
1: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่อยากจะปฏิบัติร่างกายของเราเนี่ยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
0: ครับการป้องกันในแง่ของโรคมะเร็งตับเนี่ยก็คือต้องพยายามไม่ให้ตัวเรามีโรคตับเรื้อรังใดๆเลยนะก็คือว่า1คือพยายามหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะฮะแล้วก็ในแง่ของไวรัสตับอักเสบน
1: ะ
0: ก็ต้องระวังในแง่ของการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆนะการใช้ของมีคมร่วมกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันก็ต้องหลีกเลี่ยงนะแล้วก็ในแง่ของมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากว่าติดทางพยาธิไปไหมในตับนะก็ควรที่จะต้องทานอาหารที่สุกสะอาดนะเลี่ยงทานพวกอาหารสุกๆดิบๆนะฮะปลาดิบอย่างเงี้ยนะครับปลาน้ำจืดดิบตัวนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยง
1: ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือการดูแลป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งตับแล้วก็โรคมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองค่ะแค่คุณดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และที่สำคัญงดแอลกอฮอล์และก็งดการสูบบุหรี่แค่นี้นะคะมะเร็งก็จะไม่ทำอะไรคุณได้แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะวิทยากรของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะขอบคุณค่ะและที่สำคัญเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคุณกำลังรับชม See You on the Road Season 2From 48 schools, we come to a point where we're seeking only one finalist to be the national winner. เพียงเท่านั้นครับที่จะได้แชมป์ระดับประเทศและกลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศ an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University. ตอนนี้เรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีก2โรงเรียนที่กำลังจะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ข้อ5มาร์ทเจเจน้องๆโรงเรียนสิรินธรมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์มั้ยจ๊ะ
1: อยากจะเที่ยวจักรกับเราเลยนะครับ
2: ฉันว่าไหว้
0: ไม่นะฮะสามสาวกัลยาณวัฒน์นี่ anything you like to tell your friends from สิรินธร
3: เก่งกว่าหู
0: แต่ว่าสวยโอเคมาดูกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆกัลยาณวัฒน์ซึ่งยังไม่เคยเล่นด่านการแข่งขันในลักษณะนี้มาก่อนนะฮะต้องตั้งใจดูให้ดีนะลูกนะเพราะนี่คือการแนะนำกติกาการแข่งขันครับ Here are the rules of the game
4: สนุกแน่ๆวันนี้ขึ้นชื่อว่าอีสานแล้วต้องแซ่บหลายกันเด้อคะเด้อใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปต้องมาพิชิต3เกมและเกมแรกคือตอบคำถามจาก BTR
5: This paper is so beautiful. There are so many colors to choose from. There's a smell to it. I can't figure out what it smells like. Do you know?
6: Surin City, Elephant Kingdom in Surin Province is another place that is using elephant dung to make paper in order to help reduce environmental problems within the site and to turn the project into a learning center for students and tourists. The practice of using animal dung to make paper has been around for a long time and has been accepted especially in other countries that this type of paper is of good quality, beautiful, and can be turned into many other products.It also reduces environmental pollution. Good elephant dung paper is high in fiber. Therefore, it starts with the diet of elephants, which should also be high in dietary fiber. The production process of this paper is similar to that of the mulberry paper, but more complex, especially the odor removing and cleaning processes. The first step is to wash dung in water until only the fiber is left. Soak the fiber in water until soft.Wash it a second time before boiling it in water with sodium hydroxide, which helps soften the fiber. To make the fiber cohesive, mulberry pulp can be added. Corine can also be added to whiten the paper. Then the paper is washed, spun to add color, and sun-dried. And there you have it, beautiful elephant dung paper.
5: But the elephant dung paper has no smell. So where's that smell coming from?Well, it looks like I have to take them to the bathroom. Let's go, guys.
0: In the elephant dung paper making process, why is sodium hydroxide added? A. To soften the elephant dung. B. To make the fiber more cohesive. C. To remove mucus, stones, sand,and gravel from the elephant dung. Or D, to whiten the paper. มือไว้ข้างหลังตัวเองนะครับ C, you. กัลยาณวัฒน์กดได้โอเคสาวๆตอบข้อ
7: C, to remove mucus, stone, sand, and gravel from the elephant dung.
0: คำตอบของหนูๆเป็นคำตอบที่ incorrect. Leave on you guys.Get to answer. Check up.
8: A. To soften the elephant dung.
0: Your answer. A.

0: คสนี้นะครับเขาบอกว่าใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อที่หลักๆเลยคือจะทำให้ตัวไฟเบอร์ต่างๆเนี่ยมันนิ่มลงซึ่งไฟเบอร์ซึ่งอยู่ในมูลของช้างนั่นเองครับ so let's move on to our next game who what or whereThe following are the characteristics of which person? Clue number one. This person was a Republican presidential candidate. Clue number two. He led the country through the American Civil War and was able to preserve the unity of the United States of America. Clue number three. This person once said,Those who deny freedom to others deserve it not for themselves. Clue number four. He pushed for the abolition of slavery. During his presidency, the Confiscation Act was passed, as well as the 13th Amendment of the United States Constitution, which brought an end to slavery. And that...
1: ซีนทอนแม่หนูจะตบไป2ครั้งปากๆแต่หนูได้ให้แค่คำตอบเฉพาะนะจ๊ะมาร์ท
2: อับราฮัมลินคอน
0: อับราฮัมลินคอนเป็นคำตอบที่200 points it's granted yours เรียบร้อยครับไหนข้อไหนที่ทำให้เราตอบอับราฮัมลินคอน
3: Civil War
0: แล้วก็
3: Civil War
0: Civil War ถ้าเป็นพี่เต้ได้คำใบ้นี้คงตอบกัปตันอเมริกาข้อที่5ถ้าเมื่อกี้ได้ไปต่อนะจ๊ะ He was the 16th president of the United States and is considered to be one of the country's greatest presidents เพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300-0พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: ขอเชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พระจุฑาทุชราชฐานตั้งอยู่ณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีอดีตเคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และจัดนิทรรศการสิ่งที่น่าสนใจบนเกาะสีชัง

0: Welcome back, and you're watching See You on the Road Season 2.
1: 300คะแนนสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนักแลสำหรับกัลยาณวัฒน์ถ้าพร้อมแล้วเราไปแรนดอมหรือไปสุ่มกันดีกว่าครับว่าน้องๆทั้ง2ทีมนี้ต้องแข่งกันในเกมอะไรTrue or false พี่เต้จะมีเรียกว่าคำใบ้เพื่อให้เราสามารถที่จะอย่างน้อยเลือกตัวแทน The keyword is food กัลยาณวัฒน์มีการให้พงให้พรสวดภาวนาขอท่าอีกทีน้องเกดโอ้อีหล่าเลยขอให้จอดศพดีอ้าวซึ่งเราก็พอจะอนุบาลได้ว่าคนที่เป็นตัวแทนของกัลยาณวัฒน์ก็คือ
2: หนูเองค่ะ
3: หนูเองค่ะ
0: ขณะที่ตัวแทนของสิรินธรคือ
4: มาครับ
0: มาร์ทตัวแทนจากทั้งสองโรงเรียนมาร์ทและขิมจะต้องสลับกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในคีย์เวิร์ดว่าด้วย food มาดูกันนะครับว่ากัลยาณวัฒน์จะต่อลมหายใจออกไปได้หรือเปล่า The following are vegetables true or you ready let's go cucumber
5: true
0: broccoli
5: true
0: corn
6: false
5: true
0: green pepper
5: true
0: ginger
6: true
0: eggplant
5: true
6: false
0: pumpkin
6: true
0: radish
5: true
0: tomato
6: true
5: false
0: carrot
5: true
6: false
0: กัลยาณวัฒน์ if you get this game 300 points go into the can and that means we're going to need a tiebreaker ในขณะที่ถ้าโรงเรียนสิรินธรได้300นี้ไป clean sheet 600ต่อ0และโรงเรียนที่ได้รับ300คะแนนจากรอบนี้คือโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนครับดังนั้นสิรินธรเข้ารอบต่อไปได้5ทั้งคู่ทีนี้ how to differentiate between a vegetable and a fruit นะฮะถ้าเป็น

0: ผักแล้วก็เขาก็เริ่มจากเมล็ดใช่ไหมฮะ so from a seed develops into a plant ก็กลายเป็นลำต้นขึ้นมานะฮะจากนั้นก็จะมีรากลงไปมีก้านนะฮะมีลำต้นขึ้นมาใบมงใบไม้ก็ออกมาซึ่งนะฮะสำหรับผักเนี่ยจะใบของเขานะฮะจะรากของเขากิ่งก้านสาขาของเขาหรือดอกของเขาเนี่ยกินได้ต่างกันกับผลไม้เพราะผลไม้เนี่ยในขั้นตอนการเติบโตเนี่ยจะคล้ายๆกันจนกระทั่งกระบวนการสำคัญที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดผลไม้ pollination การผสมเกสรต้องมี and after that the egg develops into seeds และจากนั้นนะฮะก็จะเกิดเปลือกตามมาฮะเกิดตัวเนื้อและขณะที่ตัวผลไม้นะมันขณะที่มันเติบโตเนี่ยตัวดอกที่ล้อมรอบอยู่เนี่ยก็จะร่วงเหลือแค่ตัวผลไม้ซึ่งมีเม็ดอยู่ข้างในนั่นเองโอ้โหIs there anything you'd like to tell the audience at home? มีอะไรที่อยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะแนะนำในเรื่องของการดูรายการสอนภาษาอังกฤษตอนเช้า 7 โมงวันเสาร์ช่องวันที่แบบน่าจะสนุกแล้วก็ได้ทั้งสาระและบันเทิงเนี้ยเรานึกถึงรายการอะไรเป็นหลักบ้าง
1: ค่ะ I'll see you on the road ค่ะ
0: แน่นอนนะฮะอ้าวขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆกัลยาณวัฒน์รวมถึงยินดีกับโรงเรียนสิรินธรที่เข้าสู่รอบต่อไปตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาเราไปพบกับน้องทั้งสองทีมในรอบชิงตัวแทนภาคอีสานครับ So ladies and gentlemen put your hands together for เตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมาแอนซีรินทร ออมสินกานดา Is there anything you ladies would like to tell your friends from สิรินทร
2: สุรินทร์สู้ๆนะ
0: โอเคน้องๆโรงเรียนสิรินธรเมื่อกี้นี้เขาใส่เราอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างครับ
3: โคราชสู้ๆนะ
0: มินิฮาร์ทนี่เองนะครับโอเค so let's all take a look at this video together and let's see if you can answer the question
4: Wow, this one is a hole. This one too. And so is this one. This place full of holes. I wonder why there are so many holes in this place at Pha Tan National Park.
5: 30,000 Ru Cliff, which means 30,000 Holes Cliff at Pha Tan National Park in Ubon Ratchathani, is about 100 meters long and 7 meters high. It is made up of sandstone and sandstone gravel.That were once sediments swept along small rivers and accumulated for a period of about 110 million years. Then about 55 to 30 million years ago, the Earth crust went through a transformation. The land now known as Isan transformed from a flat land into a plateau, or what is now called the Korat Plateau. Geological folds and fractures were also formed in the area.Then there was a major fracture that led to the formation of the Mekong River, whose water eroded these folds. The buildup of a substance found in the water called silica seeped into the folds and accumulated over time, causing a layer of white ridges. When these folds were underwater, the strong water current swept away the gravels embedded in the folds, resulting in these holes that we now see.
4: This Samun Ru Cliff is also part of the Pha Tan Geological Park in Ubon Ratchathani, which is the first geological park in Thailand. The park is open to tourists for only 7 months of the year, from November to May.
0: The question is, what caused the holes in the Samun Ru Cliff? Is it A, the water current that swept awaythe gravel embedded in the rock. B, the transformation of the earth crust 55 million years ago. C, the fragility of the cliff that is made up only of accumulated sediments. Or D, the buildup of silica. พร้อมแล้วนะครับ C, you! สิรินธรได้ไปตอบครับ
6: A, the water current that swept away the gravel embedded in the rock.
0: ข้อ A เป็นคำตอบที่เป็นของเราทันทีครับ gravel คือลักษณะของก้อนกรวดนะฮะก้อนหินอะไรเงี้ยนะอยู่ในหมวดเดียวกันนะ rocks stones gravel ประมาณนี้

0: นะฮะกระแสน้ำมันทำให้ปุ๊บหลุดออกไปคงไว้แต่รู้ All right, the next game worth 200 points that we're about to play is called
1: Home What Already
0: These are the characteristics of which object? Clue number one. The American soldiers left many of these cars behind after World War II. They were later adapted into public transportation by Leonardo Sarrau. Clue number two. Today, the car industry is exploring ways to switch the vehicle's fuel source from diesel to natural gas. Clue number three. The current fare starts at 8 pesos for the first 4 kilometers and goes up half a peso for each subsequent kilometer. เตรียมน้อมโคราชกดแล้วตอบว่า
1: โ
0: คซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ถูกนะครับเอาละสิน้องๆโรงเรียนศรีทรก็กดด้วยเช่นเดียวกันตอบว่า
2: เล็ด
0: เป็นคำตอบที่ผิดนะจ๊ะ Clue number 4 The front of the car is usually decorated with colorful images related to Roman Catholicism And the last clue for this round This type of car is the icon of the Philippines and is popular among tourists. It is similar to Thailand's สองแถวเรียมน้องโคราชตอบว่า
2: A cab.
0: Cab, your answer is incorrect. น้องๆโรงเรียนสิรินธรกดแล้ว Your answer is
3: Tank.
0: Tank is ผิดครับน้องๆเตรียมน้อมโคราชตอบว่า
2: จี๊ป
0: จี๊ปเป็นคำตอบที่ incorrect your last chance สิรินธรจะตอบว่า
3: rover
0: rover นั้นเป็นคำตอบที่ incorrect so nobodyNailed this one. And the key word is actually this one right here.
2: Jimny.
0: Jimny! Jimny! Oh, Jimny ครับเป็นรถที่นะก็คือรถ Jeep แหละนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า Jeep the name Jeep is actually the brand. และพอฐานอเมริกาโดยนายพล MacArthur ยกพลขึ้นบกมาเตรียมจะช่วยกวาดล้างญี่ปุ่นที่ขากลับทิ้งอะไรดีทิ้งไว้เลยเยอะเลยนะครับสุดท้ายเอามากลายเป็นรถโดยสารละไม้คล้ายสองแถวบ้านเราและคนฟิลิปปินส์แต่ฟิลิปปินโนปิโปแต่ก็เลยจิปนี่ข้อต่อไปจะเป็นการสุ่มขออนุญาตให้น้องๆได้หายใจสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของ See You on the Road Season 2เรื่องของความรู้นะครับไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน You could learn anywhere, anytime Especially when you're outside the classroom เพราะฉะนั้นรถที่เรียกว่าเป็นคล้ายๆสองแถวบ้านเราแล้วก็อยู่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเรียกรถอะไรนะจ๊ะ
3: จ
0: ิปนี่เห็นไหมนั่นแหละแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยนะครับ You guys are still very young so there's plenty of time to learn However, for the next game We're gonna have to random Let'sRandomize! Logic, ครับ Mr. Red, Mr. Blue, and Mr. White meet at a restaurant. The first man is wearing a red shirt. The second man is wearing a blue shirt. The third man is wearing a white shirt. Mr. Blue says, look!We're all wearing shirts that don't match our names. The person wearing a white shirt says, Mr. Blue is right. What color is each person wearing เริ่มครับ เอาล่ะสิ เตรียมน้อมโคราชตอบว่า
2: Mr. Red is wearing a white shirt. Mr. Blue is wearing a red shirt and Mr. White is wearing a blue shirt.
0: เป็นคำตอบที่โอเคใจเย็นๆใจเย็นๆนั่นเพิ่งด่านแรกด่านต่อมา Can you please explain how you got the answer เริ่มได
2: ้แบบว่าเนมมาเลยอะค่ะว่าอันนี้คือเป็นมิสเตอร์ก็มีมิสเตอร์ red มิสเตอร์ blue and white
0: จ้ะ
2: แล้วคือมิสเตอร์ red เนี่ยเขาจะใส่ได้แค่สองสีก็คือ blue กับ white เพราะว่าห้ามใส่สีที่แบบIt's the same as his name.
0: Okay.
2: So and then Mr. Blue ก็ใส่ได้แค่ white กับ red แล้วส่วน white ก็ใส่ได้แค่ blue หรือว่า red ต่อมาเขาบอกว่า the person wearing a white shirt says Mr. Blue is right. The person wearing a white shirt ในที่นี้อ่ะก็หมายถึงว่ามี
0: เป็นไปได้แค่
2: Mr. Red กับ Mr. Blue ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราให้เป็น Mr. Red อะค่ะwears white the other will suit each other อะค่ะมัน
0: ซึ่งมิสเตอร์บลูคงไม่พูดถึงตัวเองว่าบลูว่าไงจ๊ะนายอะไรประมาณนี
2: ้
0: เพราะตัด choice ไปตัด choice มาก็เลยทำให้พวกเราคือตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วจะไม่ขอแบบกำลังใจอะไรหน่อยเหรอเพราะนี่คือเราคือตัวแทนของพื้นที่ที่ population สูงสุดของประเทศไทยนะ
4: ก็ขอกำลังใจทุกคนนะคะทั้งภาคอีสานแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังให้กับตัวแทนภาคอีสานด้วยครับ We'll see you again next week on See You on the Road Season 2สวัสดีครับ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุธารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดค่ะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสัจเจตให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอะไรเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศรษฐ์สามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาติต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่เลิกการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: โซลาร์แอดสารกลาง have a anniversary of Yamo she is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเนี้ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ R&D อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
9: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
10: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจะออกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตรีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
13: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับ

0: ็ตื่นเต้นนิดนึง
1: เจอครั้งแรกอะค่ะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
2: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
3: ล้า
2: พร้อมไม่พร้อม
3: พร้อม
2: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
4: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
3: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
4: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
5: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
6: ไปดูอย่างเดินนะ
7: Thank you
8: Hello
9: everyone
8: Nice to meet you
9: Nice to meet you
8: Yeah.
10: Where are you from?
11: England.
10: Oh,
12: my name is
13: Tom. รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
0: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
14: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
3: พร้อม
2: Are you all ready?
0: Ready?
2: Yeah. You're gonna go to Ayutthaya.
3: Yes.
2: Okay. Let's go. Take the bus. นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับณสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
15: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
3: ready
15: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆมั้ย
3: ส
15: ู้สู้ไม่สู
3: ้
15: ดีมากค่ะ
2: พร้อมแล้วเริ่ม
16: Hello everybody
3: Hello
16: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
17: But you know, I think it's the biggest island of in
16: yes,
17: Thailand.
16: Yes, it's half
17: right?
16: island around Phuket. It's have many like a PP island.
2: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงนิดหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
16: I will be a guide for you. Okay, for free. Yes, if you go.
18: Okay, it's a deal. I will come.
4: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
16: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
19: ๆ Hello my name is Bam I am from นครราชสีมา the northeast of Thailand
3: oh. Yay. Yay.
0: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself? Do you go there?
19: Seldom
4: เซลดอมในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
0: Why?
19: When I am young I want my mother to kick
0: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
5: น้องเปรมครับน้องเปรมครับ
6: โอ้โหเสียงมีความสุขเลยนี่ตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
19: This is the first time I was a guide so I feel excited
5: แหมพอบอกให้
18: like
5: มีความ yes. สุขขึ้นมาหน่อย
18: But
5: บอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
4: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเพรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
5: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
15: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
5: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
15: เบสิก
5: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
15: ไปดูต
5: ่
15: อ
5: ไปครับ
10: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang did anyone of you guys remember my legion in ThailandI am from Central Region and from Bangkok. I will take you now to Wat Pharan. It's a temple. There is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is will have information about the Ayutthaya history.
11: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
10: Really,
12: yes.
10: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
4: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่ของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
10: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
20: ค่ะ
4: แม่น้องตุ่นประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
20: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
21: โอเค hello everyone my name is ตุ่น yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in เชียงใหม่ do you know เชียงใหม่Yeah, Chiang Mai is a nice province in Thailand. So if you have a chance to go, so call me.
22: Yes, and what about food?
21: Food?
22: Yes.
21: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything, something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just, คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายากแต่ it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
4: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
5: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
15: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
5: ึ่
15: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะคะ
5: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
10: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
18: Okay,
10: let's go!
23: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yeah, because it, in Ayutthaya is not car. In the past, they just have only boat. ครั้งแรกครับAyutthayaมาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายหลายอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
20: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
10: how sweet?
20: In Ayutthaya we sell on the boat like that.
24: Are you ready?
20: Thai people can
24: I can. One of the plates.
1: But there's an English, please don't touch the door.
20: Please don't touch because it's not real. But
1: that's bad.
20: It's real. Oh, it's not real, but it's like the real thing.
1: I'm hungry.
20: If you're plastic.

0: this is a story about the UTR history. So let's check it out there.
1: Okay.
0: Let's go.
2: Let's go.
3: 1 ถึง 10 บ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์
4: Banana This sweet meat is made from banana rice flour
5: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปรบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอ่ะ
6: Good morning how are you จ๊ะ What's your name

0: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่ค่ะ this is the Wat Ram that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
2: Can you say how many stones they built for this?
3: Oh.
1: You have to ask the architect.
4: Architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
2: yeah why not?
1: Yeah but next we have to go to Paniat Chang
6: home.
5: The whole of an elephant.
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้2นักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้ง2คนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยว2คนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
7: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
8: Do you have the phone number of
9: Pat?
8: Pat?
9: You have?
8: Patrice,
9: yes.
8: Okay, เดี๋ยวต้องโทรหา
10: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดค่ะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอคาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันธุ์เช้าพอไปพันธุ์จะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
5: Do I get the food from them later? No.
8: Okay. อยากให้เราช่วยบอกหน่อยคิดว่าจะทำยังไงดี
5: Do I get
8: the food from them? ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
4: ์เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
7: น้องตุลลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูได้ประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆครูเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออก

0: ซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามหนู dessert dessert สะกดว่า d e s s e r t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert desert ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่า desert นะ dead แปลว่าตายเดดตายอุ๊ยมี s 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งเดียวโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะ fake not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูก dessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
1: น้อง
0: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
1: เป็นแอมยัง
0: เป็นแอมยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดอ่ะนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
1: am
0: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเลออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที่
1: 1
0: ดีมากนะคะ
2: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
3: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
2: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
4: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
5: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
6: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเงี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
7: Biodiversity everyone everyone should know that what they have what our country haveHow many species we have and how to use that. So it's for everybody.

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง Everything About English นะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองครับหรือที่เราเรียกว่า Everything About Animals มีผู้หญิงชาวไทยคนหนึ่งครับเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่ามีตุ๊กแกตัวเบลอเนี่ยนะครับนอนอยู่ที่ผนังข้างๆเนี่ยนะฮะเห็นแล้วก็ร้องกรี๊ดแล้วก็วิ่งออกมาครับหญิงฝรั่งก็เห็นชาวไทยกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดก็เลยถามว่า What happened? Why are you screaming? What did you see? What's going on? เกิดอะไรขึ้นหญิงฝรั่งนะครับโยนคำถาม

อังกฤษใส่เป็นชุดใหญ่ครับหญิงไทยก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับว่า in the toilet have to care อันนี้ไม่ต้องใส่สำเนียงครับสรุปแล้วนะครับก็ต้องไปดูกันเองครับว่าอ๋อที่แท้มันก็คือตุ๊กแกนั่นเองครับก็คือ gecko จิ้งจกหรือตุ๊กแกเป็นพี่น้องเดียวกันเนี่ยนะฮะตุ๊กแกพี่ใหญ่จิ้งจกน้องเล็กเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า gecko ครับตะแกแกโกนี่แหละฮะฝรั่งถึงเรียกว่าแกโกนั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็เคยเจอนะครับตอนช่วงน้ำท่วมในประเทศไทยครับมีตัวเงินตัวทองเนี่ยนะครับว่ายมาฝรั่งไม่เคยเห็นครับฝรั่งบอก crocodile จระเข้ชาวไทยบอก no this is here ก็รู้แล้วว่ามันมาที่นี่แต่มันคืออะไรล่ะครับพี่น้องครับตัวเงินตัวทองเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า monitor lizard นั่นเองครับ monitor lizard lizard ก็คือสัตว์เลื้อยสีเท้าส่วน monitor ก็คือสังเกตการนั่นเองครับฝรั่งเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองว่า monitor lizard เพราะอะไรครับเพราะมันชอบสังเกตการนั่นเองละครับเรื่องราวที่3เนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวของหญิงไทยคนหนึ่งครับที่ไปทำงานไม่ได้ครับเพราะมีปลวกเนี่ยนะครับมาขึ้นบ้านชุดใหญ่ครับเลยต้องเรียกพวกคนกำจัดปลวกมานะครับที่บ้านจะโทรไปลาเจ้านายที่ออฟฟิศครับ Boss I'm sorry นะ but today I cannot go to work Boss ก็ถาม Why not are you sick No no but my house have the small animal eat the wood in my house โอ้โหสัตว์ตัวเล็กๆที่กินไม้ในบ้านของตัวเองนะฮะฝรั่งก็คากลิ้งแล้วไม่รู้จะตอบยังไงต่อไปนั่นนะฮะ termites นั่นเองครับ termites ก็คือปลวกนั่นเองครับหรือถ้าวันนี้นะครับคุณพาฝรั่งเนี่ยนะฮะไปที่ข้าวสารครับปรากฏว่าไปเจออะไรครับร้านแมลงทอดฮะนี่เลยตะกะแตนนะโดดกึ้งกึ้งกึ้งกึ้งอยู่ในน้ำมันครับฝรั่งถาม what's that คุณจะพูดยังไง chakotern ดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่า grasshoppers นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับของสัตว์หลายชนิดนะครับในชีวิตของเราที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ทราบนะฮะและถ้าคุณไม่ทราบเนี่ยนะครับฝรั่งเขาก็จะมองเราเหมือนกับเราไปเจอพี่น้องชาวไทยกันเองที่ไม่รู้จักคำว่า dog ก็คือหมาเพราะศัพท์มันง่ายมากนั่นเองครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของง่ายๆอย่าลบหลู่นะครับเพราะคุณไม่มีวันรู้ครับว่าคุณจะต้องใช้ศัพท์อะไรในเหตุการณ์ไหนในชีวิตของคุณครับคุณผู้ชมครับเราก็รู้จักดีครับว่ายิงนัดเดียวได้นก2ตัวพี่น้องชาวไทยใช้ปืนใช่ไหมฮะแต่ฝรั่งก็บอกอะไรครับ kill two birds with one stone kill two birds with one stone ก็คือโยนหินไปนะครับก้อนเดียวได้นกมา2ตัวเลยทีเดียวเหมือนกันไหมฮะคล้ายกันมากหรืออันต่อไปครับบ้านเรานั้นก็อาจจะมีชอบก็อสงก็อสิบกันนะฮะชอบมาซุบซิบนะครับฝรั่งก็จะบอกว่า a little bird told meA little bird told me ก็จะแปลว่าอะไรครับเนี่ยมีนกตัวเล็กๆนี่นะมาเล่าให้ผมฟังก็คือ a little bird told me ก็แปลว่ามีคนมาฟ้องฮะแน่ bird brain ครับก็คือสมองนกสมองนกก็แปลว่าอะไรคนไม่ฉลาดนั่นเองนะครับลำดับต่อไปครับมีหลายคนชอบถามผมว่าถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษต้องทำยังไงครับผมบอกเลยครับว่าต้องทำตัวให้เหมือนนกแก้วครับ you have to be a parrot ครับเพราะอะไรครับนกแก้วแก้วจ๋าแก้วจ๋านกแก้วนะครับพอมันได้ยินอะไรปุ๊บมันก็จะพยายามเรียนแบบแล้วก็จะพูดตามดังนั้นครับ if you want to improve your English you should parrot everything you hear แปลว่าอะไรครับอยากจะเก่งภาษาอังกฤษคุณก็ควรจะต้องเหมือนแบบลอกเรียนแบบทุกๆอย่างที่คุณได้ยินเช่นกับนกแก้วนั่นเองครับ parrot something ก็คือการพูดตามเหมือนกับนกแก้วครับเวลาเราเริ่มแก่ครับผมเราเริ่มแก่เราก็จะมีอะไรฮะก็คือเขาใช้ตีนกาครับเอาปรากฏภาษาอังกฤษ crow's feet นั่นเองครับเพราะ crow ก็คืออีกา feet ก็คือเท้าเนี่ยนะฮะสตีนกาคือ crow's feet ครับ hawk hawk ก็แปลว่าเหยี่ยวใช่ไหมครับแต่ในภาษาอังกฤษครับ verb to hawk เนี่ยนะครับก็คือ verb to หาบเร่ขายของแบกดินเป็นต้นครับดังนั้นนะครับพวกหาบเร่ขายของเขาก็เรียกว่า hawkers นั่นเองครับนี่ไงหาบเร่ขายของอย่างเช่นนะคุณอาจจะเห็นครับว่า no hawking onthe footpath ก็แปลว่าอะไรห้ามนะครับมาแบกกระดินหรือห้ามหาไปได้ขายของอยู่ตามฟุตปาดนั่นเองนะครับต่อไปก็คือนกฮูกครับนกฮูกต้องออกเสียงว่าอ้าวไม่ใช่โอนะครับตอนนี้อุทานอ้าวเหรอออกเสียงว่าโอมาตลอดชีวิต wise as an owl wise as an owl ก็แปลว่าฉลาดล้ำลึกมากครับโอ้แล้วก็มีนกอีกตัวนึงครับอยากจะฝากไว้นะฮะคุณผู้ชมเคยดูหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean ครับ Hey everybody I am Jack Sparrow Jack Sparrow นะครับ Sparrow แปลว่านกกระจอกนะฮะที่ชอบบินเข้ามาในตึกอาคารบ้านช่องนะฮะ Sparrow ก็คือนกกระจอกนั่นเองนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยบางท่านนะครับก็ต้องฝากไว้แล้วกันนะฮะเพราะ

ว่าบางคนนั้นจะเป็นโรคที่ผมเรียกว่าโรค S syndrome ครับ S syndrome คืออะไรครับคำมันไม่ได้มี S หรือเสียง S เลยนะฮะแต่ชาวไทยบางท่านก็เป็นโรค S syndrome ก็คือชอบใส่ S นะครับที่ท้ายของศัพท์หรือตัวสะกดของคำไปบอกเด็กครับว่า You are a good boy คุณนั้นเป็นเด็กห่าน เขาเป็นคนนะฮะไม่ใช่ห่านครับ You are a good boy So goose ก็แปลว่าห่านครับส่วน goose bumps นะครับว่า bump ก็แปลว่าลอยขลุขระนะครับแปลอะไรครับแปลว่าตอนที่คุณผู้ชมครับไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีวิญญาณอยู่ก็เป็นได้อะไรจะขึ้นครับก็นี่แหละครับขนมันจะลุกเนี่ยนะฮะขนลุกเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะเรากลัวหรืออาจจะเป็นเพราะเราปวดอึก็ได้ใช่มั้ยฮะ So I have goosebumps goosebumps ก็คือนี่แหละครับขนมันลุกเหมือนกับเนี่ยครับรอยขรุขระของหนังห่านนั่นเอง Duck เป็ดครับแต่คำว่า duck นอกจากแปลว่าเป็ดแล้วมีความหมายอย่างอื่นนะครับคืออะไรฮะวันนี้ครับคุณอาจจะยืนอยู่ในสนามกอล์ฟหรืออยู่ในสนามฟุตบอลก็ได้ครับปรากฏครับลูกบอลนั้นกำลังเดินทางไปที่หัวของคุณนี่นะครับฝรั่งบอก duck duck คุณก็บอก what what boom นะฮะตีเรียบร้อยแล้วครับฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็ดกำลังมานะฮะแต่ duck แปลว่าให้หลบนั่นเองครับซึ่งนั้นครับ duck ก็คือหลบหรือว่าหมอบลงไปนั่นเองนะฮะ duck ก็คือหลบครับไก่ต่อไปฮะไก่ครับผมแหมถ้าพูดถึงภาษาไทยแล้วนะครับคุณผู้หญิงคงจะไม่มีใครชอบนะฮะแต่ภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะฮะสถาผู้ชายฝรั่งมาบอกกับผู้หญิงไทยว่า you're chicken นะครับเขาไม่ได้ว่าคุณเหมือนภาษาไทยครับใจเย็นๆครับแต่ chicken เนี่ยนะฮะมันก็มาจากสำนวนก็คือ chicken out ที่แปลว่าป๊อตหรือว่าแปลว่ากลัวอะไรมากๆนั่นเองครับ so chicken ก็คือคนขี้ขลาด chicken out ก็คือ verb to pot ถามว่ามันมายังไงฮะไม่ยากเลยครับวันนี้คุณนึกสิครับว่าไก่นะครับนอนอยู่ในเล้าใช่ไหมครับมีหมาวิ่งเข้ามาในเล้าคุณคิดว่าไก่ทำอะไรจิกหมานะฮะไม่มีทางครับมันก็ต้องแล้วก็บินออกไปเลยเนี่ยนะครับ so chicken out ก็จะแปลว่าป๊อตหรือว่ากลัวนั่นเองครับอีกหนึ่งคำของคำว่าไก่นะครับก็คือ chick ครับ chick ก็แปลว่าลูกไก่นะฮะ chick แต่ปรากฏว่า a chick เนี่ยนะครับผมหรือถ้าใส่คำว่า hot เข้าไป hot chickไม่ได้แปลว่าลูกไก่ย่างร้อนๆ นะครับแต่ hot chick แปลว่าสาวสวยเซ็กซี่ฮะ hot chicks ก็คือสาวสวยเซ็กซี่พ่อไก่นั่นนะฮะหรือไก่ตัวผู้เขาเรียกว่า cock นั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับลูกขนไก่เวลาคุณไปตีแบดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า shuttle cock ครับเพราะว่าลูกขนไก่คือ shuttle cock เพราะอะไรเพราะว่ามันก็คือสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้ขนนะฮะจากไก่ตัวผู้ยาวๆนะครับมาใส่ส่วนคำว่า shuttle ก็แปลว่าอะไรไปกลับระหว่าง2จุดฮะส่วนมันจะนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับคุณอาจจะเห็น shuttle bus ครับตามสถานที่ต่างๆ shuttle bus ก็คืออะไรครับก็คือรถเมล์ที่วิ่งไปกลับระหว่าง2จุดอย่างเช่นอาจจะไปต่างประเทศก็จะเห็นคำว่า airport shuttle ก็คือรถที่วิ่งไปกลับระหว่างสนามบินกับเมืองนั่นเองครับหรือถ้าคุณผู้ชมเคยดูนะครับ NASA สมัยก่อนก็จะมี space shuttle space shuttle ก็คืออะไรยานอวกาศที่ไปกลับระหว่างโลกกับอวกาศนั่นเองครับคำว่า cat ครับผม catnapคำแรกครับอย่างเช่นครับบางครั้งนะครับกินข้าวเสร็จเนี่ยนะฮะก็เหมือนเป็นไงฮะหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนใช่ไหมครับก็อยากจะไป take a nap ซะหน่อยบางครั้งครับฝรั่งจะบอกว่า take a cat nap เพราะว่าแมวนะครับสามารถนอนแค่แบบ 2-3 นาทีแล้วก็ตื่นมา fresh เลยทีเดียว so take a cat nap cat nap ก็เหมือนไปหลับสักยีบแบบสั้นๆใครที่ชอบเรียนแบบลอกเรียนชาวบ้านเนี่ยนะฮะฝรั่งจะบอกว่า copycat นั่นเองครับ copycat ก็คือพวกชอบลอกเรียนแบบคนอื่นนั่นเองครับจะเห็นได้นะครับว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยจะชอบลอกเรียนแบบผู้ใหญ่กันเยอะนะครับดังนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ด้วยต่อไปครับแมวไม่อยู่หนูร่าเริงฝรั่งก็มีเหมือนกันนะครับ while cats away ในขณะที่แมวนั้นจากไปเนี่ยนะครับ the mice will play mice เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นพหูพจน์ของหนู mouse นะครับ so while the cats away the mice will playแมวไม่อยู่หนูร่าเริงนั่นเองฮะมิกกี้เมาส์ครับ Hello I am Mickey Mouse from Disneyland มิกกี้เมาส์นะครับผมถ้าเอาไปขยายนะครับจะแปลว่าไก่กาอาลาเล่ครับผมอย่างเช่นครับบางคนอาจจะมาด่านะฮะว่าผมเนี่ยอาจจะเป็นครูแบบไก่กาอาลาเล่ติ้งต้องไร้สาระไม่มีประโยชน์ Chris is a Mickey Mouse teacher ก็แล้วแต่ใครจะคิดนะครับแต่ผมว่าผมไม่ใช่มิกกี้เมาส์แน่นอนครับ ต่อไปก็คือ ratrat ก็คือหนูนะฮะหนูใหญ่ๆซึ่งปรากฏว่านะครับฝรั่งเนี่ยนะฮะไม่เคยเห็นหนูตัวไซส์ใหญ่ๆแบบ XL แบบบ้านเรามาก่อนนะฮะเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเลยนะฮะที่ตามข้างถนนเนี่ยนะฮะหนูตัวเบลล์วิ่งผ่านไปฟิวฝรั่งบอก Oh my god baby cat ฝรั่งนึกว่าลูก

แมวผมบอก no Thai rat ฝรั่งบอก what Thai rat ทำไมมันใหญ่อย่างนี้ rat ก็คือหนูนะฮะหนูสกปรกหน่อยแต่ rat นอกจากแปลว่าหนูสกปรก rat ยังแปลว่าไส้ศึกนั่นเองครับถ้าคุณดูพวกหนังนะฮะแล้วก็ส่งไปเป็นไส้ศึกนะครับ he's a rat นั่นเองครับต่อไปครับ bear ก็คือหมีครับแต่คำว่า bear นะครับถ้าเป็น verb แปลว่าอดทนกับอะไรสักอย่างนั่นนะฮะอย่างเช่นคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้หนาวนะครับแต่ร้อนสุดๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับ I have to bear with the lights and I have to bear with the heat ผมนะครับต้องทนนะฮะกับทั้งแสงไฟที่กำลังสว่างมาสะท้อนหัวผมไปที่บ้านคุณด้วยแล้วก็ต้องมาทนกับความร้อนนั่นเองครับฝรั่งบางคนครับก็จะบอกว่า please bear with me for a few minutes bear with me for a few minutes DVD ผีนะครับเคยเห็นนะครับแปลว่าคุณมาเป็นหมีกับผมสัก 2-3 นาทีหน่อยได้ไหม bear with me คือช่วยอดทนฟังผมสัก 2-3 นาทีก่อนนั่นเองครับต่อไปก็คือเรื่องราวของสุนัขกันบ้างดีกว่าครับหมาเองครับอย่าลืมครับ dog ต้องออกเสียงดีๆนะครับ dog นะครับไม่ใช่ dog นะฮะถ้าออกเสียงว่า dog เนี่ยนะฮะจะแปลว่าเอาเรือนะครับไปเทียบท่าไปจอดเรือนั่นเองครับ dock the boat นะฮะต้องออกเสียงว่า dog นั่นเองครับ dog dog ก็คือหมาครับลูกหมาไม่ใช่ baby dog นะฮะpuppy นั่นเองครับ puppy พี่น้องชาวไทยจะมีคำว่าเมาด้วยนะฮะเมาบางทีผมได้ยินนะโอ้ยเมาเป็นหมาเลยใช่ไหมฮะฝรั่งก็จะมีครับ sick as a dog ก็แปลว่าไม่สบายอย่างหนักนั่นเองครับ I'm sick as a dog sick as a dog ก็จะแปลว่าไม่สบายสุดๆเลยครับต่อไปเนี่ยนะฮะถ้าฝนกำลังตกหนักมากเลยนะครับฝรั่งบางทีก็จะบอกว่า it's raining cats and dogs ฮะมีหมากับแมวตกมาจากฟ้าเหรอครับไม่ใช่นะฮะ raining cats and dogs ก็แปลว่าฝนตกหนักมากครับหรือที่นึงภาษาอังกฤษก็เราเห็นคำว่าฝนเทเนี่ยคำว่าเทเนี่ยที่นึงฝรั่งจะใช้คำว่า pouring ได้เหมือนกันนะฮะเพราะ p o u r pour แปลว่าเทนะฮะดังนั้นนะครับถ้าวันนี้ฝนกำลังเทลงมา the rain is pouring หรือว่า it's pouring outside นะครับ pouring ก็แปลว่าฝนกำลังเทลงมาที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาฝนเทลงมาเนี่ยนะครับฝรั่งก็จะบอก it's raining cats and dogs เพราะว่าอะไรครับเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับคุณเคยเห็นหมากับแมวบ้างไหมครับไม่เลยนะฮะมันต้องไปหลบครับ raining cats and dogs แปลว่าฝนตกหนักครับบางครั้งคุณไปทานข้าวครับผมและเราเนี่ยนะครับกินข้าวไม่หมดนั่นเองฮะฝรั่งครับก็อาจจะบอกครับว่า would you like a doggy bag หรือว่า can I have a doggy bag doggy bag ก็ไม่ได้แปลว่าถุงหมาเลยนะครับแต่ doggy bag ก็ทำเป็นเหมือนกับว่าเราจะเอาอาหารที่เหลือเนี่ยนะครับไปให้สุนัขแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีหมาหรอกครับแต่ doggy bag ก็คือ take away กลับบ้านนะครับทำเป็นฟอร์มจะเอาไปให้ลูกน้องแต่จริงๆตัวเองนั่นแหละเป็นลูกน้องครับ so doggy bag ก็คือ take away ครับเด็กเลี้ยงแกะก็คือเด็กขี้โกหกของฝรั่งก็เป็นอะไรครับ the boy who cried wolf นั่นเองฮะ the boy who cried wolf ก็คือเด็กขี้โกงฮะเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นอะไรครับเด็กเรียกหมาป่า wolf wolf แล้วก็หลอกลวงชาวบ้านต่อไปก็เรื่องของปลากันบ้างครับ fishyfishy เนี่ยนะครับผมแปลว่าอะไรครับไม่ได้แปลว่าเหม็นคาวปลายเนี่ยนะครับ fishy แปลว่ามีอะไรนั่นครับไม่ชอบมาพากลดูมีพิรุธอย่างเช่นครับ he looks fishy she looks fishy หรือว่า it smells fishy แปลว่ามมันมีกลิ่นแบบนะครับไม่ชอบมาพากลยังไงไม่รู้ fishing เนี่ยนะฮะนอกจากจะแปลว่าตกปลา fishing ก็แปลว่าหาเหยื่อได้ครับอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณผู้ชายนะครับไปเดินเล่นที่ RCA นะฮะผมถามคุณว่าเอ๊ what are you doing in RCA มาทำอะไรที่ RCA คุณบอกผมได้เลยครับว่าอาจารย์คริสWe are fishing ผมจะเข้าใจแล้วว่ากำลังหาเหยื่อคือกำลังจะไปจีบสาวนั่นเองครับส่วนผู้หญิงบางคนนะครับโดนแฟนทิ้งครับแล้วก็เหมือนยึดติดกับผู้ชายคนเดียวเพื่อนๆก็ต้องให้กำลังใจครับก็บอกเธอลืมเข้าไปเถอะเพราะว่าในโลกนี้ยังมีผู้ชายดีๆตั้งเยอะฝรั่งก็จะบอกครับว่า there are plenty of fish in the sea plenty แปลว่าเหลือเฟือครับ so there are plenty of fish in the sea ก็แปลว่าในทะเลเนี่ยมีปลาดีๆอีกเยอะเลยทีเดียวแต่จะเป็นปลาธรรมดาหรือเป็นปลาเก้งกวางก็ต้องไปดูกันดีๆนะครับสาวๆฉลามกันบ้างครับ shark ซึ่งต้องฝากไว้นะครับหูฉลามไม่ใช่ชาร์กเอียนะฮะฉลามไม่มีหูอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่า shark fin ครับดินดินดินดินดินดินดินดิน so shark fin ก็คือหูฉลามแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับผมเหมือนกับทำมาค้าคล่องก็ยากเลยนะฮะแล้วก็งานก็ไม่มีทำเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปยืมเงินไงจากพวกนะฮะพวกกู้เงินนอกระบบครับอันนั้นก็เรียกว่าโลนชาร์กเหมือนเป็นฉลามครับที่หาเหยื่อตามนะฮะตามซอยตามสลัมตามหมู่บ้านเนี่ยนะฮะเราเนี่ยนะครับก็จะต้องระวังนิดนึงนะฮะอย่าไปยืมเงินจากพวกนี้นะฮะพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบเขาเรียกว่าโลนชาร์กอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่า I borrowed some money from a loan shark หรือจะบอกผมติดเงินเนี่ยนะฮะพวกกู้เงินนอกระบบ I owe a lot of money to the loan shark นั่นเองนะฮะต่อไปครับ seal

ซีลชาวไทยจะนึกถึงอะไรครับแปลว่าการผนึกอะไรสักอย่างอย่างเช่นซีลนะฮะถุงหรือว่าซีลอาจจะเป็นแบบพวกซองจดหมายก็ได้แต่ซีลแปลว่าแมวน้ำก็ได้นะครับสื่อนั่นเลยฮะซีลนะครับก็คือแมวน้ำเห็นไหมครับหลายคนก็ไม่เคยทราบต่อไปนะครับม้านั่นเองครับ horse นะฮะจะมีอะไรบ้างครับ horse ครับ hold your horses ครับhold your horses ก็แปลว่าใจเย็นๆหน่อยมันมาจากครับม้าเวลามันจะไปแข่งก็มันจะวี่วี่เราก็ต้องพยายามจับม้าส่วนก็มันก็เหมือนกับบอกฝรั่งว่า calm down no need to rush แปลว่าอะไรครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบก็ได้ครับ hold your horses นั่นเองครับต่อไปนะฮะ dark horse ก็ม้ามืดนะครับชาวไทยใช้เหมือนฝรั่งเลยนะฮะ dark horse ม้ามืดชาวไทยใช้เหมือนกันอีก2อันก็คืออะไรฮะBlack sheep ก็คือแกะดำครับไม่เข้ากับใครในกลุ่มนะฮะ Black sheep แกะดำ Scapegoat ก็แปลว่าแพะรับบาป Goat ก็คือแพะ Scape ตัวนี้ก็มาจากคำว่า escape ที่พยายามจะหนีออกไปนั่นนะฮะ Scapegoat ก็เลยกลายเป็นแพะรับบาปนั่นเองครับ Dark horse ม้ามืด Black sheep แกะดำ Scapegoat ก็แปลว่าแพะรับบาปกินเก่งนะฮะ eat like a pig นะฮะกินแบบมูม้าแบบสกปรกนะครับ eat like a pig หรือ pig out pig out ก็แปลว่าอะไรครับกินเยอะเหมือนหมูครับกินอ้วนๆเลยนะฮะ pig out piggy อีก2อันนะฮะ piggy bank piggy bank ก็แปลว่ากระปุกหมูออมสินครับน้องๆอย่ามีเงินใช้เยอะก็ต้องเอานะฮะใส่เงินใส่ไปในกระปุกหมูออมสิน piggy bank put your money in the piggy bank ต่อไปครับบางคนนะฮะจะต้องแบบมีขี่หลังไปนะฮะอันนี้เขาเรียกว่า piggy back ครับ piggy backนะฮะและอันสุดท้ายตอนนี้ผมกำลังรู้สึกอยู่ด้วยนะครับก็คือ I am sweating like a pig sweat like a pig ก็แปลว่าเหงื่อออกนะครับเหมือนหมูมันมายังไงครับไอ้นึกถึงหมูหันนะฮะเวลามันหมุนอยู่นะครับบนเตาอะไรหล่นฮะน้ำมันนะฮะหล่นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเขาเลยบอกว่าเหงื่อออกเหมือนหมูก็คือ I'm sweating like a pigที่จริงแล้วนะครับมีศัพท์หลายศัพท์มากนะฮะที่ชาวไทยออกเสียงผิดเกี่ยวกับสัตว์นะฮะอย่างเช่นอย่าลืมนะครับนกเขาเขาเรียกว่า dove d o v e dove นะครับไม่ใช่ dove นะฮะต้องออกเสียงว่า dove ครับดังนั้นครับนกเขาออกเสียงว่า dove ไม่ใช่ dove หรือว่านกพิราบนะครับออกเสียงว่า pigeon ไม่ใช่ผีเจี้ยนนะฮะบางคนออกเสียงผีเจี้ยนไม่ต้องเจี้ยนนะฮะ pigeon ครับ pigeon ก็คือนกพิราบนั่นเองนะฮะหรือแม้กระทั่งอูฐครับอูฐก็ต้องออกเสียงว่า camel ครับผม camel ไม่ใช่คาเมลนะฮะคาราเมลก็เอาไว้ใส่นมฮะแต่แคะเหมือนแคะฟันเนี่ยฮะแคะแคะ camel ก็คืออูฐนั่นเองนะฮะโจอี้ครับผมโจอี้ไม่ได้เป็นชื่อผู้ชายแต่ชื่อนักร้องแร็ปอย่างนี้นะฮะโจอี้แปลว่าลูกจิงโจ้ลูกของแคนการูนะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบRhino ก็คือแรดครับนั่นแหละครับที่มีนอเนี่ยนะฮะแต่คุณผู้หญิงทราบไหมครับว่าเวลาคุณจะไปทำจมูกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า get a nose job get a nose job นะฮะแต่ศัพท์เป็นทางการของการทำจมูกฝรั่งเรียกว่า rhinoplasty ครับ plasty มาจาก plastic surgery ครับ surgery ผ่าตัด plastic ก็คือศัลยกรรม plastic แต่ rhino คือแรดแสดงว่าเขากำลังบอกว่าผู้หญิงอยากมีนอเหมือนแรดไงล่ะจ้าฮะจมูกแหลมๆเหมือนนอกันนะครับRhinoplasty ก็คือการทำจมูกครับผมลำดับต่อไปนะฮะก็คือ worm ครับ worm ก็คือหนอนนะฮะไม่ใช่ warm นะฮะต้องระวังฮะ warm ก็คืออุ่นอบอุ่นหรืออุ่นอาหาร w a r m คือ warm แต่ถ้า worm เนี่ยนะสระเออ worm นะครับจะแปลว่าหนอนนั่นเองครับอย่างเช่นครับหนอนหนังสือชาวฝรั่งใช้เหมือนชาวไทยแล้วครับ he's a bookworm ครับอยากจะให้ทุกท่านนั้นอยากจะเก่งภาษาอยากจะฉลาดจะเยอะต้องเป็น bookworm กันบ้างนะฮะหัดเป็นหนอนหนังสือครับหลายๆท่านครับบางทีชอบเหมือนนะครับ open a can of worms he opened a can of worms when he started talking about politics he opened a can of worms when he started talking about politics ก็จะแปลอะไรครับ open a can of worms ก็แปลอะไรนอนมันอยู่ในกระป๋องอยู่ดีๆครับไปเปิดให้มันมาเลื้อยๆมันกลายเป็นนะครับคือสถานการณ์นั้นมันบานปลายคือเหมือนครับอยู่ดีๆไม่ว่าดีครับอยากจะให้มันมีเรื่องขึ้นมาพอเริ่มพูดถึงการเมืองนิดเดียวครับทะเลาะกันทั้งโต๊ะเลยใช่ไหมครับopen a can of worms ก็คืออยู่ดีๆไม่ว่าดีไปหาเหาใส่หัวไปหาเรื่องนั่นนะครับใส่ตัวนั่นเองนะครับเวลาคุณอาจจะไปเหมือนไปประชุมหรือว่าอาจจะไปสัมภาษณ์งานหรือจะไปพรีเซนต์งานฝรั่งถาม how do you feel are you okay คุณประหม่ามากคุณก็บอกว่า I have butterflies in my stomach I have butterflies in my stomachท้องนะฮะ stomach ต้องออกเหมือนตำส้มตำนะฮะ I have butterflies in my stomach ก็คือเหมือนมีผีเสื้อหลายตัวมาบินวิวๆท้องมันจะวิวๆนั่นเองครับผม
คุณผู้ชมครับเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์กับภาษาของเราวันนี้ก็จบลงเนี่ยนะฮะเห็นไหมล่ะครับว่าที่จริงแล้วภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรแอบแฝงอยู่อีกเยอะเพียงคุณแค่รู้มันและพยายามจำมันให้ได้รับรองครับว่าคุณจะพูดกับเขาด้วยเรื่องแล้วก็เข้าใจเขาได้มากขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: who faced water shortages during the dry season. He also stressed that the project be finished by 2002, and that forest rehabilitation and development at the Hualaduk watersheds should proceed simultaneously. From its conception until the present day, the Mätöy Weir project from the Royal Initiative has provided additional water resources for more than 15 years. The damaged watershed and forest is now lush and fertile again, and the people in Mätöy sub-district clearly remember the day of the royal visit.
1: ตอนนี้ก็มีน้ําเนี่ยช่วยหล่อเลี้ยงนะครับตลอดทั้งปีนะครับดีขึ้นเลยครับเพราะน้ํานี่ใช้ไม่ใช่เฉพาะตําบลแม่ตื่นนะใช้2ตําบลเลยฝั่งตรงข้ามอย่างหมู่บ้านห้วยไม้โหงเนี่ยก็ใช้นะครับใช้ทั้ง2ตําบลนาที่เคยแห้งแล้งนะครับก็ใช้ได้ใช้น้ําดีขึ้นนะครับน้ําท่าก็อุดมสมบูรณ์ขึ้น
0: By Hod District, Ba Sali Sub-District, Chiang Mai Province, you will find the Mae Om Long Reservoir. This project has been under His Majesty's Royal Initiative since 2002, originally in response to a request from the village head for water storage. Though it is a small reservoir, it plays a major part in rejuvenating the surrounding forests, as it serves as a reservoir for the upper section of Huai Mae Om Long River, providing fresh water to people in Ba Sali and two nearby villages, as well as irrigation for more than 1,300 rai of cultivated land throughout the year. It also lessens the impact of flooding in the local waterways during the monsoon season, further improving the lives of villagers ever since.
2: ก็อ่างเก็บน้ําเพราะน้ํามันบ่เพียงพอแต่เวลาหน้าแล้งมันแห้งใช้ทุกวันนั่นเดียวเดี๋ยวนี้ช่วงนี้มันต่อท่อน้ําไปขาดไปขอบคุณอย่างสูงที่สุดมาได้แล้วว่ามันจะได้นะเนาะโอ้โหซาบซึ้งใจมาสร้างอ่างเก็บน้ําของเจ้าบ้านบ่สลีแล้วก็บ้านใกล้เคียงหลายบ้านที่ได้ใช้ที่เห็นได้ใช้น้ําที่ในหลวงมาทําให้ถึงว่าหาที่สุดมาได้แล้ว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะTeacher Greg
0: Nice to meet you
1: Nice to meet you too
0: Teacher Greg ได้ดูคลิปที่คุณแม่ส่งมาให้ครับโอ้โหอยากเจอเด็กๆครับเอ๊ะ Where are your sons แล้วลูกชายอยู่ที่ไหนครับ
1: อ๋อเด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกในโรงยิมค่ะ Follow me
0: Let's go ตามผมมาเลยครับถึงแล้วเอ๊ะเด็กๆอยู่ที่ไหนครับ
1: เด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกอยู่นะคะรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เรียกให้นะคะ
0: ได้ครับได
1: ้ Hero Model Teacher Greg มาแล้วครับลูก
0: ฮีโร่โมเดลสวัสดีครับ My name is Teacher Greg Nice to meet you What's your name
2: My name is Pinadon Charlie Nickname Hero 10 years

0: So, my name is Fiori Shao, you miss me more than 10 years old.
1: ใครเป็นพี่ครับ Who's the older brother?
0: ผมคร
1: ับ Hiro is the older brother. Who's the younger brother? หรือว่าใครเป็นน้อง
0: ผมครับ
1: โมเดลแต่หน้าตามันคล้ายๆกันเอ๊ะเป็นคู่แฝดหรือเปล่าครับ
2: ค่ะเขาเป็นคู่แฝดกันค่ะที่ต่างไข่หรือ different egg ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อจะสอนคำว่าฝาแฝดหรือว่าคู่แฝดภาษาอังกฤษใช้คำว่า twins we are twins
3: we are twins
1: ที่แปลว่าพวกเราเป็นอะไรครับ
2: ฝาแฝดกันครับ
1: ถูกต้องครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวปิดท้ายทีเจก็เฉลยคำตอบครับ
2: ทีเชอร์คะหลังจากที่น้องๆ นะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายนะคะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นพี่ของเขาด้วยนะคะที่ซ้อมยิมนาสติกด้วยกันนะคะก็คือน้องโนวาแล้วก็น้องเพชรค่ะ
1: สวัสดีครับ My name is Teacher Greg What's your name
0: My name is Alan Gung Nickname Nova 11 year old
1: Nova Nice to meet you and what's your name
4: Hello, my name is Tanawaskat for nickname Head, 11 year old.
1: เล่นยิมนาสติกนานหรือยังครับ
0: 2ปีนะครับ
1: 2ปีโมเดลก็ประมาณ2ปีโนวาเพชรนานแค่ไหน
0: 4-5 ปีครับ
1: กีฬายิมนาสติกมีอุปกรณ์อะไรบ้างคร
2: ับ เด็กๆเนี่ยค่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะมีทั้งหมด6อุปกรณ์ด้วยกันนะคะก็คือ Floor
1: แปลว่าอะไรครับ
0: พ
1: ื้นใช่ครับเป็นกีฬาที่เราจะฝึกที่พื้นต้องลงที่พื้นนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่สองนะคะม้าหูค่ะ
1: นั่นจะเรียกว่า pommel horse
3: pommel horse
1: อย่างดี
2: แล้วก็อุปกรณ์ที่สามนะคะห่วงนิ่งค่ะ
1: ring เก่งมาก
2: อุปกรณ์ที่สี่นะคะก็คือโต๊ะกระโดดค่ะ
1: นั่นจะเรียกว่า vault
3: vault
1: โอเค
2: แล้วก็อุปกรณ์ที่ห้านะคะบาร์คู่ค่ะ
1: parallel bars
3: Parallel
1: ถูกต้อง
2: ค่ะอุปกรณ์ที่6นะคะก็คือราวเดี่ยว
1: นั่นจะเรียกว่า horizontal bar
3: horizontal bar
1: which do you like หรือว่าชอบอันไหนมากที่สุดครับ
0: เป็นอุปกรณ์บาคูครับ
1: model which do you like
0: ห่วงครับ
1: เพชร which do you like
0: มาหูครับ
1: โนวา which do you like
0: บาคูครับ
1: ชอบไม่เหมือนกันเลยอันไหนเล่นยากที่สุด
0: ผมคิดว่าเป็นบาเดี่ยวครับเป็นโลหะครับเผื่อเจ็บอะไรขึ้นมามันอันตรายกว่า
1: ถ้าโดนมันงูเด็ดแน่ๆเลยนะครับแล้วเล่นอะไรมันง่ายที่สุดครับ
0: ฟอร์ครับ
1: ทีเจก็เริ่มเข้าใจแล้วแต่อยากเห็นจริงๆนะให้เด็กๆ เป็นตัวอย่างเล่นยิมนาสติกได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสาธิตดูนะคะสัก 2-3 อย่างนะคะ
1: โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะได้ฝึกยิมนาสติกแบบจริงจังนะครับเราจะเล่น floor exercise
2: ท่าที่หนึ่งนะคะถ้าเราดอฟฟิกแฟกค่ะเป็นการตีลังกาไปด้านหลังค่ะ
1: โอเค round off flick back หรือจะเรียกว่า back handspring
2: ค่ะ
1: ถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: เด็กๆสอนนิดนึงนะครับ back แปลว่าด้านหลังแล้ว handspring ก็คือตีลังกาด้านหลังพร้อมกันนะ back handspring
3: back handspring
1: เก่งมากเสียงดีครับ
2: โมเดลค่ะ
1: โมเดลเตรียมตัวเตรียมใจครับ back handspring พร้อมไปโอเคโปรมือนะเก่งมากโมเดลเก่งมากเวลาจะจบหรือปิดท้ายเราจะเรียกว่า landing ถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะเป็นท่าจบค่ะลงสู่พื้น
1: ท่าจบก็คือ landing
2: ค่ะ
1: โอเคเข้าใจแล้วและท่าที่2 คืออะไรครับ
2: ท่าที่2จะเป็นการตีลังกาไม่ใช้มือนะคะเป็น round off back somersault
1: โอ้โห round off back somersault ก็คือตีลังกาด้านหลังด้วยไม่ได้ใช้มือนะครับเด็กๆพร้อมกันนะ round offSomersault.
3: Round off back somersault.
2: Hiro ค่ะ
1: Hiro. Sue. Ready, steady, go. Clean landing. เก่งมาก Hiro. High five. Yep. ทบทวนนิดนึงเด็กๆนะครับข้างหน้าเราจะเรียกว่า forward.
3: Forward.
1: แล้วข้างหลังก็คือ backward.
3: Backward.
1: อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่น้องเพชรชอบมากเรียกว่า
2: ม้าหูค่ะ
1: หรือภาษาอังกฤษเด็กๆพูดด้วยนะ pommel horse
3: pommel horse
1: เด็กๆเล่นยังไงครับ
0: ใช้แขนดันนะครับแล้วก็หมุนถ้าขาโดนแบบหูนะครับก็จะถูกตัดคะแนนด้วยครับ
1: เราจะเห็นท่าอะไรบ้างครับ
2: ก็จะเป็นท่ากรรไกร
1: แปลตรงตัวเด็กๆออกเสียงครับ scissor pose
3: scissor pose
1: ท่าที่2
2: เป็นท่าหมุนค่ะหม
1: ุ
2: นอยู่บนม้าหูค่ะ
1: หมุนตัวนั่นจะเรียกว่าCycle pose.
3: Cycle pose.
1: ทีเจก็รอไม่ได้เลยมันจะเป็นยังไงครับ

0: ยอดเก่งมากปรบมือให้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปบาร์คู่หรือ parallel bars น้องโนวาวันนี้จะทำท่าอะไรบ้างครับ
1: ยกฉากคอน60ครับ
0: พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: โอ้เต้นๆพร้อมปุ๊บฮีโร่อันนี้จะเรียกว่าอะไรครับท่าอะไร
1: ยกฉากคอนครับ
0: หรือถ้าเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษทีเจอร์เกรกขอใช้คำว่าเอลซิตได้ไหมครับ
2: ใช่ค่ะได้ครับ
0: เอลซิตเพราะมันเหมือนตัวเอลแล้วสุดท้ายก็ handstand เพราะไม่ได้ยืนกับเท้าก็ใช้มือยกตัวสูงสูงตรงเลยเก่งมากปรบมือให้พื้นด้วยนะครับเยี่ยมโอ้โหเห็นกันเล่นยิมนาสติกสนุกมากเก่งด้วยนะครับทำไมถึงชอบหรือเริ่มยังไงครับฮิโร่ครับ
1: ผมเห็นแบบแม่ผมตีลังกาครับแบบก็เลยอยากเป็นเหมือนแม่คร
0: ับ แล้วโมเดลเริ่มยังไงครับ
1: เหมือนกันครับ
0: คุณแม่ครับแล้วเด็กๆเริ่มเล่นยิมนาสติกยังไงครับ
3: จริงๆกีฬายิมนาสติกเริ่มมาจากตัวคุณแม่เองก่อนคุณแม่เป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ได้ฝึกซ้อมเขาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านก่อนค่ะ5ขวบเริ่มแรกเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงโควิดนะคะเราก็หากิจกรรมให้เขาเพราะว่าเด็กๆไปเล่นกีฬาไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได
0: ้ทำยังไงดี
3: ให้เขาเล่นที่บ้านก่อนเริ่มต้นค่ะ
0: แต่ทีแรกเห็นว่าร่างกายโอ้โหสตรองมากแสดงว่าก็เล่นเพาะกายถูกไหมครับแต่อยากรู้การเล่นยิมนาสติกแล้วต่อด้วยการเพาะกายมันเกี่ยวยังไง
1: จะมีแบบช่วงไหนเรียบช่วงเกลียวอันนี้ครับคือเขาจะให้แต่งตัวเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะครับก็ไปแสดงความสามารถบนเวทีครับแบบทําท่าแบบโดดมากหลังที่เต้นไปเมื่อกี้ครับ
0: อ๋อแสดงว่าการเล่นยิมนาสติกก็มีประโยชน์ต่อเพาะกายด้วยถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: เล่นยิมนาสติกมันจะช่วยสร้างกล้ามธรรมชาติ
3: ใช่ค่ะกีฬายิมนาสติกนี้จะมีการเสริมสร้างร่างกายไปในตัวอยู่แล้วนะคะอย่างที่มุดเด็กเล่นเนี่ยเขาจะใช้บอดี้เวทของตัวเองในการยกตัวเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อของเขาเองโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำหนักอื่นมายกอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพาะกายส่วนมากแล้วจะเห็นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเนาะเป็นอายุ18ขึ้นแล้วอายุเท่าไหร่อ่ะ10ขวบเองโอ้อายุน้อยแต่เล่นได้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับ
3: พูดถึงความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อจริงๆแล้วค่ะจะต้องน่าจะต้องเล่นโตเป็นวัยรุ่นไปแล้วน่าจะมีความเหมาะสมแต่ของน้องสองคนเนี้ยเราเน้นในด้านของการออกกำลังกายให้เขามีกล้ามเนื้อสมวัยของเขาก่อนแล้วเผอิญคุณแม่ก็เป็นนักกีฬาเพาะกายด้วยคุณแม่ก็เลยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายแล้วก็มีกล้ามเนื้อรูปร่างที่ดูดีก็เลยให้เขาลงแข่งขันในกีฬาเพาะกายไปด้วยค่ะ
0: ไม่อันตรายใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้กิจกรรมในการออกกำลังกายจากยิมนาสติกสร้างกล้ามเนื้อไปแข่งขันกับกีฬาเพาะกายค่ะ
0: จริงด้วยโอ้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ฝึกไว้ก่อนแล้วเพาะกายที่หลัง
3: ใช่ค่ะ
0: น้องโมเดลครับจากยิมนาสติกแล้วเปลี่ยนมาเพาะกายยังไงครับ
1: คือฮิโร่เพาะกายของผมครับผมเห็นว่าน่าสนุกดีผมก็เลยมาเล่นด้วยครับ
0: แล้วฮิโร่ทำไมถึงเล่นครับ
1: เพราะผมเห็นแม่ผมเหมือนกันผมมีแม่เป็นแรงบันดาลใจครับ
0: เริ่มจากคุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างสอนคำว่าแรงบันดาลใจ inspiration โอ้ถือว่านะครับคุณแม่เป็น inspiration ที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้เล่น2อย่างพร้อมกันถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: แล้วแบบไหนยากกว่าย
1: ิมนาสติกครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายของเราครับแบบทำท่าเนี่ยครับ
0: ครับแล้วเห็นว่าต้องมีความสมดุลด้วยต้องมีบาลานซ์แต่ถ้าพอกายก็อาจจะใช้แรงมากกว่า
1: ครับ
0: แล้วดูร่างกายของทีเชอร์ว่ายังไงครับพอกายได้ไหม
1: ได้ครับ
0: แม่ครับ
3: ถ้าทีเชอร์จะไปแข่งขันพอกายนะคะคุณทีเชอร์ต้องกำขนของทีเชอร์ให้เรียบร้อยก่อนที่หมดค่ะ
0: ดึงสิครับฮีโร่เอ๊ะทำไมต้องกนขนออกด้วยครับ
3: เมื่อเรากนขนเนี่ยคือทุกคนก็จะอยู่ในพื้นฐานเดียวกันพื้นผิวแบบเดียวกันเรียบเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ทำให้เห็นลายกล้ามเนื้อได้ชัดขึ้นค่ะ
0: แล้วคุณแม่ครับฮีโร่โมเดลเคยเห็นด้วยก็ทาสีเวลาจะแสดงหรือจะพอกายทาสีเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่า
4: ให้กล้ามเนื้อ
1: คนผิวดำจะเห็นกล้ามลายกล้ามชัดกว่าคนผิวขาวครับคนผิวขาวก็เลยต้องทาสีครับ
0: คำว่าสีดำใช้คำว่า black
3: แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสีที่นักกีฬาเพาะกายใช้ทาในการแข่งขันค่ะเขาเรียกว่าสีแทนค่ะ
0: สีแทน

0: มันจะดวกประมาณสีน้ำตาลเข้ม
1: ค่ะ
0: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้ก็คือกล้ามเนื้อใช้คำว่า
1: muscle
0: Can I see your muscle ขอดูกล้ามหน่อยฮะโอ้ไม่ลงฮะ model Can I see your muscle โอ้คุณแม่ครับขออนุญาต Can I see your muscle
2: แค่นิดนึงไหมคะ
0: โ
3: อ้ขอดูกล้ามที่เชื่อบ้างครับ
0: แน่ใจเหรอOh, no. เป็นไง
4: กดไม่ลงเลยคร
0: ับ กดไม่ลงเลยนี่เอาละครับรอบนี้เราจะพูดถึงการเพาะกายหรือว่า bodybuilding อยากรู้ว่ารูปร่างของเด็กๆมันสตรองแค่ไหนนะครับ
1: วันนี้น้องทั้งสองคนนะคะก็จะมาแสดงท่า bodybuilding ค่ะรุ่นนี้ก็คือจะมีท่าโพสกล้ามเนื้อด้วยกัน7ท่าด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้น้องฮีโร่เป็นคนสาธิตนะคะ
0: โอเคฮีโร
1: ่ท่าแรกนะคะท่าฟอนต์ double bicep up
0: ปุ๊บโอ้โหดูกล้ามครับนี่สอนนิดนึงนะครับ front
3: front
0: double
3: bicep
0: hero bicep เป็นกล้ามที่ตรงนี้เองนะครับแล้วตรงนี้นับเรียกว่า tricep
1: ท่าที่สองนะคะ front lateral up
0: front lateral เอ๊ะคุณแม่ครับที่เรียกดูไม่ออก lat หรือว่า lateral อยู่ตรงไหนครับ
1: front lateral นะคะ
0: feature
1: ก็คือเป็นการแสดงถึงกล้ามเนื้อปีกด้านหน้า
0: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้ว lats ย่อจากคำว่า laterals ที่แปลว่าข้างไม่ได้อยู่ข้างหน้านะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: ก็ถือว่าก็เป็นปีก
1: ค่ะต่อไปท่าที่3นะคะ side chest
0: วิ่ง side chest
3: side chest
0: side แปลว่าข้างแล้ว chest ก็คือหน้าอก
1: ค่ะกล้ามเนื้อหน้าอก
0: โอ้โหดูสินี่ใหญ่มากเลย
1: ค่ะต่อไปท่าที่4ค่ะback double bicep up
0: ปั๊บปั๊มว้ายชัดเจนนะครับเอาละครับโมเดล back
3: back
0: double bicep back แปลว่าด้านหลัง double ก็คือ2ด้านนะครับและ bicep ก็คือกล้ามตรงนี้เองโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
1: ท่าต่อไปนะคะ back lateral up
0: ท่าที่2แล้วเห็น
1: และ
0: แต่ว่าเป็นข้างหน้าร อบนี้ด้านหลั
1: ง
0: back lateral ลองพูดด้วยนะโมเดลback lateral
3: back lateral
0: ถูกต้องครับท่าต่อไปครับ
1: ท่าที่6ค่ะ side ไตสิบหลังแขน
0: โอเคเห็นอยู่นะครับโอ้ side tricep
3: side tricep
0: ใช่แล้วนะ
1: ค่ะท่าสุดท้ายนะคะต้องโชว์นิดนึงนะคะ
0: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่ six pack
1: ท่า abdominal and thigh ค่ะ
0: สอนคำว่ากล้ามหน้าท้องใช้คำว่า abdominals
3: abdominals
0: หรือถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปใช้คำว่า abs
3: abs
0: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะครับก็คือกล้ามต้นขาเรียกว่าซั
3: ว่า
0: เก่งมาก
1: การเล่นกีฬาของฮีโร่โมเดลนะคะคุณแม่มีความคิดว่าให้เขาออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมคุณแม่ไม่ได้เน้นถึงเรื่องของความเป็นเลิศที่เขาจะต้องประสบความสำเร็จหรือได้ชัยชนะทุกครั้งไปแต่ขอให้เขามีการฝึกซ้อมมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสุขกับทุกครั้งที่เขาได้เข้ามาฝึกซ้อมกีฬาค่ะการฝึกซ้อมกีฬานะคะเนื่องจากทั้งฮีโร่และโมเดลเนี่ยเราเล่น2กีฬาคือยิมนาสติกด้วยแล้วก็เพาะกายด้วยการฝึกซ้อมของเขาก็จะคือจะซ้อมอาทิตย์ละ6วันนะคะก็เข้าตามเวลาถ้ามีเรียนหนังสือก็มาซ้อมหลังเลิกเรียนนะคะถ้าเสาร์วันเสาร์ก็จะซ้อมแต่เช้าแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกีฬาเพาะกายที่ทุกคนสงสัยว่าน้องเล่นกีฬาเพาะกายแล้วน้องจะต้องควบคุมอาหารมั้ยมีตารางการฝึกซ้อมอย่างจริงจังหรือเปล่าเหมือนคุณแม่เองอย่างนี้นะคะโดยปกติแล้วคือเราอยากจะให้เขาใช้ชีวิตให้เหมือนเด็กปกติทั่วไปคือเขาทานข้าวกินข้าว3มื้อกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่ครบ5หมู่นะคะแต่สิ่งสำคัญนึงที่คุณแม่จะเพิ่มเติมเข้าไปคือพยายามให้เขากินน้ำหวานให้น้อยลงถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ให้กินนะคะแล้วก็เรื่องของขนมขบเคี้ยวเนี่ยค่ะเราจะลดปริมาณลงแต่ยังไงด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขาก็ยังมีความอยากกินขนมตรงนั้นอยู่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพาะกายของน้องฮีโร่และโมเดลนะคะก็เราเพิ่งได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันจริงจังเนี่ยมาประมาณ1ปีประเภทของฟิตเนสชายทั่วไปนะคะน้องฮีโร่เนี่ยได้รางวัลสูงสุดก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับ2ส่วนน้องโมเดลก็คือได้รางวัลชนะเลิศอันดับ4ด้วยตัวคุณแม่เองนะคะได้เป็นนักกีฬาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่9ขวบนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่เราก็รู้ว่าการฝึกฝนกีฬาเนี่ยที่จะไปถึง ความสำเร็จนะคะหรือ

0: ถึงเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนและสิ่งสําคัญเลยคือแรงกดดันนะคะแต่ณวันนึงที่คุณแม่ไปยืนจุดสูงสุดของกีฬาแล้วอ่ะคุณแม่ก็มองว่ามันก็เป็นอะไรแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะสอนให้กับลูกๆนะคะที่แบบมีแม่เป็นแรงบันดาลใจในด้านการกีฬาว่าลูกเนี่ยไม่จําเป็นนะคะจะต้องประสบความสําเร็จในด้านการเล่นกีฬาแต่แม่แค่อยากให้ลูกมีความสุขกับการทําชีวิตประจําวันให้ดีที่สุดค่ะ
1: Ladies and gentlemen welcome to our special bodybuilding performance รอบนี้เรามีการแสดงโชว์กล้ามแบบ freestyle poseทำท่าอะไรก็ได้ครับตามใจชอบ Children, are you ready?
2: Yes.
1: Let's do this. 1, 2, 3, action!

0: Well done. Great job. Today is a very unexpected day. The fact that I met Nong Hiro, Nong Modeo, Nong Noa, and Nong Pit was very special. Since I was born, I have never seen a very young bodybuilder. Vocab Journey Kid Story, this tape has many things that impress me, such as the teaching of the mother who is the national team athlete. But you never force your son to grow up like his father or mother. Mother emphasizes the care and warmth of the family. This made Nong Hiro and Modeo grow up and spend their childhood happily. And I really like her mother's words. She said, "You don't have to be a successful athlete. I just want my children to be happy." And the next story will be about which amazing kid? Don't forget to watch Vocab Journey Kid Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าการเพาะกายหรือการเล่นกล้าม A. Bodybuilding B. Body weight C. Body height โอ้โหทุกข้อมีคำว่า body เลือกครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A. Bodybuilding ครับข้อ B. Body weight ก็คือน้ำหนักตัวและข้อ C. Body heightนั่นก็คือความสูงของร่างกายนั่นเองครับประทับใจมากแต่ทีเจ้าก็อยากลองด้วยได้ไหม
1: ไหวนะคะ
0: ไหวอยู่
1: โอเคลองดู

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึง

0: แบบชุดไทยชดาอะไรพวกเนี้ยกับอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนหลวงทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตก่อนมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
1: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องคัลเจอร์เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะวันนี้บอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะพาพวกเราไปรู้จักอีกหนึ่งช่องทางของการใช้เสียงใช้การพูดเพื่อประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่ครูงอนะอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คืออาชีพนักพากย์ค่ะเพราะเธอคนนี้รางวัลการันตีนะคะเป็นผู้พากย์ดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะไม่เบานะคะคร่ำบอดอยู่ในวงการการพากย์มาถึง22ปีหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะใกล้เกษียณแล้วหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้อายุเพียง29ปีฟังไม่ผิดนะคะนั่นแปลว่าเริ่มวงการตั้งแต่8ขวบค่ะบอกได้เลยนะคะว่าประสบการณ์แน่นๆเลยเรามารู้จักเธอคนนี้กันวันนี้แน่นอนเราจะต้องคุ้นเสียงของเธอแน่ๆเราจะมาเรียนรู้การใช้เสียงเพื่อสร้างอาชีพที่รักได้ใครสนใจอยากเป็นนักพากย์ใครอยากรู้ว่าตัวละครเนี่ยที่เราเคยดูเบื้องหลังคือผู้หญิงคนนี้นี่เองนะคะและตอนนี้เธอคนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะคุณอ๋อมแอมนพวรรณค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: แนะนำเลยค่ะวันนี้ใครที่อยากเดินเส้นทางนักพากย์ต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเริ่มจากแอมเนี่ยจุดเริ่มต้นของแอมก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเริ่มที่คุณพ่อละกันแอมเนี่ยตามคุณพ่อไปทำงานด้วยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักพากย์อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนเห็นการทำงานของเขาเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยหยุดเรียนเราก็ตามเขาไปทำที่ทำงานด้วยตั้งแต่เอาง่ายๆคือตั้งแต่จำความได้เลยค่ะก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในห้องบันทึกเสียงห้องพากย์ก็จะเห็นกระบวนการทำงานของเขานะคะแล้วมีวันหนึ่งแอมแอบขโมยบทพากย์ที่เขาใช้แล้วอะค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปนั่งอ่านนั่งท่องก็คือพ่ออาจจะเห็นแววด้วยแต่ณตอนนั้นพอเราไปพากย์ให้พ่อฟังพ่อก็จะแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็หงอยเป็นหมาหงอย โอเคไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ลองพากย์แล้วก็ได้แต่ว่าก็ยังตามคุณพ่อไปค่ะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกคือเขาให้ทำอะไรเราก็ทำแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบคือชอบไปหมดค่ะแล้วห้องข้างๆคุณพ่อค่ะเป็นสตูบันทึกเสียงเหมือนกันก็จะคือมีห้องพากย์หนึ่งสองสามเงี้ยห้องสองเขาก็เลยลองเรียกแอมเข้าไปใช่พอลองเรียกเข้าไปเขาบอกว่าเขาก็อ่ะส่งบทให้พอส่งบทให้ปุ๊บเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองพากย์ดูลองอ่านซิทำได้นี่งั้นเอาจริงเลยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบันทึกจริงๆในตอนนั้นซึ่งพูดอยู่แค่ว่า
2: ลาก่อน
1: แค่นี้เองค่ะทั้งเรื่องแบบพูดอยู่แค่นั้นคือเป็นแค่แบบเด็กหญิงหนึ่งในเรื่อง
0: เรื่องอะไรคะ
1: ชื่อเรื่อง Joseph King of Dream ค่ะใช่อันนั้นคือเรื่องแรกของแอมเลย
0: ยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเลยเป็นเด็กหญิงหนึ่ง
1: ใช่เป็นเด็กหญิงหนึ่งที่แบบวิ่งผ่านซีนหนึ่งซีนไปแล้วซึ่งณตอนนั้นคือพอเราได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแต่วันที่ตีเช็คค่าผ้าออกมาจำนวนเงินมันคือแอมจำได้เลยเช็คแรกของงานเนี่ยมันคือ800บาทณตอนนั้น800บาทสำหรับเด็กอายุ 7-8 ขวบ
0: ม
1: ันยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะมันก็แบบหุ้ยได้800เลยนะแบบเฮ้ยเราทำแค่นี้เองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เด็กหญิง1ได้800เลยเหรอ
1: 7เด็กหญิง1ได้800นะตอนนั้นคือแบบโอเคเราก็เลยเหมือนแบบเรียนรู้การทำงานตรงนี้แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเราเอาบทกลับมาพากย์เองอย่างเงี้ยเราก็จะโดนคุณพ่อบ่นบ่อยๆคือคุณพ่อก็จะแบบคอมเมนต์หนุนคอมเมนต์นี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเสียความมั่นใจจังเลยแบบไม่กล้าจังเลยแล้วคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้แอมแบบเขวเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณพ่อก็จะสอนคอยสอนแล้วก็พาไปส่งที่ทำงานด้วยแล้วทุกครั้งที่พ่อพาไปส่งที่ทำงานเขาก็จะเหมือนไปนั่งดูเราพากย์ด้วยนะคะพอเราพากย์แล้วเหมือนไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่เอาใหม่ไม่เอาแบบนี้เอาใหม่จนเรารู้สึกว่าเรากดดันคือมีอยู่ครั้งนึงเลยที่ว่าพ่วงกับบอกให้คุณพ่อเนี่ยออกไปข้างนอกก่อนใช่แล้วหนูก็สามารถที่จะรันงานต่อไปได้จนจบ
0: คือมันคลาสสิกมากนะคือคนในครอบครัวสอนกันเองเนี่ยมันจะลำบาก
1: ใช่ค่ะ
0: คือคุณพ่อคงไม่เข้มอย่างนี้กับคนอื่นหรอก
1: ใช่
0: แต่ด้วยความว่าลูกอยากให้ออกมาดีไม่อยากให้ลูกเป็นภาระของคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยจะเยอะหน่อยกับลูกตัวเองอันนี้ธรรมดาเป็นในทุกครอบครัวเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็เหมือนเสียความมั่นใจตรงนี้ไปก็คือพ่อถามแอมจริงๆว่าแอมตั้งใจจะเป็นนักพากย์อยู่แล้วไหมแอมตอบเลยว่าณตอนนั้นคือไม่มีในหัวเลยค่ะแต่เราแค่ชอบเขาให้ทำเราชอบทำแต่ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาเป็นนักพากย์อาชีพแบบคุณพ่อจริงๆที่แบบนั่งทำงานทุกวันพากย์หนังทุกวันทำได้ยังไงใช่ค่ะเพราะสมัยเด็กเราก็คือแค่ไปเรียนเสร็จก็กลับมาพากย์อาทิตย์ละ 2-3 วันหรือก็มีงานแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นจ๊อบไปแต่มองไม่เห็นภาพตัวเองในการที่ว่าเราจะต้องมานั่งทำงานทุกวันโดยการพากย์เสียงทุกวัน
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะ
0: จากเด็กที่คุณพ่อบอกไม่ใช่ไม่จนมาได้รางวัลตอนได้รางวัลครั้งนั้นคุณพ่อว่าไงมั้ง
1: ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่รู้แอมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราฝันไปหรือเปล่านะคือในตอนนั้นน่ะรางวัลนี้ค่ะได้มาจากเรื่องชินจังจอมแก่นใช่ไหมคะแล้วชินจังจอมแก่นเนี่ยเวอร์ชั่นแอมเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชั่นแรกซึ่งเวอร์ชั่นก่อนเขาก็ทำไว้ดีมากๆเลยซึ่งพอมีการโยนบทชินจังมาให้แอมเนี่ยแอมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนักใจและกดดันมากเข้าไปอีกเพราะว่าเวอร์ชั่นเก่าเขาก็ทำไว้ดีแล้วเราเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงเวอร์ชั่นใหม่แล้วคนดูเขาจะชอบเราไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกดดันตัวเองด้วยแล้วก็พยายาม

0: ดูเวอร์ชันเก่าๆดูว่าเขาทำไว้ยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้ของเราอะค่ะในแบบฉบับของเราพอวันที่หนังมันออนไปแอมก็ไปแอบเปิดคอมเมนต์ดูก็จะมีทั้งชื่นชมมีทั้งว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าอะไรยังไงหลังจากนั้นแอมก็กลับมาปรับอีกค่ะปรับไปเรื่อยๆคือช่วงเวลาที่แอมภาคชินจังเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังไงนะกังวลภาคไปกังวลไปคือพอมาดูงานตัวเองรู้เลยว่าตัวเองกังวลนะคะใช่พอหลังๆถึงจะรู้สึกว่ามันฟรีขึ้นนะเรารู้สึกฟรีขึ้นกับตัวละครนี้จนเราตั้งใจกับมันมากจริงๆงานนี้คือตั้งใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกคนเก่าเขาทำวิดีโอเนาะจนมีวันนึงมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะคุณเงาะบอกว่าคุณนพวรรณใช่ไหมคะคุณหนมแอมพอดีเราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะแอมก็บอกอะไรนะคะรางวัลอะไรนะคะ เขาก็บอกว่าอ๋อรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะสาขาผู้ภาคดีเด่นนะคะจากเรื่องชินจังจอมแก่นค่ะแอมก็ถามจริงเหรอคะแอมคนเดียวเหรอคะคือตอนนั้นคือเป็นการภาคทีมก็คือภาคทั้งทีมลงทีมร่วมกันเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: ก็โอเคเป็นชื่อเราคนเดียวก็เขาก็เชิญไปงานพอถึงงานวันประกาศรางวัลเราก็โอเคแต่งตัวสวยงามไปอะค่ะจนสุดท้ายคือวินาทีที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็ประกาศชื่อเรา
1: ว้าว
0: หนูก็แบบณตอนนั้นพอเขาพูดชื่อหนูอะมันเหมือนทั้งหอประชุมนั้นคือเงียบไปหมดเลยหนูเหมือนฝันนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปรางวัลแล้วก็โอเคลงมามันคือความรางวัลนี้มันคือความภาคภูมิใจของเราจริงๆคือมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมันเป็นผลอันนี้คือผลของความตั้งใจของเราแล้วก็แอมเชื่อว่ารางวัลที่แอมได้รับมันไม่ใช่เพราะว่าตัวแอมคนเดียวแน่นอนแอมบอกได้เลยว่าชินจังจอมแก่นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่แอมคนเดียวคือมันอยู่ที่เพื่อนร่วมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่ทำให้มันดีขึ้นณจุดนี้ด้วย
2: ว่าไงพอหลังจากเราตั้งสติได้แล้ว
0: พ่อก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะ
2: ถือปืนช้างพ่อบอกงี้
0: ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่แอมทำงานตอนเด็กๆมาเนี่ยคุณเงา
1: ะ
0: คือเราก็จะหลีกเลี่ยงพ่อมาโดยตลอดไม่ให้พ่อไปส่งเพราะว่าถ้าพ่อไปส่งพ่อจะต้องท้องพักด้วยเวลาเปิดงานเจองานตัวเองไม่ให้พ่อดูเดี๋ยวพ่อคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันจะเกรงอะนะ
0: ใช่มันจะเกรง
2: เขาก็คือไอดอลของเราอะ
0: ใช่ค่ะ
2: ถ
0: ู
2: กไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือพ่อจะเป็นคนค่อนข้างเคี่ยวมากโดยเฉพาะเรื่องของวินัยด้วยค่ะคือคำที่พ่อสอนมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยพ่อจะพูดเสมอว่าไปทำงานอ่ะให้ไปก่อนเวลาไปรอเขาดีกว่าให้เขารอเรา

0: ค่ะแล้วแล้วผมก็โอเคคำนี้คือมันจำขึ้นใจแล้วผมก็ทำมาโดยตลอดด้วยค่ะ
1: กลับไปที่ภาคชินจังคืออันนี้ครูเข้าใจมากเลยเพราะครูเองเราในฐานะคนดูเคยเราก็ติดเสียงโดเรมอนโนบิตะนะโนบิตะเป็นแบบนี้โดเรมอนต้องเป็นแบบนี้มีครั้งหนึ่งครูไปเจอคนที่ภาคแล้วไม่ใช่เสียงโนบิตะของฉันน่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นไม่ดูเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะธรรมชาติของคนฟังเนี่ยมันจะชอบติดอะไรที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นชินจังเป็นเวอร์ชั่นของเราเนี่ยโอ้โหขอเสียงหน่อยได้ไหมลองยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ
0: ก็จะเป็นสวัสดีครับผมโนฮาราชิโนสุเกะฮะวันนี้ผมอยู่กับง้อคนสวย
1: เฮ้ย
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วตอนหัวกว่าเราจะมาเจอจุดที่ทำให้เราแบบมาเจอจุดผ่อนคลายเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือตัวแก็บก้าวข้ามว่าจากที่เราเกรงการตัดสินของคนอื่นจนมาเจอจุดที่มันเป็นใช่ละของเราจนได้รางวัลเนี่ยอะไรคือจุดก้าวข้ามอะฮะ
0: จุดก้าวข้ามอาจจะเป็นคนรอบตัวด้วยค่ะพอทุกครั้งที่โอเคเวลาเราทำงานกันเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเกรงเขาก็จะคอมเมนต์แล้วอย่าไปเกรงนะหรือถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกฟรีสไตล์แล้วเขาบอกวันนี้ดีโอเคทำแบบนี้นะก็จะมีผู้ใหญ่คอยสอนด้วยอะค่ะใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ยังมีมีเสียงชมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ว่า
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วจุดท้าทายของการพากย์เสียงเนี่ยคือเรื่องไหน
0: จุดท้าทายของการพากย์เสียงเหรอคะถ้าเป็นคนใบ้ค่ะคุณเงาะงงใช่ไหมคะว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงใช่แอมก็งงเหมือนกันว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงแอมอ่ะใช้ประมาณว่าใช้ศาสตร์ที่แอมเรียนมานะคะก็คือโอเคแอมก็ไปศึกษาว่าคนใบ้ก็จะมีแบบจะเป็นบุคลิกแบบไหนเขาเวลาเขาจะพูดเขาจะพูดออกมายังไงแสดงอาการออกมายังไงแอมก็คือใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการศึกษาตัวละครแต่ละตัวที่เป็นคนใบ้ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็เอามาปรับใช้กับหนังที่จะพาก
1: ตั้งแต่เริ่มพากมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ยเคยนับไหม
0: จริงๆไม่เคยนับเลยแต่ตีสักประมาณหลักพันละกันค่ะครูเงาะ
1: พันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน
1: ี่หูครูยังแบบใจคือคิดว่าหลักร้อยพันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะถ้าคิดว่าภาคตั้งแต่7 8ขวบเนี่ยปีนึงเราก็ภาคหลายเรื่องแต่พอเรียนจบมาแล้วทำงานอ่ะคือหนูทำแทบทุกวันดีกว่าเสาร์อาทิตย์บางทีหนูก็ไม่ได้หยุด
1: อ๋อประจำเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เวลาขอวันนี้ไหนๆมาแล้วอยากฟังแบบหลายๆเสียงได้ไหมหลายๆคาแรคเตอร์ได้ไหมลองแบบแยกคาแรคเตอร์หน่อยอันนี้เรื่องไหนนี่เรื่องไหนเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็จะมีสมมติถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่อง Lilo and Stitch เป็นการ์ตูนตั้งแต่ภาคสมัยเด็กๆเลยค่
1: ะ
0: ก็จะเป็นชื่อ Lilo นะคะ
2: ทุกวันพฤหัสหนูต้องเอาแซนด์วิชเนยถั่วไปเจ้าป่าพัดกินนะคะแต่พอดีวันนี้เราไม่มีแซนด์วิชเนยถั่วหนูก็เลยถามพี่สาวของหนูว่าหนูจะอะไรให้เขาดีพี่ก็ตอบว่าแซนด์วิชทูน่าจะให้ปลากินทูน่าได้ไงล่ะคะคุณรู้ใช่ไหมว่าทูน่าคืออะไรมันเป็นปลาที่หนูให้พัดกินทูน่าหนูก็กลายเป็นคนสังคมรังเกียจนะสิ
0: อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเด็กผู้หญิงก
1: ็
0: จะมีจูดี้ฮอปมั้งคะสวัสดีฉันเจ้าหน้าที่จูดี้ฮอปตำรวจ CPD ฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนรถให้เรากำลังรีบมากเลยอะไรประมาณน
1: ี้เอาอีกมีอะไรอีกขออีกสัก2เสียงอ่ะ
0: อีกสัก2เสียง
1: ที่แบบแตกต่าง
0: ก็อาจจะเป็นคนแก่ก็สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ยายจะมาเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วอะไรประมาณ
1: นี้คุณยายจิบน้ำขิงหน่อยไหมคะคุณยายเอาอีกสักเสียงสุดท้ายอ่ะ
0: เอาอีกสักเสียงสุดท้าย
1: เซ็กซี่มีไหมมีแบบบทแบบ
0: จริงๆแอมจะไม่ค่อยได้บทเซ็กซี่สักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นแบบได้แบบลุยๆก็จะเป็นอย่าง Star Wars ก็จะเป็นเรย์ก็เหมือนเสียงแอมเลยก็จะเป็นแบบฉันเรย์สกายวอล์กเกอร์ขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า
1: ว้าวคือแบบดูแล้วแบบว่าคุณผู้ชมสนุกมากอ่ะคือความเล่นเสียงของแอมเนี่ยมันจะแบบมันมีหลายช่องเสียงมากฝึกยังไงอะฮะ
0: ฝึกยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกของแอมคือการจำค่ะจำพี่ๆป้าๆอาๆนักพากย
1: ์
0: ที่เขาทำกันเพราะตั้งแต่เด็กมาแอมยังทำไม่ได้หลายๆเสียงเราก็คือจะเป็นได้แค่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในตอนเด็กๆนะคะแล้วพอโตมาเนี่ยเราได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกัน คือตอนเด็กๆอาจจะเป็นภาคแบบภาคคนเดียวอะค่ะแต่พอโตมาจะเป็นการภาคแบบเป็นทีมภาคพร้อมกันเพราะฉะนั้นบทที่เราได้รับในแต่ละเรื่องอะเราได้มากกว่าหนึ่งเราต้องทำได้มากกว่าหนึ่งตัวละครแรกๆแอมก็ทำไม่ได้พอเรียนจบมาแอมบอกตามตรงว่าเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะเหมือนเริ่มเรียนรู้ใหม่เลยเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่เลยแล้วก็จะจำว่าอ๋อพี่คนนี้เขาชอบทำเสียงแบบนี้อันไหนลองกลับบ้านไปทำซิอยู่บนรถเงี้ยขับรถแอมก็ทำ
1: คีย์ของมันถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเป็นนักพากย์ถ้าเขาอยากจะฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกยังไง
0: แอมว่าสำหรับคนที่อยากเป็นนักพากย์หนึ่งเขาต้องชอบดูหนังอยู่แล้วและสองเขาต้องมีหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดของเขาเขาอาจจะเลือกมาสักซีนหนึ่งที่เราชอบตัวละครนี้เอาเคปริ้นบทมาหรือไม่ก็ลองจดคำพูดของตัวละครนั้นมาค่
1: ะ
0: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะแอมให้ระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วกันวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนซึ่งแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างหนึ่งนะคะพอเราย้อนไปฟังวันที่1เราอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เราต้องแก้วันที่2เราต้องแก้อะไรวันที่3เราต้องแก้อะไรแต่พอเรามาฟังวันที่30เปรียบเทียบไปกลับไปวันที่1มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีใครทำได้แบบเดิมแน่นอนค่ะด้วยความคล่องด้วยความแบบอ่านแล้วมันโอเคสมูทขึ้น
1: ใช่คือสำคัญคือหูฟัง
0: ใช่
1: ฟังต้องเยอะเลยเนาะเพราะว่านักพากย์เนี่ยเราจะพูดออกมาได้ยังไงถ้าเราไม่รู้

0: ว่ามันมายังไงถ
1: ู
0: กไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็ฝึกฝนทำซ้ำๆลองเล่นไปเสียงเรามันมีโอ้เสียงต่อมเสียงสูงเสียงอะไรเราก็เล่นของเราไป
1: ใช่ค่ะ
0: มีคำถามหนึ่งครูสงสัยมานานว่าอย่างสมมติเวลาเราดูหนังฝรั่งสมมติเวลาฝรั่งเขาเล่นเขาก็จะพูดกันปกติอย่างสมมติแบบว่าสมมติเขาพูดบอกว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้แบบ why you do แบบสมมติเขาบอก why you do this to me ปึ้งแต่พอมาเป็นภาคไทย

0: แต่ละเรื่องด้วยนะคะบางทีฝรั่งอะโทนเสียงเขาในการพูดอาจจะไม่อิโมชั่นเท่าคนไทยเราด้วยคือถ้าเราไปพูดโทนเดียวกับเขาเลยอะมันก็จะดูแบบโมโนโทนไปนิดอาจจะต้องบวกเพิ่
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยเราใส่ได้เต็มร้อยเลยค่ะเราสามารถโอเวอร์แอคติ้งได้แต่ถ้าเป็นหนังที่เป็นคนเนี่ยเราอาจจะต้องอิงธรรมชาติไปด้วยพากย์ให้เหมือนพูดอะค่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แบบนี้เลยค่ะ
1: โอเคเพราะว่าสมมติอย่างดูเด็กเนี่ยแต่อันนี้ในทางของแอคติ้งเนี่ยนะคะสมมติว่านักเรียนการแสดงของครูคนไหนเนี่ยดูการ์ตูนมาแล้วมาเล่นแอคติ้งเนี่ยครูจะบอกว่าลูกห้ามใส่เสียงการ์ตูนมานะลูกเพราะเด็กบางทีติดไงเพราะเวลาความการ์ตูนมันสนุกอะสีสันในเสียงมันสนุกแบบนี่เราจะทำอะไรกันนะเฮ้ยจริงเหรอมันจะแบบเฮ้ยสนุกมากเลยพอมาเล่นจริงมาปุ๊บฮะคุณง้อแคทวันนี้นะหนูอยากจะพาคุณมาบอกลูกออกมาจากโลกการ์ตูนก่อนลูกนี่คือโลกความเป็นจริงฉะนั้นในโลกของการพากย์อะโดยเฉพาะการ์ตูนมันจะต้องบวกขึ้นไปอีก
0: ใช่
1: จากในชีวิตเราจะใส่ acting อะไรของเราลงไปในเสียง
0: ใช่ค่ะ
1: บทร้องไห
0: ้บทร้องไห้
1: เราต้องร้องจริงไหมหรือว่าเราใช้เทคนิคทำเสียงเครือเอา
0: เทคนิคทำเสียงเครือด้วยแต่แอมอ่ะเป็นคนอินด้วยความที่เรียนการแสดงมาด้วยมั้งคะก็เลยมีตั้งแต่เด็กเป็นอินแต่ว่าตั้งแต่เด็กก็อินมากแล้วจำได้ว่าภาคเรื่อง Lilo and Stitch เนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีฉากนึงที่ตัวละครที่ชื่อ Stitch เนี่ยมันตายแล้วเราร้องไห้จริง
1: ๆ
0: แล้วก็โอ๊ยทำไมมันตายเราอินจริง
1: ๆ
0: ทุกวันนี้คือแบบภาคหนังบางเรื่องที่มันเป็นแบบดราม่าจริงๆเราก็ร้องร้องจนแบบโอเคหนูภาคต่อไม่ได้อะค่ะแบบเสียงมันขึ้นจมูกเราไม่สามารถเคลียร์ตอนนั้นได้ก็อาจจะต้องแบบพักงานแป๊บแล้วก็ไปจิบน้ำเยอะๆให้เสียงมันเคลียร์มีนะคะนักพากย์หลายคนที่ว่าเป็นแบบนี
1: ้โอ้แต่สำหรับครูว่าดีด้วยซ
0: ้
1: ำต่อให้เสียงอาจจะไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าม
0: ัน
1: จะถึงใจคนดูเลยอ่ะเนาะมันจะจริงมากลองทำอันนี้หนึ่งซีนเล่นๆให้ครูได้ไหมสมมติในซีนหนึ่งมีคน3คนเดี๋ยวให้เป็นฉากที่หนูน้าหมวกแดงเนี่ยไปเจอคุณยายแล้วคุณยายนั้นเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่มดลองดูนะในเรื่องเดียว3เสียงอิมโพรไวส์สดๆเลย
0: นะค่ะ
1: ลองดูสมมุติว่าไปเจอคุณยายนอนอยู่บนเตียงแล้ว
0: ได้ค่ะ
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: โอ้หนูเองเหรอจ๊ะคนเดิมเลยนี่นะอู้วันนี้หน้าตาสดใสจังเลย
2: คุณยายคะหนูเอาแอปเปิ้ลมาฝากคุณยายค่ะ
3: โอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะหลานจ๋า
2: คุณยายกินเลยสิคะ
3: ยายยังไม่ค่อยหิวเลยจ้า
2: คุณยายไม่ลองกินหน่อยล่ะคะหนูเก็บสดๆมาจากต้นเลยนะคะ
3: อ๋อก็ได้อ่ะยายจะกินแล้วนะจ๊า
2: อุ๊ยทำไมคุณยายมีตาสีเขียวด้วยล่ะคะ
3: อะไรนะตาสีเขียวเหรอไม่มีนี่
2: เนี่ยค่ะหนูเห็นนะคะคุณยายอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณยายมีเขี้ยวด้วยล่ะคะ
3: ก็เพราะว่าฉันเป็นแม่มดน่ะสิฉันจะสาบแกให้เหลือตัวนิดเดียวแล้วเก็บไว้ในโหลคอยดูเถอะมานี่นะดังเด็กดีของคุณยายใช่ไหม
0: อะไรประมาณนี้ได้ไหมคะ
1: สนุกมากอุ๊ยอมแอมมีลูกเธอลูกเธอจะต้องเป็นแม่ที่เล่านิทานที่สนุกที่สุดในโลกโอ้โหมันคือชั่วโมงบินเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันคือการฝึกฝนการฟังซ้ำและได้ทำอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีใครสักคนอยากที่จะเริ่มทำช่องทางที่เขาต้องพาตัวเองไปที่ไหนนะไปสมัครยังไงหนทางเป็นยังไงลองบอกเผื่อมีใครสักคนที่เขาอยากทำค่ะ
0: จริงๆนะตอนนี้เนี่ยมีหลายช่องทางมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเปิดโอกาสให้เสียงใหม่ๆมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักส่วนตัวแอมมาก็ได้ค่ะในแฟนเพจของแอมเองบอกว่าอยากสนใจอยากพากย์เสียงคือถ้ามีงานอะไรหรือว่าต้องการแคสติ้งเสียงเนี่ยแอมก็จะสามารถส่งให้เขาได้อ
1: ่ะ
0: ใช่แล้วก็จะมีของทางค่ายต่างๆที่เขาเปิดรับสมัครนักพากย์ใหม่ๆก็จะมีการเปิดแคสติ้งตอนนี้รู้สึกจะเป็นการเปิดแคสติ้งผ่าน Clubhouse
1: เลิศ
0: ใช่ค่ะ
1: เออแต่ก็น่าสนใจนะเพราะ Clubhouse มันว่าด้วยเรื่องเสียงล้วนๆเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือสามารถติดตามช่องทางเพจของพี่แอมได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะเข้าไปปุ๊บส่งเสียงไปให้ฟังก่อนมั้ย

0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ส่งเสียงให้ฟังว่านี่คือเสียงหนูหนูทำได้กี่เสียงก็ส่งมาเลย
0: ใช่
1: นะยิ่งทำได้เยอะก็ดีเข้าไปใหญ่เลยหาบทดีๆสักสั้นๆควรส่งออดิชั่นเทปมาเนี่ยเทปแคสติ้งเนี่ยควรยาวแค่ไหนบทสั้นยาวแค่ไหนยังไงดีคะ
0: ประมาณซีนหนึ่งเลยแล้วกันค่ะประมาณซีนหนึ่งใช่ค่ะ
1: หนึ่งซีนก็ใช้ประมาณสักนาทีสองนา
0: ที
1: โดยประมาณไม่ต้องยาวมาก
0: ใช่
1: แต่พอใหรู้ว่าเสียงคุณ
0: เป็นแบบ
1: นี้แบบไหนนะแล้วก็ทำสักหลายๆเสียงคุณได้กี่เสียงคุณก็ทำมาเยอะๆแล้วก็ส่งไปให้ที่พี่อมแอม
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นทั้งอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อาชีพนี้อยากทำคือตอนส่วนตัวของครูครูเข้าใจว่าโหอาชีพนี้มันเหมือนน่าจะมีคนที่เขาประจำอยู่แล้วอะมันจะแทรกเข้าไปเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้ค่ะนักพากย์หน้าใหม่มีเยอะมากๆเลยอย่างแอมเนี่ยตอนที่แอมเคยไปอบรมให้แบบคนที่อยากพากย์หนังเนี่ยนะคะณวันนี้เขามานั่งพากย์กับแอมแล้วอ่ะรู้สึกดีมากเลยใช่ค่ะ
1: ดีมากนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนการแสดงของครูส่งเสียงกันไปด้วยนะ
0: ดีเลยค่ะ
1: เพราะแต่ละคนเขาก็สนุกกันเวลาเราอยู่ในห้องแหละพวกเราก็จะชอบเล่นเสียงกันเนี่ยพวกรักแสดงอะเนา
0: ะ
1: มันก็บีบเข้าไปเสียงนั่นเสียงนี
0: ้
1: เดี๋ยวให้ส่งไปหาน้องแอมดีกว่า
0: ดีเลยค่ะ
1: โอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะหนทางการมาเป็นนักพากย์มืออาชีพสำคัญมากๆก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เขารักก่อนนะเริ่มจากสิ่งที่เรารักรักปุ๊บไม่พอนะคะรักต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆหลายคนอาจจะบอกแหมก็โชคดีสิมีคุณพ่ออยู่ในวงการแล้วหารู้ไหมเลยว่าเขามาด้วยตัวของเขาเองเลยเขาใช้โอกาสเบื้องต้นที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่โอกาสมันจะไม่มีวันมาถึงวันนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองฝึกแม้กระทั่งในรถนะคะหรือจะถูกคำบอกว่าเธอสู้ของเวอร์ชันเก่าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดผู้หญิงคนนี้ได้นะคะครูก็เลยอยากให้พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะมีคนช่วยวิจารณ์ให้เราได้พัฒนาตัวเองเลือกเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองทำไม่หยุดค่ะทำในสิ่งที่เรารักทำไม่หยุดแล้วเราก็จะได้คำว่าความสำเร็จมาเยือนเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอมแอมมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้และที่สำคัญก็คือมาให้ channel หนทางนะใครอยากที่จะเป็นนักพากย์ติดต่อไปที่เพจของน้องแอมได้เลยนะคะเราต้องการนักพากย์มือใหม่อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายจากอมแอมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะหนทางทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงจุดท้าทายความยากอยู่ตรงไหนในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ
0: ค่ะคุณหมอ

0: ะสำหรับน้องๆที่อาจจะเป็นนักพากย์นะคะหนึ่งเลยคือถ้าเราพูดชัดแล้วโอเคเราอาจจะแบบว่ามีสกิลในการพูดชัดแล้วเราอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะส่งผลงานเสียงมาให้แอมทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่าออมแอมห้วยเสียงภาษาไทยหรือว่าสามารถ follow แอมได้ที่ Clubhouse นะคะเพราะว่าห้อง Clubhouse ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดแคสเสียงด้วยเพื่อที่จะเอามาพากย์หนังอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถได้พากย์สดๆตรงนั้นแล้วก็ฟังคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองแบบโอ๊ยเสียงไม่ดีไม่มั่นใจแต่ว่าอยากเป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแอมว่าเรื่องแบบนี้มันฝึกฝนกันได้เพราะงั้นยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามานะอยากร่วมงานด้วยแล้วก็อยากให้มีนักพากย์ใหม่เข้ามาเยอะๆค่ะ
1: เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของไทย PBS ด้วย
2: เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะรวมถึงเสรีภาพในการผลิตก็เยอะมากเช่นเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างแม่นยำและรอบด้าน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อันนี้คือเสน่ห์ของชักเยอร์เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ผู้ชนะต้องถอยหลังต้องถอยหลังถึงจะชนะ
2: จังหวะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับผม
3: ว
2: ัน
3: น
2: ี้ผมอยากมาลองเล่นชักเยอร์ครับ
3: ได
2: ้คือผมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นเนี่ยน่าจะประมาณอนุบาล
3: อนุบาล
2: กีฬาสีอนุบาล
3: โอ้โห
2: แถวๆนั้นครับ
3: ครับ
2: แต่ว่าอย่างชักเยอร์ที่เราอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับมันเป็นแบบสากลหรือเป็นแบบไทยอ่ะ
3: มันเป็นแบบสากลเลยครับล
2: ูกเป็นแบบสากล
3: ครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะดึงกันแบบที่หนูเคยแข่งตอนอนุบาลไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้แล้ว
3: มันจะมีท่ามีเบสิกม
2: ี
3: ทักษะมีการฝึกซ้อมที่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเดี๋ยวต้องลองดู
2: ใช่ไหม
3: ว่ามันจะเริ่มต้นอะไรยังไง
2: ครับผมอาจจะต้องลบภาพตอนอนุบาลทิ้งให้หมดเลย
3: ถูกต้องครับสำหรับกีฬาทักออวอร์นะครับซึ่งแปลตรงตัวคือสงครามแห่งการดึงเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเท่าที่สืบค้นเนี่ยมีตั้งแต่สมัยกรีกคือใช้ในการลากจูงเรือขึ้นฝั่งนะครับในโซนของอเมริกาก็ใช้ในการลากจูงเรือลากจูงสินค้าหรือว่าทำกิจกรรมทางศาสนาเช่นแถบเอเชียเนี่ยนะครับประเทศจีนก็จะเป็นเกี่ยวกับการดึงสินค้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนประวัติของประเทศไทยก็มาจากคำว่ายุ้งสาวก็คือเป็นการดึงไปมาระหว่างทีมชายทีมหญิงนะครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาที่อยู่ในโอลิมปิกก็เป็นการแข่งขันประเภทกลางแจ้งมีการแข่งขันระหว่างสโมสรต่างๆนะในประเทศแถบอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะซึ่งตอนสมัยนั้นก็จะเป็นการแข่งขันที่จะเล่นสำหรับทีมตำรวจแต่ละประเทศเนี่ยสามารถส่งได้หลายทีมมันก็เลยกลายเป็นว่าประเทศนึงอาจจะได้เหรียญทั้งเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงจากนั้นก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมาหลุดเอาก่อนสงครามโลกครั้งที่2กีฬาเวิลด์เกมเนี่ยจะเป็นกีฬาสาธิตเหมือนกับกีฬาต่างๆที่ไม่อยู่ในโอลิมปิกแต่ก็ถูกจัดมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับ IOC เนี่ยจะเป็นคนคอยดูแลว่ากีฬาประเภทใดบ้างที่จะถูกบรรจุเข้าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในเวิลด์เกมประจำนะครับทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ซึ่งจะจัด4ปีครั้งหนึ่งนะครับก็ทางสมาพันธ์ทวิปเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้เข้าสู่ในโอลิมปิกด้วยแล้วก็ทราบข่าวว่าทางสมาคมกีฬาชักเยอร์ในประเทศไทยก็พยายามผลักดันเข้าสู่กีฬาซีเกมส์นะครับซึ่งในแถบเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเล่นกันทุกประเทศครับ
2: ต้องเริ่มเบสิกสุดเลยนี่ต้องเริ่มจากอะไรเลยครับ
3: ก็จะต้องเริ่มจากทักษะส่วนบุคคลนะครับว่าจะมีวิธีการฝึกเบื้องต้นการใช้แรงยังไงวางตำแหน่งขาวางตำแหน่งลำตัวอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ฝึกจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการจับเชือกพอจับเชือกถูกต้องฝึกถูกต้องก็จะเริ่มไปฝึกตามฐานต่าง
2: ๆ
3: จนลงแข่งขันเป็นทีม
2: เพราะจริงๆมันเหมือนล่าสุดมันก็จะเพิ่งมีซีรีส์ Squid Game ใช่ไหมครับที่มันจะมีแข่งเหมือนเป็นชักเยอร์
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งจริงๆมันจะมีความเหมือนกับ
3: เหมือนก็จะมีผู้แสดงคนนึงอ่ะที่เป็นลุงแก่ๆเขาจะบอกชักเยอร์มันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้นะมันต้องวางตัวจะต้องโน้มต้องไม่ใช้แรงอันนั้นแหละถูกต้อง
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กัน
3: ถูกต้อง
2: วิธีการเล่นจริงๆของชักเยอร์สากลเป็นยังไง
3: ใช่ครับเดี๋ยว
2: ได้เลยครับ
3: ครูเติ้ลก็จะช่วยด้วย
2: ฝากด้วยนะครับผม
4: ได้เลยครับยินดี
2: ผมไม่ค่อยมีแรงนะจริงๆวันนี้ก่อนมาเนี่ยภาพที่เราเห็นในหัวเลยอ่ะคือเป็นชักเยอร์แบบที่เราเคยเล่นสมัยเราอยู่อนุบาลกับตอนประถมที่เป็นการแค่แบ่งทีมกันแล้วก็ดึงกันซึ่งเราก็แบบคิดว่าไม่ได้มาถึงแล้วจะเจอกับความจริงจังแบบที่มันเป็นระบบเป็นหลักการที่มีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องขนาดนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดเลยแล้วเราไม่เห็นภาพด้วยว่าเอ้ยกีฬาชักเยอร์ที่แบบสากลเขาเล่นกันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งได้มาถึงที่นี่ได้เจอกับอาจารย์อู๊ดแล้วก็พี่เติ้ลนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยเนี่ยทั้งคู่ก็มาคุยกับผมแล้วก็เหมือนมาแนะนำนะครับวันนี้ในการฝึกซ้อมในการเริ่มเล่นว่าในฐานะของคนที่ไม่เคยเล่นชักเยอร์มาก่อนเนี่ยการที่เราจะเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยเราต้องเริ่มทำอะไรบ้างซึ่งอย่างแรกเลยที่วันนี้อาจารย์อู๊ดให้ผมทำเนี่ยก็คือการทำเบสิก
4: ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการดันหลังนะครับการยืนดันหลังนะครับโดยที่ จะสังเกตว่านักกีฬา2คนเนี่ยนะครับก็จะใช้ขานะครับเป็นหลักในการที่ออกแรงจากข้างล่างสู่ด้านบนนะครับออกแรงดันจากพื้นสู่ด้านบนนะครับเมื่อออกแรงดันแล้วเนี่ยหลังต้องชนกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณหลังล่างหรือบริเวณที่เราเรียกว่าก้นกบนะครับเพราะว่าแรงจะถูกส่งมาจากตรงนี้ด้านล่างทั้ง2ฝั่งสังเกตเท้านะครับจะพอดีกันนะครับเสมอไหล่นะส่วนด้านบนนะไม่โก่งตัวหรือว่าไม่แอนตัวเกินไป
3: อีกข้อหนึ่งพี่อัดจะต้องถ้าพลิกเท้าเนี่ยนะครับตัวพี่อาจจะต้องไม่ให้พลิกไม่ได
2: ้
3: ต้องแน่นลงแรง
2: ต้อง
3: ลองดูเลยไหมครับ
4: ประชา
3: หลังพิงเลยพี่อาจพิงเลย
4: พิงไปเลย
3: พิงเลยครับพิงอีกพิงอีก
4: โอเคขาตรง
3: พิงอีก
4: ก้าวเท้าลงไปนิดนึงโอเคครับ
3: คราวนี
4: ้นอนลงไปเลย
3: นอนลงไปเลยนอนมาเลยรับนอนฮึบย่อลง
4: ย่อลง
3: ย่อลง
4: ไปครับ
3: ย่อขาลงพลิกตัวมาเป็นไงคุณจะใช้ได้ไหม
4: มีแววครับ
3: มีแวว
4: โอเค
3: เป็นไงบ้าง
2: โอ้หนักอยู่ครับแต่ว่ามันเหมือน
3: ได้ใช้กล้ามเนื้อ
2: เ
4: ป็นการเดินลุกลับแล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ในกีฬาจะลุกก่อนฝั่งนี้จะเป็นฝ่ายรับในการเดินนะครับกดเท้าลงก้าวเท้าซ้ายเดินนะครับเห็นไหมเมื่อแรงมาแล้วก็จะมีแรงส่งจากการลุกแล้วก็มีแรงรับนั่นเองนะครับเมื่อแรงถูกส่งมาช้าในขณะเดียวกันเรายังคงในการออกแรงด้านหลังอยู่นะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลย
3: มาเดินด้วยตีน้อยเดินด้วย
4: ช้า
3: ๆมีช้าๆฮึบ
4: ค่อยๆปล่อยไปช้า
2: ๆไปก่อน
4: ก้าวเท้าไปซ้าย
2: ผมไปก่อน
4: เดินครับค่อยๆเดินคืนไปช้าเมื่อแรงมาแต่หลังยังชนกันอยู่ไม่ยากจนเกินไปเนาะโอเคเดินเร็วไปเลยกลางเท้าออกนิดนึงครับเพื่อความสมดุลนิดนึงโอเคมีแววมาก
3: มีแววเอาแล้วโค้ชเติ้ลชมว่ามีแวว
4: โอเคครับ
3: โอเคเป็นไงบ้าง
2: ปวดหลัง
3: ครับพี่อาจเรียนรู้เรื่องการใช้แรงนะคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจับเชือก
2: การจับเชือก
3: เอาลองจับดูสิพี่อาจลองจับเชือกดูสิจับอย่างนั้นจับนี้จะเสียเปรียบจับที่ถูกต้องจับที่ได้เปรียบนะครับข้อสำคัญเลยเนี่ยคือมือที่ไม่ถนัดจะต้องติดตัวมือที่ถนัดจะอยู่นอกตัวพี่อาจถนัดมืออะไร
2: ถนัดมือขวา
3: ขวาอ้าวซ้ายติดลำตัวนิ้วโป้งชี้มือขวาวางรับกำนั่นแหละเชือกอ้าวลอง
4: ลองจับเชือกดูครับ
3: จับเชือกดูอ่ะจับเชือก
4: ขั้นตอนแรกโอเคชิดกับลำตัวให้สุดมือหนึ่งข้างครับให้ติดสะดือมากสุดเลยครับไอ้มือข้างวางไว้หน้ากำมือ
3: เท้ายืนยังไง
4: โอเค
3: แยกขาออกช่วงไหนเลยครับค่อยๆล้มตัวลง
4: ค่อยๆโน้มก้าวเท้าไปหน้า
3: ก้าวเท้าไปข้างหน้า
4: อีกดึงเชือกเข้าหาตัวเหมือนเดิมก้าวเท้าไปหน้าครับ
2: สองข้างเลย
4: โอเคสองข้างเลยค่อยๆโอเค
3: อย่าแอนหลัง
4: อย่าแอนหลัง
3: อยากเก่งที่เอาลงข้างล่าง
2: เอาเชือกลงข้างล
3: ่
2: าง
3: ใช่ลงจับเลยครับจับมานั่นแหละนั่นแหละดึงเชือกไว้ดึงเชือกเข้าหาตัวดึงเชือกเข้าหาตัวตอนนี้1ขาใช้แรง2ข้างบนคือใช้แรงดึงเชือกดังนั้นอาจจะได้แรงทั้งบนส่วนบนและส่วนล่างเข้าใจยังได
2: ้
3: ไหมลองดูสิลองเดินฝั่งเราลูกถอยหลังมาหลังมันด้านหลังเดินตามเห็นไหมจะรู้สึกว่าเราถูกดึงเราดึงเข้ามาแล้วตอนนั้นลุกรุนอาจจะลุก
4: จะไปรับมา
3: แล้วแยกขาออกแยกขาออกอีก
4: โอเคครับตามแรงครับโอเค
3: อย่าเก่งข้างบนปล่อยสบายสบายสบายสบายโอเค
4: โอเคครับขึ้น
3: เป็นไงมือไหนดูมือนี่ดูมือดูมือ
2: โอ้โห
3: ดูมือโคตรกูต้องไปยืนดูให้มือดูด้วย
2: คนรับ
3: เป็นไงครับพี่อัดมือ
2: เรียกได้ว่าโชคชน
3: โชคชน
2: แต่ว่าเขาไม่ให้ใส่ถุงมือ
3: ไม่ให้ใส่ถุงมือ
2: เพราะอะไรครับ
3: มันเป็นกฎเกณฑ์การแข่งขันซึ่งว่าถ้าใส่ถุงมือเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่จะนักกีฬาไม่สามารถที่จะได้ศักยภาพในการฝึกซ้อมได้นะครับทั้งลำตัวด้านข้างก็มันก็จะมีชุดป้องกัน
2: มีแผล
3: ใช่มีแผล
2: ต้องใส่ชุดป้องกัน
3: ต้องมีชุดป้องกันนะ
2: เพราะมันจะติด
3: คือใช่เชือกจะติดตัวตลอดเชือกจะคมและจะหนักอันนี้แค่มือนะครับแต่พวกที่ไปชิงแชมป์โลกจะหนักนี
2: ้แล้วเวลาเลือดออกก็ต้องหยุด
3: ก็ไม่หยุดครับถามคนนี้ได้ถ้าเลือดออกก็คือเราก็ใช้
4: เปลี่ยนรูปแบบฝึก
3: พวกวิดีนเป็นรูปแบบฝึกแล้วอัดมินิเซียมไปเดี๋ยวคราวนี้ไปลองดูเลยนะครับเดี๋ยวไปลองดูเลยว่าพี่อันหนักกี่กิโลตอนนี
2: ้49
3: ตีไป50กิโลลองไปดึงเหล็ก60กิโลดูที่ว่าจะดึงไหวไหม
2: หลังจากที่ได้ลองเบสิกแล้วเนี่ยอาจารย์อูก็ให้ผมมาลองเรียกว่าเป็นเครื่องฝึกดึงรางเดี่ยวนะครับผมเขาก็จะใช้วิธีการว่าถามเราว่าน้ำหนักเราเท่าไหร่แล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มจากน้ำหนักที่เท่ากับตัวเราแล้วก็อาจจะค่อยๆคูณเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของตัวเราหลังจากที่เราฝึกรางเดี่ยวแล้วเนี่ยก็จะมาฝึกลูกตุ้มทวงน้ำหนักนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันที่แบบว่าโหดมากมันคือขั้นตอนของการเพิ่มกล้ามเนื้อของนักกีฬา
4: ขนานครับแขนขนานโอเคปั่นเลยครับออกแรงแขนปั่นขึ้นมาจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณแขนเนี่ยหรือว่าโฟร์อาร์มเนี่ยทำงานหนักมากโอเคครับอันนี้ประมาณ3โลครับ3โล
1: ครับ
4: 3โลครับ 1.5 3โล
5: พอขึ้นสุดแล้วก็อ
4: ันนี้4
1: อ้าว
4: โอเคแล้วค่อยๆคืนนะฮะปล่อยคืนนะครับปล่อยคืนนะพี่เหยียดแขนสุดนะ
2: สเต็ปต่อไปที่อาจารย์อูให้ผมมาทำก็คือการลากยางซึ่งการลากยางอันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเหมือนคุ้นๆเพราะว่าตอนเด็กๆเราเคยเล่นกีฬาสีแล้วมันจะมีให้เหมือนวิ่งลากยางแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องปรับมาเป็นท่าของชักเยอร์ที่เราแบบก็ต้องทําท่าที่เราเรียนมาเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆฝึกการแบบถ่ายน้ําหนักการค่อยๆดึงการค่อยๆแบบซ้อมให้ท่ามันถูกต้องแต่ว่าระหว่างที่ทําเนี่ยมันก็จะมีบางจังหวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยท่าเราแบบเราไม่ถูกต้องสักทีด้วยความที่พอถึงเวลาที่เราใช้แรงดึงบางทีบางจังหวะเหมือนเราขาเราไม่ไปกับมือกล้ามเนื้อที่ขาเราแบบไม่สามารถแบบใช้ได้ดีพอมันเลยทําให้มันยังท่าไม่ถูกต้องซึ่งอาจารย์อูก็บอกว่าไม่แปลกเพราะว่าพอเราไม่ชินพอมันเล่นกันครั้งแรกเนี่ยมันยังควบคุมกันได้ไม่ดีเท่าไหร่หลังจากนั้นอันสุดท้ายที่เราฝึกก่อนที่เราจะมาเริ่มลองเล่นลงสนามเนี่ยก็คือเป็นการโหนเชือกนะครับโดยที่เราจะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วก็หลังจากนั้นเราจับเชือกแล้วเราก็จะดีดตัวออกจากเก้าอี้แล้วก็ค้างไว้ที่ท่านี้เพื่อเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันแข็งแรงซึ่งเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยก็ต้องฝึกทุกวันนะคร
6: ับ จริงๆสนุกดีนะเพราะว่าเป็นกีฬาที่มันได้ใช้แรงเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทําให้เราแข็งแรงอ่ะเพราะมันต้องใช้กล้ามเนื้อในหลายๆส่วนทั้งขาทั้งแขนแล้วฝึกอะไรพวกนี้มันเหมือนมีความกึ่งๆแบบเหมือนเวลาเราเข้ายิมแล้วเราต้องสร้างกล้ามเนื้อความน่ากลัวของมันก็คือการที่เราต้องมือเละเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่เจ็บเลยพอเป็นเชือกแบบเชือกอันเนี้ยเหมือนมันบาดมือเราได้ง่ายแล้วก็เหมือนแค่ตะเกียกกรรมนิดเดียวอ่ะเราทิ้งน้ําหนักตัวลงอ่ะมันแบบเป็นห่อเลือดเป็นอะไรแล้วอ่ะก็ไม่แปลกใจที่นักกีฬาหรือพี่ๆเขาจะแบบว่าเป็นหนังเปิดหรือต้องแบบเจ็บตัวถึงจะเก่งแต่มันก็เป็นวิถีของชักเยอร์นะครับเราต้องทําได้เดี๋ยวรอดูแล้วอย่างปกติเวลาแข่งครับเขาเล่นนับคะแนนกันยังไง
1: ก็คือรอบแรกเนี่ยพบกันหมดถ้าในระดับโลกนะครับแข่ง2เที่ยวชนะ3เสมอ1-1แพ้ได้0แต่พอไปรอบชิงเขาก็จะจัด1-4 2-3จะแข่ง2ใน3ให้รู้ผลแพ้ชนะถ้ายังเสมอกันอยู่อีกก็แข่งไปอีกเสมอเที่ยวก็ได้ทีมละ1คะแนนคะแนนเท่ากันให้ดูที่น้ำหนักตัวของทีมใช่เช่นว่าทีมพี่อัดเนี่ยไปแข่ง600แต่พี่อัดชั่งน้ำหนัก588ทีมครูเนี่ยแข่งเหมือนกันแต่590คะแนนเสมอกันทีมพี่อัดได้เข้าทีมที่น้อยจะได้เข้า
2: น้ำหนักน้อยกว่า
1: ใช่
2: แต่ว่าทำได้
1: ใช่แล้วก็เวลาเปลี่ยนตัวโค้ชก็จะเอาตัวที่คู่กันตัวที่เบาเป็นอันดับที่4ในทีมเพื่อไปเปลี่ยนตัวหนักคนที่เข้าไปแทนต้องเบากว่า
2: เผื่อว่าถ้าเสมอกันเราจะได้ชนะอย่าง
1: ใช่
2: แล้วปกติอย่างนักกีฬาน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คร
1: ับ มันจะมีสูตรอยู่ว่าถ้าเป็น600ตัวหน้าจะต้องหนัก80กิโล2รองจากตัวหน้า80จาก80มาเป็น77 76 75 70 68ไล่ไปจนตัวหลังต้องหนักเข้ากับตัวหน้าหลังต้องเท่ากันตัวที่เหลือปุ๊บก็ถอนน้ำหนักให้ตัวหน้ากับตัวหลังไปบวกกับการเทคนิคการควบคุมน้ำหนักก่อนแข่งขัน1วันเขาจะต้องงดทุกอย่างแม้ทั้งน้ำกินได้แค่ผลไม้ที่ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวเนื้อก็ห้ามพอหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บเด็กก็จะต้องฝึกว่าอยู่เมืองไทยกินแบบนี้แบบนี้แล้วพักแล้วนั่นน้ำหนักคืนตัวเองไม่เสียก็กลางคืนจะอัดอาหารเพราะพวกนี้มันจะเริ่มต้นประมาณแข่งขันประมาณ10 โมงถ้าไประดับโลกนะครับแล้วจะแข่งทั้งวันคือเขาจะแข่งทั้งวันจะไม่มีรอบชิงรอบไม่มี
3: สมมุติรุ่นพี่อัด600ก็จะแข่งได้เสร็จภายในวันเดียวต้องแข็งแรงทนทานกีฬาฮาร์ดคอร์ไหมเป็นฮาร์ดคอร์กึ่งหนึ่งคือไม่ต้องปะทะกันแต่คุณจะต้องปะทะกับฝ่ายตรงข้ามที่มีน้ำหนักท้องฝั่งละ600ก็นั่นคือ1ตันกับอีก200กิโลนะครับก็ลากกันไปแล้วมาตัวเองจะต้องจับกระเชือกซึ่งจะมีความคมความสากแข่งโดยที่ไม่ได้ใช้มือด้านข้างลำตัวเนี่ยก็จะต้องเชือกต้องติดอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าห่างตัวปุ๊บเนี่ยก็จะเสียเปรียบในมุมต่างๆที่ดึงถามว่าหนักไหมหนักเพราะว่าจะต้องใช้พลังเต็มที่พร้อมเพียงเต็มที่เพื่อลากทีมฝั่งนู้นเนี่ย600กิโลเข้ามาในระยะของเราคือ4เมตรถือว่าเป็นฮาร์ดคอร์แต่ฮาร์ดคอร์ที่ต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับเชือกที่จะต้องถูกจับด้วยมือแล้วก็สีอยู่ด้านข้างตัวเองเพื่อลากฝั่งตัวข้างเข้ามาครับ
6: แล้วอย่างเวลาฝึกให้พร้อมกันนี้ต้องฝึก
3: ก็ต้องฝึกทุกวันทําให้ได้มันสะสมน้ําหนักเด็กซ้อมจะไประดับโลกอยู่จะต้องสะสมน้ําหนักให้ได้กี่ตัน
6: อ
3: ืมอย่างนี้สมมุติเราลง720ก็98 72คนละ90กิโลไม่ต้องดึง10เที่ยวเพื่อให้ได้900กิโลดึง20เที่ยวเพื่อให้ได้1ตันอีก800กิโลก็จะต้องทําให้ได้ตามเป้าน้ําหนักที่เราวางไว
6: ้
3: ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดชุดผู้หญิงนี่ก็ดึงได้ผู้หญิงก็ฝึกเท่าผู้ชายมือผู้หญิงก็จะเหมือนมือผู้ชายข้างผู้หญิงก็จะเหมือนข้างผู้ชายทุกอย่างเหมือนกันหมด
6: อันนี้คือท่าแบบก่อนเริ่มต้น
3: ใช่ครับเขาจะลงเองมั้ยครับนะพี่อันนี้ดูลายขาเค้าดูลายกล้ามเนื้อเค้าผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเห็นมั้ยครับเพราะว่าต้องพร้อมหมด
6: รู้สึกว่าชอบความแบบเฮ้ยโยเฮ้ยโยแบบเป็นความเป็นลิทึมที่มันแบบต้องซิงกันทั้งทีมดูคึกเหิมดีคิดว่าแบบเวลาเหมือนที่อาจารย์อู๊ดบอกว่าเวลาไปแข่งจริงแล้วเสียงมันจะแบบตะโกนมันคงเป็นความแบบพลังให้มันข่มนะคู่ต่อสู้อะมันดีแต่เดี๋ยวรอดูเราจะลองแข่งจริงดู

0: ตั้งแต่เริ่มเดินเข้ามาเนี่ยนะครับพี่อัดก็มีความตั้งใจมากมีความกระตือรือร้นมีความใฝ่ที่จะเรียนรู้อันนี้คือข้อที่ดีส่วนข้อที่ต้องปรับปรุงเลยคือน้ําหนักครับน้ําหนักตัวยังเบาไปยังเล็กไปนะครับส่วนความแข็งแรงทักษะโอเคเรียนรู้ได้ง่ายแต่น้ําหนักต้องมาพร้อมกับความแข็งแรงด้วยครับ
1: วันนี้ก็เลยแบบหลังจากที่เล่น2รอบก็คือสุดท้ายทีมผมก็เป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะรู้สึกสนุกดีแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าวันนี้พอได้มาเล่นจริงๆมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากภาพที่เราคิดตอนแรกไปเยอะเหมือนกันสมัยเด็กๆเราคงคิดว่ามันแค่ดึงกันไม่ได้มีอะไรแต่สุดท้ายแล้วกีฬานี้มันมีเรื่องของความสามัคคีมันมีเรื่องของความเป็นทีมเวิร์คมีเรื่องของการฝึกฝนความอดทนกล้ามเนื้อความแข็งแรงที่มันละเอียดอ่อนมากๆที่มันต้องทุ่มเทมากๆกว่าจะมาเป็นทีมกว่าที่ทุกคนจะสามารถแบบมีจังหวะที่ซิงค์กันไปด้วยกันได้เป็นไงครับวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับ
0: โอ้ได้เพราะว่ากีฬาประเภทนี้ถ้าเราเข้าใจทักษะเข
1: ้
0: าใจเบสิกเข้าใจพื้นฐานการใช้แรงการสร้างความแข็งแรงเนี่ยเล่นได้ทุกคน
1: แล้วอย่างตอนนี้อาจารย์อู๊ดเป็นโค้ชหรือแบบทําอะไรเกี่ยวกับชักเยอร์มานานแค่ไหนแล้ว
0: ครับก็เริ่มต้นน่าจะเป็นคนแรกๆของเมืองไทยที่ไปอบรม
1: ครับ
0: นะครับในประเทศไทยก่อนแล้วก็เริ่มทําทีมแบบลูกคู่คานหลังจากนั้นมาก็ได้โอกาสจากโรงเรียน
1: ครับ
0: จากสมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราจากสมาคมกีฬาชักเยอร์ให้ไปอบร
1: ม
0: ที่ประเทศไต้หวันซึ่งเค้าเล่นเป็นกีฬาประจําชาติเค้าเลย
1: ครับ
0: เค้าเป็นแชมป์โลกทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร
1: ์ครับ
0: อย่างเงี้ยครับก็ได้ไปเรียนได้เอาวิชาความรู้เนี่ยพยายามพัฒนาปรับปรุงทีมตัวเองด้วยทีมชาติด้วยแล้วก็ทีมอื่นด้วยครับ
2: ของผมเข้าปีที่5ครับ
1: ปีที่5
3: ของผมเข้าปีที่4
1: ปีที่4
3: คร
1: ับอยากรู้ว่าทั้งคู่มาเริ่มเล่นกีฬาชักเยอร์ได้ยังไง
2: ของผมคือตอนนั้นเห็นที่โรงเรียนประถมครับเขาก็มีการฝึกซ้อมกันครับ
1: ครับ
2: แล้วผมไปเห็นจุดสนใจคือกีฬานี้เป็นกีฬาที่ต้องเดินถอยหลังถึงจะชนะครับผมก็เลยมาฝึกซ้อมกับเพื่อนครับ
3: อาจารย์โกโมนะคะไปโชว์ที่โรงเรียนก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปเล
1: ่
3: น
1: แล้วอย่างถ้ามองในภาพรวมตอนนี้ครับคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นกีฬาชักเยอร์เนี่ยมันมีเยอะมากแค่ไหนคร
0: ับ ตอนนี้ถ้าพูดเทียบกับเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีแค่ปริมาณแต่ตอนนี้หลายๆจังหวัดเริ่มที่จะมาฝึกซ้อมมาเรียนรู้ใช้หลักการฝึกที่ถูกต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใช้เทคนิคต่างๆที่จากทางตัวของพี่เองเนี่ยเป็นพี่กรให้ความรู้ตอนนี้มีทีมที่สนใจเยอะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเชียงเหนือของเราเนี่ยโอ้เล่นหลายจังหวัดนะครับก็สังเกตตั้งแต่กีฬาชาติเดียวกันหนึ่งชาติ
1: ครับ
0: ชิงแชมป์ประเทศไทยหรือก็อปท.จอมพลัง
1: ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
4: จากที่ดูแข่งกันเนี่ยนะกันหลายๆจังหวัดทั้งประเทศรู้สึกภาคภูมิใจว่าเด็กของเราพัฒนาได้เร็วมากนี่อยู่ที่การฝึกว่าใครฝึกได้เจ๋งกว่ากันตรงนี้เลยทําให้เราได้เทคนิคอีกมากมายแล้วก็เทคนิคนี้ก็ได้เผยแผ่ไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับเราก็เฉียดระดับโลกมาครั้งหนึ่งนะถ้าเราฝึกอีกนิดหนึ่งถ้าเราพร้อมวันนี้เรามีสิทธิ์ลุ้นระดับ2ระดับ1ได้นะครับ
5: ชักเยอร์มุมพื้นบ้านของเราเนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยก็เหมือนว่าเอาจับใครมาเล่นก็เล่นได้เลยนะครับไม่มีการชั่งน้ําหนักเล่นกี่คนก็ได้เอาดูว่าใครจะน้ําหนักมากใครตัวเยอะตัวน้อยไม่ได้เกี่ยงกันแล้วก็เล่นแล้วก็ไม่มีกติกาที่ชัดเจนแต่สากลเนี่ยมันใช้

0: คน8คนสมมุติมี8คน4คนนะครับน้ำหนักเป็นเกณฑ์นะครับมีทุกคนก่อนเล่นจะต้องชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็การเล่นการดึงมีกรรมการที่ถูกต้องมันเป็นการเล่นที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่เหมือนกับที่เราเล่นทั่วไปบางครั้งเนี่ยเด็กไม่เคยเล่นมาก่อนแต่การพัฒนาเนี่ยเราจะต้องให้เด็กใช้วิธีการเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการจับการยืนหรือการดึงมันจะไม่เหมือนกับที่เราเล่นกันเพราะนั้นพัฒนาตรงนี้เราต้องพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นเทคนิคที่แท้จริงของการเล่นที่ถูกต้องระดับโลก
1: สุดท้ายผมอยากถามว่าอาจารย์โอ๊ตรู้สึกหลงรักอะไรในกีฬาชักเยอะที่สุด
2: เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ถอยหลังถึงจะชนะปกติถ้าเราถอยหลังนี่คือเราผู้แพ้คนเป็นโค้ชก็จะบอกทำไมต้องถอยทุกครั้งแต่กีฬาของเราต้องถอยเท่านั้นถอยแล้วการถอยเนี่ยคือต้องเดินถอยหลังทั้ง8คนมองไม่เห็นเลยตามองไปข้างหน้าแต่เท้าจะต้องไปข้างหลังจะต้องลากเข้ามาให้ได้อันนี้คือเสน่ห์ของเขาความพร้อมเพียงความมุ่งมั่นความตั้งใจความอดทนนำมาซึ่งความสำเร็จของทีม
1: ผมชอบประโยคนี้มากเลยถอยหลังถึงจะชนะ
2: ครับ
1: มันเป็นอะไรที่ถ้าเราแบบมองในชีวิตจริงหลายๆครั้งบางทีเราก็จะคิดว่าตลอดเวลาต้องไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าหรือว่าการถอยหลังอาจจะทําให้เหมือนแบบเรามีการตั้งรับหรือมีอะไรที่มันแบบอีกรูปแบบนึงที่สามารถไปสู่เป้าหมายได้เหมือนกัน
2: ใช่ๆถูกต้องครับ
3: เป็นกีฬาที่ต้องฝึกความอดทนฝึกการมีวินัย
4: อย่างความอดทนนี่มันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยเนาะสําหรับกีฬาชนิดนี้อยากรู้ว่าเนี่ยเราเห็นมือของนักกีฬาทุกคนเนี่ยจะมีแผลกันใช่มั้ยตอนที่แบบเราเจ็บอ่ะมันมีโมเมนต์ที่แบบโหท้อมั้ยว่าเราทําอะไรอยู่แบบทําไมเราต้องทรมานตัวเองขนาดนี
5: ้มีครับ
3: มีบ้างก็ชอบกีฬาเนี่ยค่ะแบบชอบเลย
4: มันสะใจ
3: ใช่อ่ะมันสนุกดี
4: มันสะใจเวลาที่แบบทีมเราสามารถที่จะชนะได้อะไรเงี้ยใช่แ
1: ล้วอย่างพออาจารย์อู๊ดอยู่กับกีฬาชักเยอะมาตั้งแต่แรกๆเลยนะ
2: ครับ
1: เรามีเป้าหมายนะครับว่าเราอยากพากีฬานี้ไปถึงจุดไหนหรือมีเป้าหมายแบบใหญ่ที่สุดคือเป้าหมายอะไร
2: ชิงแชมป์โลกเราไปมาแล้วนะเราประสบผลสําเร็จในระดับนึงคือเราได้ที่3ในทุกแดงของโลกมา
1: ครับ
2: นะครับอยากใจเนี่ยอยากให้ทางสมาคมผลักดันเข้า4เกมเพราะว่าในแถบภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเราเนี่ยเค้ามีเล่นหมดและอีกความฝันนึงคือได้ไปเล่นในเวิลด์เกมนี่คือกีฬาที่ภายใต้การดูแลของ IOCนะครับก็จะมีทักอวอร์เนี่ยอยู่ในตลอดทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุด
1: ก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปแน่นอน
2: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมแฮปปี้มากเลยได้มาเล่น
2: ยินดีครับยินดีต้อนรับทุกทีม
1: ขอบคุณครับ
2: ครับ
4: แล้วเราคิดว่าในอนาคตเราอยากประกอบอาชีพแบบเป็นนักกีฬาชักเยอร์แบบอาชีพแบบ
3: คงไม่
4: ทำไมอ่ะทำไมเราถึงว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นอาชีพไม่ได
6: ้เหมือนตอนนี้กีฬานี้ยังแบบไม่เป็นที่รู้จักกันมากครับเพราะอาชีพมันก็เป็นไม่ค่อยได้ครับว่ามันยากครับ
4: มันยังขาดการสนับสนุนด้วยถูกไหมแล้วก็หมายถึงว่ามันยังไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบว่าโหไปอยู่ในแมตช์แบบใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆเท่ากับกีฬาอื่นอย่างนี้ป่ะ
6: ใช่ครับ
4: แล้วเราคาดหวังไหมว่าวันหนึ่งอยากให้มันเป็นอาชีพได้จริง
6: คาดหวังครับ
1: ที่ผมชอบที่สุดสำหรับการมาเล่นกีฬานี้แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์อู๊ดเนี่ยคือการที่เขาบอกว่ากีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่เราถอยหลังถึงจะชนะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยอ่ะว่าสิ่งเนี้ยคำนี้มันจะเป็นคำที่อยู่ในกีฬาที่เราเคยแข่งมาอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันคือเวลาเราแข่งกีฬามันคือแบบเราต้องสู้เราต้องไปข้างหน้าเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องอย่าถอยแต่ว่านี้มันคือกีฬาที่แบบมันคือการถอยอ่ะถอยแบบที่เรามีสติถอยแบบที่เรามีพลังถอยแบบที่เราไปด้วยกันน่ะมันเลยทําให้ชนะได้มันก็เลยเหมือนทําให้บางทีเราเหมือนเราได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างกลับมาสู่แบบชีวิตจริงของเราว่าบางทีมันไม่จําเป็นต้องพุ่งไปตลอดแต่บางทีการถอยมันก็อาจจะทําให้เรามีริทึมมีวิธีการในการแก้ปัญหาหรือมีวิธีการเบรกตัวเองแล้วนําไปสู่วิธีการแก้ปัญหาอีกรูปแบบนึงเหมือนกันวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจกับสิ่งนี้มากๆกับสิ่งที่แบบโค้ชอู๊ดบอกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่นักกีฬาหลายๆคนได้เล่าให้ผมฟังว่าเขาชอบสิ่งนี้ว่าแบบมันคือการถอยหลังแล้วเราชนะเราเห็นความตั้งใจของอาจารย์อู๊ดของโค้ชเติ้ลของน้องๆทุกคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาหลงรักในกีฬานี้แล้วเขาอยากที่จะทํามันให้ไปไกลกว่านี้ไปสู่แบบจุดที่มันควรมันน่าจะไปได้อะแต่เขาแค่ขาดการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็รู้สึกอยากจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นถ้าวันนึงมันเป็นจากการเล่นพื้นบ้านมันสู่แบบกีฬาที่คนรู้จักมากขึ้นมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆวันนี้ก็แฮปปี้ครับแล้วก็สนุกมาก

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ

0: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: จ้าเอ๋ DLTV มาแล้วจ้า
2: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
1: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลยนายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยล่ะส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
0: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
1: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
3: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
4: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
3: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
3: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
3: รู้แวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึง200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
5: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
1: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
0: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
7: ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
8: The food source will be not enough for us shortly. The edible insects might be the effective food source for humans in the near future.Our project relates about the development of gluten-free bread and lish protein from illicit silkworm pupae powder. The aim of this research, firstly, to study the characteristics of dye powder derived from illicit silkworm pupae. Secondly, to evaluate the possibility to use them as an alternative protein source in baked products.The rationale of this project confirmed the problem of rapid increase in world population, and we have concern about the food security. And the world population still growing continuously. So this lesson ignited us to seek out what can be replace the livestock food source. We find out that the edible insects are interesting to use in nutritional aspect. The edible insects could provide good sources of proteins, lipids, carbohydrates, vitamins, and minerals.Moreover, edible insects farming has less environmental problems than the traditional livestock farming because they produce less greenhouse gases, use lower resources and farming area to grow, and have higher feed conversion ratio than other livestock. The reason why we are interested in the pupae stage instead of the larvae stage of worm because the pupae are considered as the low-cost waste from the textile industry.Especially in northeastern region of Thailand. Furthermore, the previous study reported that the illicit silkworm pupae contain better nutritional property than other silkworm, especially in the essential amino acids such as lysine and leucine, and good source of omega-3 fatty acids, dietary fiber, and essential minerals like iron, copper, and manganese.After obtaining the fresh pupae, we process them into the dry powder by using freeze drying technique to keep their freshness. And after that, we apply the chemical solvent and acid to treat them. So we could obtain the powder into three groups. The first one is a non-treated group, and the second one is a fat-free group, and the last one is a chitin digested and fat-free group.These samples exhibited the different properties because of their different compositions. So we have to check the property of them in terms of the physical, chemical, nutritional, and functional properties. Then we will compile all data and evaluate the possibility to apply them into the food model, which is a bread model. As the preliminary results, we try to put the non-treated pupae powder into the normal bread.And found that the addition of insect powder really affected to the quality of bread in all attributes. First thing that directly impact to the economic issue for silk farmer is to increase the value of the pupae waste and also allow them to expand the other food processing line.Along their textile industry. In the case that they don't want to process by themselves, they could sell the fresh pulpy as a raw material to other food manufacturer to process it. The market of edible insect derived foods still have a big gap. The customer in North America and Europe continents are starting to give their interest in foods containing edible insects. So I think it is a worth chance for encouraging the Thai agriculturists to start the edible insect farms in Thailand. So the next step, I think the isolation of the nutritious fraction from the Ilysis worm pupae is also interesting. This type of the pupae contains very high in protein, which is more than 59% of its diet weight. So it could add value to the normal pupae powder and sell them as a protein isolate. Moreover, the lipid extracted from the pupae has high beneficial polyunsaturated fatty acids like found in the plant oils. So we could highlight this point as the healthy food ingredient as well. The encouragement of the edible insect farming would be a part of the achieving sustainable development goals in terms of the environmental concern and increasing the food security for our country.

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้

ถามความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รีณฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภัยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่ง

พลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: Good morning, students.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning there. Good morning, students and teachers who are watching us on DL27. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Teacher Pin. Everyone, how are you today? Very nice, thanks for asking. Everyone, we are at the school. What the name of school? Now you are in Wang Kai Kang Won School, right? Today we are going to learn English in the topic places in school. Do you know places in school? What the name of the any places in school? มีอะไรบ้างคะสถานที่ในโรงเรียน ห้องสมุด what in English please library what else where else music room classroom PE room I think so that's right and a special one the special place in school you can swim in it in the pool right our today have there are one pool in our school right โรงเรียนของเรานะคะมีสระว่ายน้ำด้วยใช่ไหมเนื่องจากโรงเรียนเรามีสถานที่เยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้คุณครูก็เลยมีบทเรียนนะคะเกี่ยวกับ places in school มาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะ first of all I would like to show you about the objective for today the objective for today is the objective for today are 3 points เรามีทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะที่เราจะต้องไปให้ถึงนะคะในวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 นะคะนักเรียนก็จะได้เลือกใช้คำบุพบทในการบอกตำแหน่งที่ถูกต้อง You'll be able to choose the preposition or place correctly Number 2 You'll be able to describe the position of the object and the places And the third one You'll be able to make the sentenceabout asking answering about the places in school too โอเคนะคะจุดประสงค์ทั้ง3อย่างนะคะวันนี้นักเรียนจะแตะไปถึงทั้ง3ข้อนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวเราดูที่กิจกรรมของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างกิจกรรมแรก the first activity is get where's places in school เดี๋ยวเราจะมาทายกันนะคะว่าสถานที่ในภาพที่นักเรียนจะได้เห็นนั้นเรียกว่าอะไรนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะ we are at วังไกลกังวล School now ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลนั่นเอง

0: แล้วสถานที่แรกที่นักเรียนได้รู้จักนะคะได้ใช้งานคืออะไรI heard the bell I heard the bell The first question is where do students surf the internet Hit the bell again Okay wow we can answer this question together ทุกคนสามารถตอบด้วยกันได้เลยนะคะยังไม่ได้ให้คะแนนนะคะภาพแรกคือห้องนี้นักเรียนชอบไหมคะ Do you like this room? I think so. I hope so. This room is called computer room. Everyone say together computer room.
1: Computer room.
0: หรือว่าห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะที่นักเรียนใช้ค้นคว้าหาความรู้นะคะต่อไปข้อต่อไปจะเริ่มให้คะแนนแล้วนะ If you know the answer, you have to hit the bell first, and then I will let you answer. Okay?Okay. Everyone, where do students read books and magazines? Okay. I will count 3, 2, 1, and then you hit. Okay. Okay. Not yet. Not yet. Okay. 3, 2, 1, go. Group 2. What is it?
2: Library.
0: One more time. Louder. Louder.
2: Library.
0: เพื่อนบอกว่า library. Do you agree with him? เห็นด้วยไหมคะคำศัพท์คำนี้คือ Everyone together library Okay group 2 you got 1 point Okay the next one Where do students play football Where do students play football นักเรียนปลายทางก็ตอบได้นะคะ Okay I will count 3 2 1 go Group 4 Group 4 Where is itตอบผิดไม่เป็นไรนะคะตอบมาก่อนเลยเดี๋ยวเราจะได้รู้คำตอบที่ถูกต้องด้วยกันนะคะ
3: Football field
0: Football field That's right Everyone say football field
1: Football field
0: Football field ก็คืออะไรคะสนามฟุตบอลนั่นเองสถานที่นี้ Thank you จะไปอยู่ทุกเที่ยงวันนะคะแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกเรียนนะคะรวมถึงเหรียญทองของเราด้วยนะคะนักเรียนปลายทางที่ชอบเตะฟุตบอลนะคะก็มักจะอยู่ที่สถานที่นี้เรียกว่าอะไรนะคะ
1: ฟุตบอลฟ
0: ิ
1: ลด์
0: วันวาชาฟุตบอลฟิลด์
1: ฟุตบอลฟ
0: ิลด์ The next one Where do students have lunch Where do students have lunch There is two words เรามีคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน2คำนะคะเดี๋ยวจะให้โอกาสกลุ่มแรกตอบคำศัพท์คำแรกและอีกกลุ่มหนึ่งให้ตอบอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายเหมือนกันคิดว่านักเรียนรู้อยู่นะคะโอเค I will count 3, 2, 1 and go. You hit when you heard the go, okay? Okay, everyone, 3, 2, 1, go. Group 6. Where is it?
4: Canteen.
0: Canteen, right? Okay. I got one word, canteen. What about another word? Who can tell me? Who can tell me? Okay, group 2.
4: Cafeteria.
0: Cafeteria, that's very good. Group 2 and group 6 got 1 point. This one. Okay, everyone say it together. Cafeteria.
1: Cafeteria.
0: One more time. Cafeteria.
1: Cafeteria.
0: เราสเตรทที่คำว่าเธอนะคะเธอ Cafeteria. Okay, next one. Canteen.
1: Canteen.
0: Cafeteria.
1: Cafeteria.
0: Canteen.ก็คืออะไรคะในภาษาไทย
1: โรงอาหาร
0: โรงอาหารนะคะโอเคโรงอาหารเรียกได้2 อย่างคาเฟเทอรี่หรือ canteen นักเรียนอยากใช้คำไหนมากกว่ากัน
1: canteen
0: นะคะมี2พยางค์ก็จะพูดได้ง่ายกว่านักเรียนก็เลือกใช้ canteen ก็ได้นะคะมีความหมายเดียวกัน the next place is where is it where do students go where do students go when they are sickเวลาที่นักเรียนรู้สึกป่วยขึ้นมานักเรียนจะไปที่ไหนมันเรียกว่าห้องอะไร Do you know what it's called in English? Group 2
5: First aid room
0: First aid room Okay, group 6ห้องพยาบาลใช่ไหมคะ
6: น
4: nursing room
0: ถูกต้องนะคะ this one is nursing room

0: Room หรือ First Aid Room ก็ผิดเหมือนกันนะคะเป็นห้องที่เราใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น Everyone say together Nursing Room Group 2 and Group 6 got more points นะคะได้อีก1คะแนนโอเค the last one I think Where do students study music Group 3 Group 3
1: Music Room
0: ThisOne is music room. Clap your hand for group three. Good job. Okay. The place that students can play music is music room. Very good. Okay. นะคะแสดงว่าคำศัพท์นี้มันง่ายมากเลยนักเรียนถึงสามารถตอบได้ทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนไปทางตอบได้ไหมเอ่ยถ้าตอบได้ถ้าตอบได้ว่าเก่งแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรม slap the board นะคะเพื่อเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่านักเรียนจำคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ได้ไหมเพราะวันนี้เราจะใช้คำศัพท์เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกม slap the board กันรอบนี้ไม่ใช่แปะมืออย่างเดียวนะคะกลุ่มไหนที่แปะกลุ่มแรกจะอยู่มือสุดท้ายใช่ไหมปกติใช่ไหมคะเมื่อกลุ่มนั้นมือคนสุดท้ายหมายถึงว่ามือคนแรกแปะได้ให้ดึงภาพออกไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการง่ายต่อการนับคะแนนของเรานะคะในรอบแรกนะคะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาก่อนอันนี้ the volunteer one person per group okay group one okay you can stand in front of the class here group two here group one group two group three thank you group four ชมพู okay group five and group six okay everyone are you readyOkay, you have to turn to me first. And then when you heard the word, just turn around and slap the board, okay? Okay, the first one is cafeteria. Okay. Okay. Okay, who is the first one? Okay. ใครเป็นคนแรกเอ่ยใครเป็นคนแรกไหนมือบนสุดใครเป็นมือบนสุดออกเลยอ่ะฟิล์มออกค่ะโอเคมือคนแรก thank you โอเค got this one มาคาเฟ่เทเรียคืออะไรคาเฟ่เทเรีย
2: โรงอาหารครับ
0: everyone where is the cafeteria โรงอาหารกลุ่มที่3เอาไปก่อนนะคะโอเค round 2 round 2 another one please คนอื่นค่ะต่อไปเลยโอเค get ready get ready are you ready
3: yes
0: guy are you ready everyone are you ready
3: yes
0: yes okay listen carefully and then turn around okay okay this word is nursing room who is the first one who is the first oneมือคนแรกคือใครเอ่ยมือคนแรกคือใครคะมือคนแรกคือโอเคดึงออกมาเลยค่ะ next one okay nursing room you got this one nursing room turn three round three รอบที่3ค่ะไปเลยเหลืออีกแค่4คำนะคะนิดเดียวโอเค get ready get ready are you ready everyone are you ready
3: yes
0: okay listen carefully okay this one is turn to me eyes on me eyes on me not it eyes on me listen eyes on me then turn around this one is library This one library what is it library ห้องสมุดโอเคณเดช got it one โอเคณเดช got one โอเค next round next round change you have to change easy one okay then are you ready the place is

0: Music room. โอเคกรุ๊ปทูกรุ๊ปทูก็อดวันโอเค The last time last time the last round oh put it on the board รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายขยับมาอีกเลื่อนกระดานนิดนึงค่ะโอเคโอเค get ready ขยับมาอีกลูกนิดหนึ่งโอเค are you ready this one is computer room โอเคปูนค่ะปูน got one โอเค group two got one โอเค everyone clap your hand for yourselfแสดงว่านักเรียนนะคะได้ทบทวนคำศัพท์ได้ดีมากเลยโอเคกรุ๊ป1 how many points you got 1 กรุ๊ป2 1 กรุ๊ป3 2 points กรุ๊ป4 0 it's okay not bad กรุ๊ป5 0 กรุ๊ป6 1 okay that's right good job เรามีสถานที่อะไรบ้างเอ่ยกรุ๊ป1Where that you got library? Group one got library. Group two, computer room. Group three, music room and cafeteria or canteen. Nursing room and and football field, right? ชื่อสถานที่ต่างๆนะคะที่นักเรียนได้เรียนเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราก็จะได้นำมาใช้ในแบบฝึกหัดของเราแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในเรื่องของ prepositions of place ก่อนเลยนะคะค่ะตรงนี้นะคะpreposition of place do you know the word preposition what is the preposition in Thai preposition นะคะก็คือคำบุพบทนั่นเองนะคะคำบุพบทที่ใช้ในการบอกตำแหน่งนะคะหรือว่าสถานที่นั่นเองtodayI got this box yes. and let's find what is in it. Okay. I got one football. What? I got football. And I got one book. That's right. Okay, let me close it. Okay. Now we have three things. We have three things. Number one is football. This one is?Box. The box and
1: book.
0: The book. So the first word that we have is in. Do you know? Okay, let's see everyone. Let's see. I will ask you a question. Now, I am putting the ball in the box, right? Everyone, what is in the box? The football is.Football is
1: in the box,
0: right? Football is in the box. Next one. What about? What about this one?
1: Football is on the box.
0: What about this one? Where is the ball?
1: Football
0: is on the book. Very good. Now, where is the book? The book is on the box. Very nice. The next one. Next two. Okay, let's see. Where's the ball? The football is
1: next to the box.
0: Where is the box? The box is
1: next to the football.
0: Very good. Next to ก็จะแปลว่าอะไรคะถัดไปหรือว่าด้านข้างถูกต้องไหม very nice of you. This one. Let's see. Okay, let's see. Teacher Pin. Teacher Pin. Where am I? Where am I now? I am. Teacher Pin is
1: behind the box.
0: Behind the box, right?

0: Right? What about this one? Where's the box? Where's the box? The box is football. เพราะฉะนั้น behind จะแปลว่าด้านหลังนั่นเองดีมากนะคะต่อไปlet's in front of okay let me this one where is the books everyone where's the books the books is in front of the box where's the ball now
1: the football is in front of the ball
0: very good what does this mean in front ofฟุตบอลอยู่ข้างหน้ากล่องถูกต้องไหมคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรเอ่ย preposition of place this one what does this mean everyone where is the box
1: the box is between the football and the book
0: okay now where is the ball
1: the
0: football is between
1: the box and the book
0: very good เพราะฉะนั้น between จะแปลว่าอะไร
2: อยู่ระหว
0: ่
2: าง
0: between เราจะใช้กับสิ่งของที่มันอยู่ระหว่างสิ่งของสองสิ่งใช่ไหมคะคือสิ่งที่อยู่บรรยายสิ่งที่อยู่ตรงกลางว่าอยู่ระหว่างอะไรกับอะไรถูกต้องไหมดีมากทั้งหมดมีคำว่าอะไรบ้างไหนลองทบทวนอีกครั้งสิคะEveryone say in.
1: In.
0: On.
1: Next to. Behind. In front of. Between.
0: ต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนนะคะมาสร้างโจทย์บ้างเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนนะคะโอเค everyone can you please answer me the question where is the ball now it's
1: between the ball
0: very good it's between the box and the books เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบรรยายสิ่งของนะคะเราจะเริ่มด้วยคำว่า it's นะคะถ้ามันมีสิ่งเดียวเราใช้คำว่า it's แล้วเราจะใส่ preposition of place เอาไว้หลัง verb to be it's between the box and the books แบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนดีกว่า1คนเอา thank you ดีกว่า thank you ชอบจับฟุตบอลนะคะแต่ thank you จะให้โจทย์แต่นักเรียนเป็นคนตอบเดี๋ยวที่เชอร์จะถามนะคะที่เชอร์จะถามคำถามเดิมเลย where is the ball เดี๋ยว thank you ช่วยมาย้ายไม่ได้ให้ตอบให้มาย้ายเฉยๆเดี๋ยว thank you วางตำแหน่งสิ่งของใหม่เลยค่ะจะช่วยครูหน่อยอะตรงไหนก็ได้โอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนนะโอเค thank you ตั้งใจวางแบบนี้ everyone do you see the ball
3: no
0: it's because where is the ball the ball is
1: behind the box
0: is that right
4: yes
0: very good clap your hands to thank you okay the ball is behind the box okay now I need burger. Can you make me the questions? Burger จะใช้วัตถุอะไรนะคะตั้งโจทย์ให้เพื่อนหน่อยเอาง่ายๆก็ได้นะคะเอาสิ่งเดียวหรือว่าเอาตรงไหนดี
3: สองส
0: ิ่งเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนักเรียนดูจากสิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะ Everyone where is the ball? It'sNo, look at the ball and tell me where is the ball.
1: It's
0: okay. Grab the microphone, please. Where? It's
5: is next to the book.
0: It's next to the books, right or wrong?
1: Yes,
0: that's right. Thank you. Take the seat. Everyone, look at the table now. Where is the books?
1: Is
0: That's right. Now, where is the book? Where is the book?
1: Is the book
0: okay.

0: So, let's see. Where is the ball now? Very good. คุณครูคิดว่านักเรียนพร้อมแล้วนะคะสำหรับการทำแบบฝึกหัดของเรานะคะเพราะนักเรียนสามารถบอกได้แล้วใช่ไหมว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะคะดีมากเลยเดี๋ยวครูเก็บตรงนี้ค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของแบบฝึกหัดนะคะที่เราจะทำeveryone look at the worksheet number 59 first 59นะคะใบงานที่59นะคะเรื่อง school map schools map โอเค let's check about the places in school นักเรียนจะเห็นภาพนะคะสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะรวมถึงแบบฝึกหัดทั้ง6ข้อที่เราจะทำนะคะโอเค can you give me the name of the place can you give me the name of the place มีอะไรบ้างเอ่ย this one that is a gym next one canteen schoolPlayground, football field, toilet, library, garage ถูกต้องนะคะแล้วก็มี there are two buildings แล้วก็มีตึกทั้งหมด2ตึกด้วยกันนะคะจากคำสั่ง everyone look at the instruction first ดูที่คำสั่งก่อนเลยนะคะ look at the school map and answer the questions นักเรียนจะต้องดูแมปและตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะ question number one เดี๋ยวให้ตัวอย่างก่อนเลยนะคะ question number one where's the library where's the library แล้วครูก็กำกับนะคะว่านักเรียนจะต้องใช้ preposition ตัวนี้นักเรียนจะบรรยายได้ว่าอย่างไรกลุ่มไหนตอบได้ hit the bell group 2 look at the picture and could you please tell me where is the libraryl
1: ibrary is next to the toilet.
0: Do you agree with Weir?
2: Yes.
0: He said it's next to the toilets. Very good. วิธีการตอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะสักครู่นะคะในการทำแบบฝึกหัดแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยนะคะให้เพื่อนๆปลายทางได้รู้ว่าตอบถูกต้องหรือเปล่านะคะโอเค Are you ready?
3: Yes.
0: Okay, take your time.

0: Hey everyone, time's up, time's up. Have you finished?
1: Yes.
0: Who have done it? ใครทำเสร็จหมดแล้วทั้ง6ข้อดีมากนะคะใครที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะค่อยๆเร่งมือแล้วก็เขียนต่อไปด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเฉลยข้อที่เดี๋ยวเราจะเริ่มเฉลยข้อที่อะไรคะ
1: ข้อที
0: ่2ข้อที่1ไปแล้วนะคะข้อที่1ถามว่า Where's the library แล้วครูก็วงเล็บคำศัพท์นะคะ preposition ที่อยากให้ใช้นะคะให้ใช้ next to คำตอบคือ it's next to the toilets อันนี้คือคำตอบในข้อที่1นักเรียนปลายทางอย่าลืมเขียนคำตอบให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงต้นทางด้วยเช็คคำตอบเช็คตัวอักษรให้เรียบร้อย we are going to continue the next one question number 2 isWhere's the playground? Okay. I give you this word in front of. ให้ใช้คำว่า in front of. Okay. Which group wanna answer the question? Hit the bell. Group two. Sorry. He's faster.
2: It's in front of the toilet.
0: It's in front of the toilet.In front of the toilet อยู่ข้างหน้าห้องน้ำได้ไหมได้นะคะแล้วสามารถอยู่ข้างหน้าอะไรได้อีกกรุ๊ปทูกรุ๊ปทูได้เลยครับตามนี้เลย it's
2: in front of the school garden
0: it's in front of the school garden แปลว่าสามารถตอบได้มากกว่า1อย่างถูกต้องไหมคะเมื่อเราเห็นภาพแผนที่แบบนี้เมื่อสักครู่เวียบอกว่า is in front of the toilets is it alright is it right อยู่ด้านหน้าสนามเด็กเล่นอยู่ด้านหน้าห้องน้ำได้ไหมได้เหมือนกันนะคะในอีกในหนึ่งนะคะกลุ่มที่สองเหรียญทองเหรียญทองบอกว่า is in front of the school garden อยู่ด้านหน้าสวนในโรงเรียนใช่ไหมคะนักเรียนเลือกตอบได้ทั้งคู่เลยนะคะใครตอบIn front of the toilets is correct, and in front of the school garden is also correct. นักเรียนเช็คคำตอบของตัวเองเลยนะคะถูกทั้งสองข้อเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามุมมองของเราอยู่ที่ตรงไหนนะคะCan I move to the next one?
1: Yes.
0: Okay. Number
1: three.
0: Question number three. Group six. Group six. Where is the English room? Thank you ห้ามงอนนะคะเพราะว่าเสียงของกลุ่มที่6ดังจริงๆนะคะคนขี้งอนจะโดนหักคะแนนนะคะ
3: Is on the computer room.
0: Is on the computer room. เพื่อนบอกว่า Take the seat please. Okay. คำถามข้อที่3ถามว่าอะไร Where is the English room?เพื่อนตอบว่า is on computer room right I agree นะคะห้องภาษาอังกฤษอยู่ตรงไหนดูจากภาพดูจากภาพอยู่ชั้นที่2อยู่ด้านบนของห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะอันนี้ก็ถูกเหมือนกันอยู่ด้านบนหรือนักเรียนสามารถบรรยายอะไรได้บนตึกนี้มีทั้งหมดกี่ชั้น2ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นห้องเรียนภาษาอังกฤษอยู่ชั้นที่2ได้ไหม
1: ได
0: ้เราสามารถบรรยายโดยใช้คำว่า on นะคะได้อีกคำตอบหนึ่งก็คือ is on the second floor everyone say is on the second floor
1: is on the second floor
0: มีใครตอบคำถามใช้คำนี้ตอบมีไหมคะมีใครตอบว่า is on the second floor มีไหมใครตอบว่า is on the computer room เหมือนกันให้คะแนนได้ทั้งคู่เลยนะคะดีมากต่อไป I will move to question number 4 Where is the art room? Group 5 The art room Where is it?
4: It's on the first floor
0: It's on the first floor One more time boss It's on the first floor
4: Is on the first floor.
0: Is on the first floor. Very good. You got one point. Okay. นะคะดูจากภาพนะคะเขาถามว่าห้องศิลปะอยู่ที่ไหนนะคะครูวงกลมไว้ให้แล้วนะคะในตึกสีชมพูเห็นไหม อยู่ชั้นที่เท่าไหร่คะชั้นที่หนึ่งนะคะ you can say is on the first floor check your answer check your answer okay next one I move to question number 5 where is the canteen group one group one where is the canteen เดี๋ยวเราจะเก็บข้อ6ไว้ให้ thank you นะคะเพราะว่าทุบเบลจะระเบิดแล้วนะคะ
5: Is between the gym and the school garden.
0: นาเดชบอกว่า the canteen is between the gym and the school garden. Is it right or wrong? Is right. Is between the gym and the school garden. นะคะนี่โรงอาหารอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ระหว่างยิม the gym and school garden. Check your answer.นักเรียนตรวจคำตอบหรือยังเอ่ยตรวจแล้วใช่ไหมอ่ะใครถูกบ้างข้อนี้ hand up if you are correct okay right the last one number 6 I would love you to create I would love you to create your question เดี๋ยวจะให้กลุ่มที่กดอันแรกเป็นคนถามแล้วกลุ่มไหน

0: ตอบได้ก็เป็นคนตอบโอเคไหมคะโอเค Group 3 going to be the first one you can ask your friend you can ask your friend on the LTV you can ask your friend in here what is your question
1: where's the football field in front of
0: thank you บอกว่าThank you ถามว่า where is the football field และ Thank you อยากให้ใช้คำว่า in front of กลุ่มไหนตอบได้ where is the football field here football field โอเคกลุ่ม6โอเคเอวา where is football field
2: is in front of the library
0: is in front of the library is it correct อยู่ด้านหน้าโอเคกลุ่ม1 correct got 1 point เพื่อนถูกไหมคะ thank you ถูกต้องดีมากโอเคกลุ่ม2 do you want to answer or ask ask or answer ถามหรือตอบคะอยากถามหรืออยากตอบ
3: the gyms ใช้คำว่า next to
0: โอเคเวียถามว่า one more time louder where is the gym louder
3: where is the gym
0: เวียถามว่า where's the gym what is your preposition
3: next to
0: โอเค everyone where is the gym where is the gym who wants to answer hit the bell first group one where is the gym
4: Is next to the canteen.
0: Is next to the canteen. Is it right? Is he right? Right. Clap your hand for your friend. Good job. ดีมากเลยนะคะแสดงว่านักเรียนรู้วิธีการถามใช่ไหมคะถามตำแหน่งแล้วก็รู้จักวิธีการตอบแล้วเรียบร้อยนะคะ Where's ตามด้วยสถานที่วิธีการตอบก็ขึ้นต้นด้วย it's แล้วก็ตามด้วย preposition นั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งเวลาที่เราจะถามถึงสถานที่นักเรียนสามารถถามว่าอย่างไร Where's the followed by the place you can ask where's followed by the place and when you want to answer just say it's followed by preposition and the place the name of the place เหมือนกับในใบงานของนักเรียนที่เรียนได้ฝึกถามและตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่เราจะจบบทเรียน everyone where is it what's the name of the school
5: วังไกลกังวล
0: วังไกลกังวล school นะคะก็คือโรงเรียนของเรานั่นเองหน้าตาของโรงเรียนเราเป็นแบบนี้นะคะในตึกหนึ่งถ้านักเรียนได้เรียนม.ปลายนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนอยู่ที่ตึกที่หนึ่งตึกนี้นะคะ the building number one okay I have theI have two questions left for you. Where is the football field? อันนี้คือภาพสนามกีฬาจริงๆนะคะของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะช่วยตอบคุณครูหน่อยว่า Where's the football field?
5: Behind the canteen.
0: Canteen อยู่ตรงไหนเอ่ย Canteen.
6: ตรงน
0: ั้
6: น
0: สนามฟุตบอลของเราอยู่ด้านหลังโรงอาหารถูกต้องไหมคะ Okay. How do you say in English again?
5: It's behind the canteen.
0: That's all right. The last. Okay, where is the swimming pool?
5: It's in front of the building.
0: นักเรียนปลายทางนะคะอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาโรงเรียนของเราเลยนะคะโรงเรียนของเราก็มีสระว่ายน้ำด้วยและตึกที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือตึกBLTV building okay happy to show you our place นะคะดีใจที่ได้แสดงให้นักเรียนปลายทางนะคะได้เห็นบรรยากาศของโรงเรียนของเรานะคะถ้ามีโอกาสนักเรียนปลายทางนะคะวันหนึ่งที่โตขึ้นก็สามารถเดินทางมาที่นี่นะคะเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนของเราได้นะคะเราก็จะอยู่พร้อมต้อนรับทุกคนเลยนะคะโอเค everyone happy to see you todayYour English is better now นะคะครูรู้สึกว่าภาษาอังกฤษของนักเรียนก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอยากให้นักเรียนฝึกสังเกตฝึกใช้นะคะแล้วก็ฝึกพูดนะคะตอบผิดบ้างไม่เป็นไรนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของการเรียนภาษาสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของโรงเรียนอยู่เลยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย

classroom rules. Do you know about the rules? What is it, the rule? ทุกที่ก็ต้องมีกฎระเบียบถูกต้องไหมเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ classroom rule หรือว่ากฎในห้องเรียนของเรานั่นเองสิ่งที่นักเรียนปลายทาง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English filmAn English film without dubbing. Dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing. ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles. เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles. I don't like films that are dubbed into Thai language.คำที่สองค่ะเฟรชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเขาก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือเฟรชแมนเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc แล้วนะจุดนี้นะคะขอเชิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremonies ซึ่งจริงก็คือคำว่า mc นั่นแหละ master of ceremoniesหรือถ้าเราเป็น pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า models คำต่อไป American share เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้อเมริกันแชร์หันกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามีอเมริกันแชร์แต่ว่าไทยมีอเมริกันแชร์แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหันกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบินรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme

0: Team collaborate with Louis Vuitton
1: เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join J O I N join
0: Can I join you Do you want to join us
1: อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า internationalInternational เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริตอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะใช้คำว่า global international world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยที่2นะครับก็คือหน้าที่พลเมืองและเรื่องที่เราจะได้มาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรครับ
1: การหลอกลวงออนไลน
2: ์การหลอกลวงออนไลน์ปฏิเยอะไหมครับการหลอกลวงออนไลน์แล้วการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยส่งผลอย่างไรต่อสังคมบ้างครับ
3: ทำให้ประชาชนเดือดร้อน
2: ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเสียทรัพย์ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำไมครับเราจะได้ยินมาจากอะไรเอ่ยทางข่าวสื่อข้อมูลต่างๆจะนำเสนอบ่อยไหมครับเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การหลอกลวงออนไลน์นะครับรวมทั้งในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์นะครับและเราก็เองก็ต้องตระหนักว่าในการรู้เท่าทันสถานการณ์เนี่ยอาจนำไปสู่การหลอกลวงออนไลน์ได้แบบเราต้องทำไมครับต้องรู้เท่าทันเพื่อไม่ให้ตกเป็น
4: เหยื
2: ่อของการหลอกลวงออนไลน์นั่นเองนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าการออกหลอกลวงออนไลน์เนี่ยผลกระทบต่อตัวเราเลยคือเราทำไมครับ
5: เสีย
2: ทรัพย์บางทีก็เสียสุขภาพจิตด้วยใช่ไหมครับเอาละทีนี้นะครับก่อนเรียนครูมีนะครับข่าวมาให้นักเรียนได้ดูกันก่อนนะครับสัก3ตัวอย่างดีไหมครับ
6: ด
2: ีนะครับเรามาดูกันเลยนะครับข่าวแรกให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์และร่วมสนทนานะครับเกี่ยวกับประเด็นของแต่ละข่าวข่าวแรกนะครับสาวนักศึกษาวัย18ปีร้องมายังทีมข่าวถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้ทำงานออนไลน์ช่วยโปรโมทเพจขายสินค้าสุดท้ายถูกหลอกไปกว่า 80,000 บาทจนสูญเงินที่จะใช้เรียนต่ออันนี้ฟังจากข่าวนี้สูญเงินไปเยอะไหมครับ
1: เยอะ
2: เยอะพอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูกันว่านะครับเขามีนะครับกระบวนการอย่างไรนะครับแก๊งมิจฉาชีพมีกระบวนการอย่างไรในการทำไมครับหลอกลวงเหยื่ออ่ะให้นักเรียนลองศึกษานะครับจากแผ่นภาพนี้นะครับเอาละครับมีใครจะตอบครูได้ไหมครับว่าจากกรณีนี้นะครับแก๊งมิจฉาชีพใช้วิธีการใดในการหลอกลวง